0: ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรลุเข้าตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษเอาไปอีก1ปีหรือจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2571ทั้งนี้สัญญาฉบับเดิมของฮัดสันจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570หลังจบศึกการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้ฮัดสันเข้ามาคุมทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบศึกเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายต่อเนื่องจากผลงานพาทีมช้างศึกไทยดูศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่ผ่านมาผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการเฉินตูโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฮูเบิร์ตอูคัสนักเทนนิสหนุ่มชาวโปแลนด์มือ41ของโลกและเป็นมือ5ของรายการชนะเดนิสชาปาวาลอฟคู่แข่งมือ46ของโลกและมือ7ของรายการจากแคนาดา2-1เซต6-7ท้ายเบรก8-10 6-3และ6-3สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังนำเป็นอันดับ1มี132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3ทีมชาติเกาหลีใต้21เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยย้ำกทม.ฝนลดเตือนกาญจนบุรีเพชรบุรีระยองเฝ้าระวังน้ำต่อยันอ่างเขาจุกจังหวัดระยองไม่แตกแค่สปินเวย์ชำรุดแนะประชาชนฟังประกาศเตือนอย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่เสี่ยงเตรียมชงครม.วันนี้ไฟเขียวกรอบเยียวยาน้ำท่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจบ้านพักข้าราชการกลาโหมและองค์การทหารผ่านศึกติดตามผลกระทบอุทกภัยย้ำดูแลกำลังพลควบคู่ภารกิจช่วยประชาชนชี้กำลังพลแม้บ้านถูกน้ำท่วมยังออกช่วยเหลือชาวบ้านต่อสุวรรณภูมิขอทหารเสริมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตพร้อมบูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องกำชับความปลอดภัยสูงสุดศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับกองทัพภาคที่1แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนแฟลตคลองจันทน์ตอนเหนืออินเดียอ่วมเจอฝนตกหนัก3วันติดน้ำท่วมเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62รายเนปาลเร่งค้นหานักปีนเขาไกด์ท้องถิ่นกว่า10ชีวิตสูญหายเหตุหิมะถล่มพายุนอร์ทอีสเตอร์ถล่มสหรัฐจมน้ำไฟดับนับแสนหลังยกเลิกกว่า400เที่ยวบินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับณัฐธนรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักดรรัตน์คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพศมาศวิจิตรนะครับยังอยู่ทักทายกันเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่29นะครับก็เป็นอีก1วันในพื้นที่ของ4จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีที่ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษที่หลายท่านเองนะครับก็คงจะหายใจหายคอได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
0: นะครับหลังจากที่เมื่อบ่ายวานนี้เมื่อคืนนี้และเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะครับเรียกว่าฝนซาฝนหยุดไปตามที่ได้ทราบข่าวการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะยิ่งของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็ปรับปรุงแล้ว
1: ครับ
0: ในส่วนของภาษาในการสื่อสารหลายคนชื่นชมบอกว่าโอ้เข้าใจง่ายขึ้น
1: ครับก็หลังจากที่นายกรัฐมนตรีท่านก็มีการติงแล้วก็มีการคอมเมนต์ไปเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะภาษามันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าเนี่ยนะก็ได้มีการปรับปรุงกันเนี่ยนะครับ เมื่อสักครู่นี้เพลงหนุ่มดอกกรายนะครับก็นึกถึงจังหวัดระยองอาจารย
0: ์ขึ้นต้นระยองฮิเลยเนี่ยเป็นยังไงช่วงนี้อ่วมเหมือนกัน
1: ภาษาท้องถิ่นก็อ่วมหนักอยู่เนี่ยนะครับ
0: เป็นที่อำเภอแกลงใช่ไหม
1: ถูกต้องครับก็คือระยองเขามีการสรุปผลกระทบนะครับก็คือกระทบใน5อำเภอด้วยกันก็จะมีอย่างที่ว่าเนี่ยอำเภอแกลงนะครับอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายนะครับวังจันทน์แล้วก็เขาชะเมานะครับแต่ว่าระดับน้ำในจุดต่างๆตามที่มีการสรุปก็คืออยู่ที่ประมาณ 30-80 เซนติเมตรนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือมีครัวเรือนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ 2,240 กว่าครัวเรือนด้วยกันนะครับยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับปภ.แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ภัยหน่วยทหารเองนะครับเขาก็เข้าดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในขณะนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ที่มีการพูดคุยกันบอกว่าอ่างคลองระโอกเนี่ยนะครับนะฮะเขาจุกนะครับคลองระโอกขออภัยนะครับไม่ได้แตกนะครับกรมชลประทานก็เข้าตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเป็นการกัดเซาะบางส่วนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขเนี่ยนะครับ
0: ครับช่วงนี้นอกจากจะดูแลแก้ไขสถานการณ์กันแล้วก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับมาดูกันวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมที่รับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radioแจ้งสถานการณ์เข้ามาหน่อยสิครับกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลและจังหวัดต่างๆนะครับน้ำท่าลดลงบ้างหรือยัง
1: คุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: ครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศนันทมนต์ภัทรนัทเนี่ยจะมาอ่านแล้วก็ช่วยตอบคำถามได้ด้วยนะครับในขณะนี้ครับมาดูส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนที่เป็นจุดวิกฤตต่างๆนะครับก็มีหน่วยทหารหลายหน่วยเลยนะครับลงพื้นที่แล้วก็ปริมณฑลก็เช่นเดียวกันครับแม้ว่าฝนจะลดลงมาบ้างแล้วแต่ว่าประชาชนก็ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ27จังหวัดเลยนะครับเมื่อวานนี้พลเอกพนาครับปลดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกก็ได้สั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับ
1: ครับก็เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็คือให้ทุกหน่วยเนี่ยดำรงการจัดกำลังพลยุทธุปกรณ์แล้วก็มีการบูรณาการกำลังพลจิตอาสาผ่านกลไกศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกสนับสนุนส่วนราชการอย่างเต็มกำลังนะครับแล้วก็เพื่อให้การพิจารณาหน่วยนะครับในพื้นที่เนี่ยดำเนินการก็คือในส่วนของหน่วยไหนที่ ดําเนินการได้ในสถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบางให้ดําเนินการทันทีในการระดมความช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตครับ
0: ครับเช่นการพิจารณานำรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เข้าเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมขังการจัดตั้งตำบลแจกจ่ายอาหารก็เรียกตำบลแจกจ่ายนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นภาษาทหารเนี่ยนะครับเป็นที่ที่แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มโดยรถครัวสนามพระราชทานและรถครัวสนามของกองทัพบกประกอบอาหารปรุงสุกก่อนส่งต่อให้กำลังจิตอาสากำลังพลจิตอาสาเนี่ยนะครับเข้าไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับรวมถึงการใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยการเปิดพื้นที่ให้ใช้หน่วยทหารนะครับเป็นพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นเรื่องของการจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่ก็มีการเข้ามาใช้ในพื้นที่หน่วยทหารนะครับจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงการเปิดเส้นทางลัดในหน่วยทหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการจัดกำลังพลเข้าสนับสนุนส่วนราชการในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคการก่อกระสอบทรายนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดเตรียมแนวป้องกันน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ทางด้านของเทคนิคแล้วก็การสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างอันนี้ท่านบอกว่าให้กรมการทหารช่างเนี่ยที่มีขีดความสามารถนะครับดำเนินการเต็มที่เตรียมเครื่องมือแล้วก็ในส่วนของกำลังให้พร้อมต่อกรณีที่ได้รับการร้องขอครับ
0: ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ยังเน้นย้ำในเรื่องราวของความปลอดภัยของตัวกำลังพลเองที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับต้องมีเสื้อชูชีพชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนออกปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงประมาณ 21:50 น.โดยประมาณเกือบ4 ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: ท่านนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการลงพื้นที่เรียกว่าชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีคณะเดินทางด้วยก็ประกอบด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณชาชาศิริพันธ์ด้วยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านไปที่นี่ฮะคุณผู้ฟังไปที่เคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับติดตามข่าวสารกันบางที่บางจุดเนี่ยนะครับที่ท่วมหนักเนี่ย พี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านลุยน้ำระดับหน้าอกเลยทีเดียว
0: โอ้โหท่านนายกก็เดินไปสำรวจตรวจดูภายในอาคารศูนย์พักพิงนะฮะเพื่อดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเวลากลางคืนพูดให้กำลังใจที่สำคัญก็คือสอบถามถึงความต้องการและปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือท่านก็ยังย้ำนะครับด้วยว่าปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนมานั้นยืนยันว่าจะระดมสรรพกำลังที่มีมาช่วยเหลือประชาชนและหวังว่าสถานการณ์จะไม่เกิน1 สัปดาห์น้ำก็น่าจะไปและแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเก็บกวาดบ้านพักอาศัยให้ได้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้โดยปลอดภัยต่อไปด้วย
1: ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราจำได้ก็คือนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยท่านไปที่ชุมชนแฟดคลองจันทน์เขตบางกะปิด้วยนะครับเป็นคืนที่2จุดนี้เขาบอกว่ามีรายงานน้ำท่วมสูงมากถึงประมาณจุดที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร
0: เมตรครึ่งเลย
1: เมตรครึ่งนะครับก็ได้มีการตรวจโรงครัวพระราชทานที่นำมาไว้บริเวณหน้านิด้าด้วยนี่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบอาหาร10,000 กล่องก็เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เน้นย้ำบอกว่าให้ใส่กับข้าวไปเยอะๆนะครับก็คือให้ปริมาณอาหารได้เพียงพอเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบปริมาณเมนูอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของอาหารปรุงสุกนี่ก็จำเป็นเรื่องของอาหารแห้งเนี่ยก็จำเป็นไม่แพ้กันเนี่ยนะครับโดยระหว่างที่เรือแล่นผ่านบริเวณแฟลตคลองจันทน์ก็มีพี่น้องประชาชนออกมาที่บริเวณระเบียงนะครับตามสูตรอาจารย
0: ์
1: นะบางคนก็สะท้อนความเดือดร้อนของตัวเองออกมาว่าแบบเอ๊ะต้องการความช่วยเหลือในประเด็นไหนประการใดบ้างเนี่ยนะครับบางส่วนก็ปรบมือให้กำลังใจนายกเนี่ยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยว
0: มีหลากหลายอารมณ์
1: หลากหลายอารมณ์มากๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอ่ะอาจารย์ทำงานไม่ได้บางคนเนี่ยนะก็
0: เครียด
1: อาจารย์บางทีน้ำลดไปแล้วก็จริงเนี่ยเราลองนึกภาพดูนะน้ำลดเนี่ยจริงแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์ทำมาค้าขายมันเสียหายไปแล้ว พอน้ําลดปุ๊บมันก็ยังทําไม่ได้อยู่
0: ไป
1: ดี
0: ต
1: อ
0: ่
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ไม่ได้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับบางคนเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยน้ําไม่ท่วม
1: อืม
0: แต่หน้าบ้านท่วม
1: ครับ
0: หน้าบ้านท่วมนี้ออกก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับก็ต้องอยู่ที่บ้านนะครับมีบางท่านหนักไปกว่านั้นก็คือว่าประตูรีโมทถู
1: ค
0: ก
1: รับ
0: น้ําท่วมรีโมทใช้ไม่ได้
1: ออกบ้านไงแล้วเขาเนี่ย
0: ออกไม่ได้เลยเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ต้องรออยู่นะครับเมื่อเช้าลองถามดูก็บอกว่าก็ยังออกไม่ได้นะครับอ่ะแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ภายในบ้านพักข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมก็มีบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขตลาดประเขาและบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมร่วมรับฟังปัญหาและก็ความต้องการของข้าราชการกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ครับ
1: ครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าแม้บางพื้นที่เนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ว่ากำลังพลแล้วก็ครอบครัวยังสามารถที่จะร่วมการบริหารจัดการภายในชุมชนแล้วก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำดูแลพื้นที่ส่วนกลางตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแต่เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบขณะเดียวกันกำลังพลของหน่วยก็ยังคงหมุนเวียนการออกปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยรอบตามขอบเขตความสามารถแล้วก็ในส่วนของความรับผิดชอบอันนี้น่าจะเกือบครึ่งครึ่งเกือบครึ่งแข้งอ่ะอาจารย์
0: ใช่คร
1: น
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ครับอันนี้คือภาพบรรยากาศที่บริเวณบ้านพักข้าราชการนะครับในสังกัดกระทรวงกลาโหม
0: ครับ
1: ก็คือเป็นบ้านพี่ๆทหารนี่แหละ
0: ครับ
1: เรียกว่าบ้านตัวเองก็ท่วมอาจารย์
0: คร
1: แต
0: ั
1: ่
0: บ
1: ว่าก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
0: เพื่อขวัญกำลังใจด้วยนะฮะของ
1: เ
0: จ้าหน้าที่จะได้ไม่เกิดความทุกข์อกทุกใจในระหว่างที่ออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดูแลกันทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวของผู้ที่กำลังออกไปช่วยเหลือประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็ตลอด3 วันที่ผ่านมานะครับท่านบอกว่าท่านขอขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพปุ่มครับหน่วยแล้วก็กำลังพลทุกนายที่ระดมกำลังออกมาช่วยประชาชนกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับเขามีการกระจายกำลังการปฏิบัติงานในหลากหลายพื้นที่แต่ก็ต่อเนื่อง24 ชั่วโมงครับ
0: ครับเนี่ยท่านก็ย้ำนะฮะบอกว่าคือในระหว่างที่กำลังพลออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้บังคับบัญชาเองก็จะมาช่วยดูแล
1: ครับ
0: ครอบครัวของกำลังพลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านแล้วก็ทุกๆหน่วยงานสังกัดกองทัพบกนี่ก็ดูแลเช่นเดียวกันนี้ครับนอกจากนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็กรณีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ไปดูด้วยแล้วก็มีการประสานขอรับการสนับสนุนกำลังทหารเพื่อช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เขาต้องเดินทางนะครับในขณะที่มีสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในส่วนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสั่งการให้เหล่าทัพเนี่ยสนับสนุนกำลังพลตามความเหมาะสมพร้อมกำชับกำลังพลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การเดินทางแล้วก็การให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับในช่วงนี้กองทบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทบกก็ได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะครับเพื่อยกระดับมาตรการการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่มีการวิกฤตเข้าถึงยากเนี่ยนะครับซึ่งกองทัพบกเขาก็มีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการประสานการใช้อากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็ทำงานร่วมกับกรมยุทธการทหารบกเนี่ยนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหาร

0: กองทัพบกโดยกรมการทหารช่างร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้ระดมกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือที่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเต็มที่และต่อเนื่องนะครับทั้งเรือยางอัดลมเรือยนต์แล้วก็เรือท้องแบนรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ครับก็เป็นที่เคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังซึ่งได้รับผลกระทบหนักเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพที่ทหารช่างเขาเอาเรือยนต์อะเรือท้องแบนไปลงเพิ่มเติมอาจารย์นะครับแล้วก็กําลังพลบางส่วนอะที่เป็นเรือพายก็พายกันไปนะครับเรือเครื่องยนต์เขาก็ใช้เครื่องยนต์ติดนะครับรับส่งพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกแต่ว่าคราวนี้การช่วยเหลือมันจะเป็นไปด้วยความยากลําบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชุมชนและคราวนี้บ้านเรือนประชาชนที่เขาอยู่ในน้ําเนี่ยบางทีเนี่ยการใช้ยานพาหนะเหล่านี้มันต้องระวัง
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าน้ําไปกระทบกับกําแพงบ้านกระจกหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเสียหายเพิ่มเติมได้
0: อ๋ออันนี้
1: น
0: ต้
1: ะ
0: อง
1: คร
0: ร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: มัดระวังอย่างเต็มที่เลยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: หน
1: ค
0: ่
1: ร
0: วย
1: ับ
0: ัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยความสะดวกให้กับประชาชนที่พักอาศัยนะครับอยู่ที่อําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานของกองพลทหารราบที่9ก็ไปช่วยดูแลที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็คือกระจายไปหลายพื้นที่เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่14นะครับดูแลในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีมีการแจกจ่ายอาหารแจกจ่ายข้าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอพนัสนิคมแล้วก็ในส่วนของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์อันนี้ก็ดูแลอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในพื้นที่ก็มีระดับน้ำนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ที่ปราจีนบุรี
0: ที่นี่ใช่ไหมที่ว่าเจอจระเข้ตัวใหญ่ขนาด400กว่ากิโล
1: โอ้โห
0: เนี่ยที่ปราจีนบุรีนี่แหละนะฮะ
1: ขวัญหายเลยนะ
0: โออ
1: า
0: ้
1: จารย์
0: นะจดหมายของแม่ส่งมาไม่ใช่ใช่ไหม
1: จดหมายแม่ก็ไม่ทันแล้วเนี่
0: ไม
1: ย
0: ่
1: น
0: ท
1: ะ
0: ันเลยนะฮะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21ก็จัดกำลังนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะก็ช่วยเหลือกันเรียกว่าทุกภาคเลยครับ
1: เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ในต้นรายการเราเปิดเพลงอะไรนะหนุ่มดอกราย
0: ดอกร
1: ใช
0: า
1: ่ไ
0: ย
1: หมฮะที่
0: ระย
1: ย
0: อ
1: อง
0: ฮิเนี่ยนะฮะ
1: อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคุณผู้ฟังมวลน้ําจํานวนมากจากอ่างเก็บน้ําประแสไหลลงตามแม่น้ําประแสนะครับก่อนที่จะเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับส่งผลทําให้บ้านเรือนแล้วก็ประชาชน
0: สวนทุเรียนด้วยไหม
1: เกษตรกรสวนทุเรียนด้วยฮะ
0: โอ้โหครับ
1: ใครที่เป็นแฟนคลับทุเรียนนะครับชื่นชอบทุเรียนอาจจะกระทบกระเทือนใจกับข่าวนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ท่วมสวนทุเรียนด้วยคุณผู้ฟ
0: ค
1: ัง
0: อกหมู
1: คอกหมู
0: ก็ด้วย
1: ได้รับผลกระทบเรียกว่าเป็นวงกว้างอ่ะนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ลำเลียงช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็หมูเนี่ยออกจากคอกเนี่ยนะครับไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างความยากลำบากนะครับ
0: คือไม่หมูอ่ะ
1: ไม่หมู
0: ครับ
1: ไม่สมชื่อเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยถูกท่วมเป็นวงกว้างล่าสุดคุณผู้ฟังครับระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเพราะมันมีฝนเนี่ยตกลงมาเป็นระยะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับ
0: ส่วนทางจังหวัดตากก็เห็นว่ามีดินถล่มมาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่310ก็ช่วยเหลือดูแลอยู่ในขณะนี้นะครับทางอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับไปดูเรื่องของการเพิ่มระบายน้ำเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจาก25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น400
1: ล้านลูกบาศก
0: ์
1: เมตร
0: ต่อวินาที400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ครับ
0: เริ่ม30กันยายนนี้เป็นต้นไปก็คือวันพรุ่งนี้นะ
1: ก้าวกระโดดนะอาจารย์จาก25เพิ่มเป็น400อ
0: ่
1: ะนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำป่าสักเนี่ยนะครับระมัดระวังแล้วก็ให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์การแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการปรับในส่วนของ
0: วิธีการสื่อสาร
1: วิธีการใหม่นะครับ
0: มีไลน
1: ์รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอ่านว่าอะไรเรนอเลิร์ตเหรออาจารย
0: ์เรนอเลิร์ต by TMD
1: เร
0: นอเลิร์ตก็คือแจ้งเตือนเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคำย่อคือ TMD นะครับเพื่อแจ้งให้ผู้ที่ติดตามนั้นสามารถรับข้อมูลฝนได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ง่ายสะดวกและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
1: ครับเขาบอกว่ามันจะเตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกสูงสุดใน1ชั่วโมงดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับผ่าน LINE เลน alert by TMD นะครับวันน
0: ค
1: ี้
0: รัก บ
1: ็โหลดกันได้แล้วเนี่ยนะคร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับเอเชียนเกมเป็นไง
1: ฮะก็สรุปเหรียญกันนิดนึงนะครับ
0: คร
1: ล่
0: ั
1: า
0: บ
1: สุดทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับที่6ของตาราง
0: อืม
1: 9เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดง
0: ครับ
1: ยังเชียร์กันได้อยู่นะครับ
0: ครับไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับ
1: ถ
0: น
1: ู
0: ี่
1: กต้
0: ค
1: อง
0: ื
1: คร
0: อ
1: ับ
0: กองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจ

0: Army Radio นะครับแล้วก็พูดคุยแจ้งข่าวกันเข้ามานะครับเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐจันทรังสีและทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขามคือมือ
3: ที่นี่สถานี
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยนะคนไหนอายุถึง60แล้วยกมือขึ้นนี่นะครับผมก็มองไม่เห็นหรอกก็ถามไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าใครที่ถึง60นี่ถือว่าโชคดีโชคดีตรงไหนโชคดีว่า 8% เท่านั้นคน100คนที่เกิดมาที่อยู่รอดถึง60ปีนี่มีเหลืออยู่ 8% ทีนี้คนอายุถึง60ปีแล้วนี่มันมีเรื่องที่เราไม่ควรทำนะครับเราควรหลีกเลี่ยงอะไรเนี่ยนะครับ10ข้อแนะนํา10ข้อนะครับสําหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่า1ถ้าจําเป็นต้องขึ้นลงบันไดให้จับราวบันไดให้แน่นนะครับให้จับราวบันไดให้แน่นข้อที่2 อย่าก้มตัวทันทีเพื่อไปแตะนิ้วเท้าเวลาใส่รองเท้านะครับให้มีเครื่องมือช่วยใส่นะครับใส่รองเท้านี่ต้องยกเท้าขึ้นมานะครับข้อที่3 อย่ายืนใส่กางเกงหาที่นั่งลงก่อนใส่เพราะคือถ้ายืนใส่กางเกงมีโอกาสพลาดแล้วก็ล้มได้ท่านผู้ฟังข้อที่4อย่าลุกขึ้นนั่งขณะที่ตัวเองนอนหงายให้ลุกขึ้นนั่งโดยตะแคงด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับข้อที่5อย่าบิดตัวก่อนการออกกำลังกายให้อุ่นเครื่องตั้งตัวเสียก่อนค่อยบิดตัวได้ค่อยๆวอร์มไปข้อที่6อย่าเดินถอยหลังอาจจะล้มหงายหลังได้ข้อที่7อย่าก้มเพื่อยกของหนักให้งอเข่าก่อนนั่งลงจึงยกของหนักในขณะที่ย่อตัวลงเพื่อไม่ให้หมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่8อย่าลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆอาจจะเซล้มได้ให้นั่งนิ่งๆสัก 2-3 นาทีค่อยลุกขึ้นข้อที่9อย่าเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆในห้องน้ำควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและข้อที่10อย่าปีนยืนบนเก้าอี้เพื่อหยิบของจากที่สูงเพราะอาจพลาดตกเก้าอี้พลิกได้ทำไมเขาถึงห้ามทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า 51% นะครับของคนชราคือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยล้มแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพคือถ้าล้มแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นยากส่วนมากสาเหตุที่ล้มก็เกิดมาจาก10ข้อนี่แหละนะครับขึ้นลงบันไดไม่แน่นแล้วมันลื่นก้มตัวไปใส่รองเท้ากับทันหันใส่กางเกงยืนใส่ลุกขึ้นนั่งปุ๊บพับทันทีนะแล้วก็ก้มๆเงยๆแบบยกของหนักแล้วก็ลุกจากเตียงที่นอนทันทีแล้วก็เบ่งไทยในอุจจาระในห้องน้ำแรงๆแล้วก็ปีนนู่นปีนนี่คือเป็นเพราะอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราคือใจน่ะมันได้ผมก็รู้ผมน่ะเป็นบ่อยนะขึ้นเขาอู้200ขั้นสบายเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอถึงครึ่งทางลมจะใส่จะเป็นลมเอาใจน่ะมันได้ใจมันไม่แก่หรอกแต่คิดว่าตัวเองยังไหวแต่ร่างกายมันไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันนะครับเป็นเรื่องบวชเสียผ้าเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ด้วยกมลสันดานอันเลวร้ายไม่สมควรอุปสมบทให้แปดเปื้อนผ้ากาสาวพัดพี่เทอมเนี่ยลุแก่อำนาจตรงเข้ารื้อค้นกุฏิจะเอาว่าสักกระจุยกระจายได้เงินติดมือมาก้อนหนึ่งหลวงพ่อก็แก่เฒ่าเหลาชราเกินกว่าจะขัดขวางทัดทานก็จำต้องปล่อยให้เขานำเงินบริจาคของชาวบ้านไปตามอำเภอใจด้วยความเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยหลวงพ่อได้นำความเลวร้ายนี้มาเปิดเผยในอีกหลายปีให้หลังเกรงว่าถ้าแพร่งพรายให้ชาวบ้านรู้ในตอนนั้นพี่เทิมนี่อาจจะประสบชะตากรรมถูกรุมประชาทันแล้วก็เข้าคุกเข้าตารางสรุปอีกทีว่าการบวชของคนที่ไม่เคยภาวนาตัวว่าอยากจะบวชมีค่าเท่ากับส่งเชื้อดินระเบิดเข้าวัดถึงวันที่มันเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาใช่แต่จะทำร้ายพุทธบุตรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระศาสนาหากแต่ยังทำร้ายตัวเขาเองอย่างหนักหนาสาหัสเนื่องเพราะนักบวชคือผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนสู่เหล่าสาธุชนเมื่อนักบวชทำตัวนอกรีดซะเองความผิดที่พึงมีพึงได้ก็รุนแรงกว่าคนธรรมดาร้อยเท่าพันเท่าอุปมาเหมือนคนสมัครเป็นครูแทนที่จะเล่าเรียนความรู้ไปสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี กลับทำตนเป็นแบบอย่างในทางชั่วบวชครบพรรษาสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์พี่เทิมก็ดูเหมือนจะผ่านการหล่อหลอมจิตใจให้ต่ำช้ากว่าเดิมก่อนบวชยังรู้จักเคารพยำเกรงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่หลังจากถลุงเงินวัดสนุกมือข่มขู่หลวงพ่อจะเอาวาดจนท่านไม่กล้าหือพี่เทิมก็เห็นพระภิกษุมีค่าไม่ต่างอะไรกับคนใส่เสื้อผ้าสีเหลืองจิตใจแข็งกระด้างไม่เกรงกลัวใครถือมติว่าคนเก่งคือข้าคนกล้าคือกูความอหังการระยะแรกหลังลาสิกขาไปแล้วพ่อแม่แบ่งที่ดินพร้อมปลูกบ้านให้หนึ่งหลังพี่เทิมก็อาศัยบ้านดังกล่าวเป็นที่ซ่องสุมบริวารวางแผนให้ลูกน้องลักขโมยวัวควายชาวบ้านไปซุกซ่อนฝ่ายเจ้าทรัพย์ก็ขอแรงเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตามก็คว้าน้ำเหลวเพราะสมัยนั้นไม่ว่าจะหันไปทางไหนจะสมกับคำพังเพยที่ว่าคืบก็ป่าศอกก็ป่าเหลือวิธีเดียวที่พอจะแก้ไขหนักให้เป็นเบาได้ก็คือพึ่งนักเลงประจำถิ่นนักเลงนอกกฎหมายย่อมรู้จักคุ้นเคยกับคนจำพวกเดียวกันใครมาขอความช่วยเหลือจากพี่เทิมเขาก็รับปากว่าจะสืบถามให้รอสักสองสามวันก็นำข่าวไปบอกว่าพบตัวคนลักขโมยควายแล้วแต่ว่าต้องเสียเงินค่าไถ่ควายคืน 3-4,000 บาทเงินนี้ในช่วงนั้นถือว่าเยอะพอดูถ้าเจ้าทรัพย์ยอมจ่ายเงินโดยดีก็จะได้ควายคืนครบทุกตัวแต่ถ้าเจ้าทรัพย์หัวหมอคิดไม่ซื่อนำความไปแจ้งให้ตำรวจซ้อนแผนพี่เทิมซึ่งมีบริวารมากหน้าหลายตาคอยส่งข่าวก็จะต้อนควายไปขายจังหวัดอื่นการทำทุจริตผิดกฎหมายของพี่เทิมสำเร็จด้วยดีไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังเป็นเหตุให้เขาย่ามใจใครจะกระทำในสิ่งที่ร้ายแรงมากขึ้นไปอีกการทำชั่วที่ง่ายแต่ว่าได้ผลตอบแทนงดงามอะไรจะสะดวกไปกว่าปล้นเงินบุญที่ชาวกรุงเขาจัดผ้าป่ามาบูรณะถาวรวัตถุของวัดในตำบลที่อยู่นั้นพ.ศ.นั้นนะเมืองไทยไม่ใช่เจริญไพบูลย์เช่นทุกวันนี้ทางหลวงแผ่นดินอยู่ในระหว่างการขยายจากถนนดำเป็นถนนไฮเวย์สี่เลนเรื่องทางหลวงชนบทไม่ต้องพูดถึงยกเว้นตัวเมืองใหญ่ๆนอกนั้นไม่ว่าอำเภอหรือว่าตำบลถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนดำสลับกับถนนลูกรังสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อรถราพาหนะที่วิ่งไปวิ่งมาต้องใช้ความเร็วต่ำพี่เทิมให้บริวารนำต้นไม้มาวางขวางถนนเท่านั้นแหละรถทัวร์บุญก็หยุดชะงักกึกจอดนิ่งไปไม่ถึงปลายทางก็คือวัดใหญ่ประจำตำบลคนบุญชาวกรุงก็เห็นโจรมีผ้าคลุมหน้ากรูกันออกมาจากป่าก็ยอมให้ปล้นโดยดีตกลงพวกโจรได้เงินใช้ถึงหลายหมื่นบาทสมัยนั้นข้าวแกงจานละบาทรถเมย์ตลอดสาย50สตังค์เงิน 70,000 นี่มันจะมากมหาศาลแค่ไหนก็คิดดูเถอะเผอิญประธานผ้าป่าครั้งนั้นเป็นสีภริยาของผู้ใหญ่ในแวดวงคนมีสีกระเป๋าบรรจุเงินสดที่อยู่ในซองผ้าป่าท่านผู้หญิงเป็นคนถือไว้ขณะแย่งชิงกระเป๋าจากมือพี่เทิมก็ตบหน้าท่านหลายฉาดเพื่ออวดอำนาจให้คณะนักบุญกลัวหารู้ไม่ว่าการกระทำอย่างนั้นจะส่งผลร้ายอย่างใหญ่หลวงกล่าวคือฝ่ายบ้านเมืองส่งกองกำลังตามล่าพวกโจรแบบพลิกแผ่นดินพี่เทิมกับสมุนโจรถูกรวบยกแก๊งเหลือรอดไปได้คนเดียวก็คือนายเฉลิมปีนั้นนายเฉลิมยังเด็กอายุเพิ่ง14ปีพี่เทอมไม่ได้พาเข้าร่วมในการปล้นด้วยระยะนั้นเมืองไทยมีคำขวัญว่าภายใต้ผืนฟ้าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้พี่เทอมต้องข้อหาอุกชะกันถูกทำสำนวนส่งฟ้องศาลผู้พิพากษาตัดสินลงโทษขั้นหนักส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างอยู่ในคุกก็ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนญาติมิตรที่กล้าไปส่งข้าวส่งน้ำเขาก็มีแค่พ่อพี่เทอมกับคุณเฉลิมที่เป็นบริวารคนสนิททั้งนี้ก็เพราะในอดีตคนชนบทต่างจังหวัดกลัวตำรวจยิ่งกว่าหนูกลัวแมวเมื่อรู้ว่าพี่เทิมทำร้ายภริยานายตำรวจใหญ่ขณะเข้าปล้นให้ใจกล้าเพียงฟ้าก็ไม่มีใครกล้ากระตุกหนวดเสือพี่เทิมก็โอดครวญกับผู้เป็นพ่อบอกว่าโดนตีตรวนที่ขาสองข้างจะเดินเหินไปไหนก็ทรมานด้วยโซ่หยาบใหญ่หนาแล้วก็หนักก้าวเท้าแต่ละก้าวต้องทำช้าๆถ้าก้าวเร็ววงแหวนเหล็กนี่จะถูไถเนื้อหนังข้อเท้าถลอกปอกเปิกปวดแสบปวดร้อนอย่างร้ายแรงที่หลับที่นอนก็มีเพียงเสื่อผืนหมอนใบพื้นห้องขังก็สกปรกโสโครกเป็นบ่อเกิดของโรคผิวหนังถูกจองจำไม่นานก็เกิดมีตุ่มคันเต็มเนื้อเต็มตัวแขนขา คันเขยเยอะไม่รู้สั่งซายิ่งเกายิ่งคันไม่นานก็เกิดแผลผุพองทรมานจิตใจแสนสาหัสการอยู่ในคุกมหันตโทษหมายถึงการที่ส่งไปอยู่ในสถานที่เดียวกับบุคคลทมิฬหินชาติจากทั่วสารทิศเปรียบเทียบความดุร้ายแล้วพี่เทอมอยู่ระดับหางแถวเขาไอ้ที่เคยกำแหงหารกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนี่ก็กลายเป็นขวัญหนีดีฟอไม่กล้าหือด้วยพอสอนั้นไอ้เรื่องนักโทษฆ่าแกงกันเองเป็นเรื่องปกติชีวิตทุกคนเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้ใช่แต่เท่านั้นการต้องโทษไม่ใช่เข้าคุกแล้วผู้คุมจะปล่อยให้นั่งนั่งนอนนอนตามสบายพี่เทอมกับปวงนักโทษต้องทำงานตามสั่งเช่นปลูกผักฝึกวิชาชีพสารพัดเพื่อทำประโยชน์เมื่อได้รับอิสรภาพการทำงานตามสั่งต้องเดินไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วเรื่องราวบวชเสียพระเหลืองจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากน้ำมังคุดตราพระนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดอร่อยอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดธรรมชาติผสมสมุนไพรเข้าไปอีก24ชนิดพอดีคำว่า24ชนิดอย่าคิดว่ามันเยอะมันจะดีท่านผู้ฟังสมุนไพร50 60 70 80ชนิดมันจะดีไม่ใช่นะครับร่างกายไม่ใช่ที่จะของที่จะไปรับอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นถึงจะมีมากชนิดน้อยชนิดไม่เกี่ยวอยู่ที่ความพอดีพอเหมาะความเหมาะเจาะต่างหากเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสมุนไพรมันมากเกินไปเนี่ยมีปัญหากับไตท่านผู้ฟังมีปัญหากับตับเพราะไตเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับทำหน้าที่ขับของเสียที่ไม่ละลายน้ำออกจากร่างกายพอมันตกค้างมากๆตกค้างมากๆตับมีปัญหามีเคมีมีไขมันไปพอกตับถ้าเป็นที่ไตก็ไตก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มีสารอะไรต่างๆตกค้างอยู่ที่ไตนะครับทำให้มีโอกาสเราต้องไปฟอกไตไตไม่ฟอกเลือดเลือดมันก็ค้างในร่างกายของเรามีปัญหาฉะนั้นสมุนไพรที่ดีนะครับกินแล้วไตต้องฟื้นฟูสมุนไพรที่ดีกินแล้วตับต้องฟื้นฟูอันนั้นถือว่าสมุนไพรที่ดีนะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ทำแบบยกเข่งยกเข่งยังไงต้มก็ต้มทั้งรากทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบอะไรก็เอามาต้มบดก็บดใส่ทั้งหมดเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับของดีและของไม่ดีพร้อมๆกันไปพืชทุกต้นมีทั้งคุณและโทษมีทั้งสารพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ความพอเหมาะพอดีดีที่สุดถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีแม้แต่นมเนี่ยท่านผู้ฟังนมว่าดีๆนี่เรากินมากไปก็ไม่ดีข้าวกินมากไปก็ไม่ดีกินให้พอดีดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใส่สมุนไพรเข้าไปพอดีฝากไว้ด้วยนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 5555ทวนซ้ำ092 104 55 55เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับ มีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: เดี๋ยวนี้คนไทยเรามีค่านิยมอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือชอบไปนอนในโรงโดยการถือว่าการนอนในโรงเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานั่นแหละจะทำให้อายุยืนมากขึ้นซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าลำพังการนอนในโรงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้อายุยืนแต่อย่างใดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงไปนอนในโรงแล้วเกิดสติขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเราจะหาไม่แล้วตั้งต้นดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้านอนในโรงแล้วคิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละจะทำให้อายุยืนกล่าวอีกในหนึ่งว่าการนอนในโรงไม่ได้ทำให้อายุยืนแต่การตื่นขึ้นมาเพราะตระหนักรู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องลงไปนอนในโรงนี่แหละจึงจะทำให้อายุยืน

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจับตาครม.พิจารณาการเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: เพจกรุงเทพมหานครโพสต์เมื่อเช้านี้ระบุไม่พบเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพฝนเว้นระยะและทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากคลองรับน้ำจากคลองย่อยพร้อมเร่งสูบลงเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาสามารถไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วขณะที่กรุงเทพยังมีพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่อย่างเช่นที่แฟลตคลองจันทน์การเคหะร่มเกล้าเป็นต้นนอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ล่าสุดเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวันนี้จาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจับตาวาระสำคัญเกี่ยวกับการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่และติดตามเวลา 9:30 นจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนาครีสโมสรทำเนียบรัฐบาลและสทนชเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และพระราม2และ13:03
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินมีมาตรฐานมีอย.ท่านผู้ฟังสามารถฟังรายการวิทยุออนไลน์นะครับ24ชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์ www.tipmongkol5555.com เขียนยังไงนี่เอากล่องนะครับท่านที่ซื้อไปแล้วนี่ถือกล่องขึ้นมาแล้วพลิกดูข้างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะบอกลูกให้เขาเข้าให้ตรงนั้นน่ะจะเปิด24ชั่วโมงมีนิทานอาจารย์ยอดเป็นพันๆเรื่องมีประสบการณ์คนกินคนใช้ก็หลายร้อยคน 4-500 คนหลายร้อยคน 4-500 คนนะครับสามารถที่จะไปฟังดูได้ในน้ำมังคุดของเรานะครับส่วนผสมอย่างหนึ่งที่เราใส่ก็คือสมอไทยสรรพคุณของสมอไทยทั่วๆไปหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับคือมันจะมีรสฝาดมีเปรี้ยวมีขมเขาบอกว่ามันแก้ไข้ขับเสมหะได้นะครับแก้น้ำดีแก้ลมปวงพิษร้อนภายในพวกลมจุกเสียดนะครับคุมธาตุไอเจ็บคอขับน้ำเหลืองเสียเสมหะเป็นพิษพวกนี้เนี่ยสมอไทยเขาจะช่วยได้กับก็เป็นหนึ่งในสมุนไพร24ชนิดที่ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปถ้าท่านไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรถามในเบอร์โทรที่บอกไว้ในรายการกับท่านผู้ฟัง
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องแปลกๆเรื่องบ้าน5ศาลเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: แต่เดิมข้างบ้านคุณสมพรที่ติดกันใช้รั้วเดียวกันเลยล่ะในบ้านหลังนั้นนะมีคนยิงเมียกับลูก2คนตายเสร็จแล้วเขาก็ยิงตัวเองตายตามมันเคยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในละแวกนี้เลยก็ว่าได้แถมพ่อคุณสมพรยังเป็นคนไปเจอศพเป็นคนแรกด้วยและบ้านคุณสมพรก็ได้เลี้ยงหมาที่ชื่อไอโก้เป็นตัวแรกอันเนื่องมาจากผลพวงของเรื่องนี้แหละนี่มันตอนที่คุณสมพรยังไม่เกิดเลยพ่อยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่พ่อยังไม่ได้แต่งงานกับแม่เลยซะด้วยซ้ำแต่เรื่องมันอยู่กับทุกคนมาโดยตลอดเลยทุกคนรู้เมื่อพ่อแต่งงานกับแม่พี่สาวก็เกิดแล้วตอนที่เรียนอยู่ชั้นประถมคุณสมพรก็เริ่มรู้ความมากขึ้นเริ่มมีคนพูดให้ได้ยินว่าไอ้โก้เนี่ยเป็นหมาบ้านผีสิงแล้วบ้านหลังนั้นเป็นบ้านผีเฮียนอย่างงู้นอย่างนี้ก็เพราะในตอนนั้นที่บ้านหลังนี้เริ่มมีคนเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเช่าแล้วมีเพื่อนบ้านหน้าตาแปลกๆตลอดเวลาแต่เข้ามากันกี่รายก็อยู่กันไม่ยืดเก่งสุดก็ไม่เกิน3เดือนคนก็เพ่นแนบกันหมดคนยังพูดกันด้วยว่าไอ้โก้หมาที่บ้านคุณสมพร

0: เนี่ยเคยเป็นหมาบ้านนั้นมาก่อนพอมีคนมาเช่าอยู่ในบ้านนั้นคนเช่าเขาก็หลอนทั้งเรื่องของบ้านเรื่องของหมาเรื่องบ้านหรือว่าผีในบ้านนั้นมีสารพัดสารพันเวอร์ชั่นจริงบ้างแต่งเติมเอาบ้างเด็กๆก็ฟังกันมาจนเพลินตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าเรื่องของหมาเนี่ยมันน่าจะจริงอยู่บ้างเพราะไอ้เจ้าโก้เนี่ยมันชอบเดินเข้าเดินออกไปบ้านนั้นก็เพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านเดิมของมันคนที่มาเช่าบ้านบอกว่าเวลาไอ้โก้มันเข้าไปบ้านนั้นมันชอบทำท่าเหมือนกับมันเล่นกำลังเล่นอยู่กับใครคนหนึ่งซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นตัวบางครั้งก็เหมือนเล่นกับเด็กบางครั้งก็เหมือนเล่นกับผู้ใหญ่บางครั้งก็เล่นกันหลายคนแต่ว่าไม่มีใครเห็นตัวมีแต่เห็นไอ้โก้ตัวเดียวมันตัวเดียวเท่านั้นที่มันรู้ว่ามันเล่นกับใครบางวันมันก็ตั้งหน้าตั้งตาหอนเสียงเยือกเย็นคนก็เลยคิดว่าไอ้โก้มันเล่นกับผีส่วนเรื่องของความตายนั่นคุณสมพรกับพี่สาวก็เคยถามพ่อพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีการฆ่ากันตายในบ้านนั้นจริงแล้วก็เรื่องที่ว่าไอ้โก้เป็นหมาบ้านนั้นก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องผีเฮี้ยนของบ้านนั้นพ่อบอกว่าคนเขาเอาไปลือกันขยายความกันไปมากกว่าดูพ่อกับแม่หรือว่าพวกเราสิอยู่บ้านนี้มาตั้งกี่ปีถ้ามีจริงพวกเราก็ต้องเห็นทุกวันเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทำไมเราจะไม่รู้ไม่ระแคะระคายกันบ้างล่ะคนมันก็ลือกันไปเองทั้งนั้นแหละลูกเอ้ยอย่าไปเชื่อเรื่องที่คนเล่าเอาสนุกปากกันเลยแล้วพ่อก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ในช่วงนั้นให้ฟังที่พ่อยอมเล่าก็เพราะเกี่ยวกับไอ้โก้หมาตัวแรกของบ้านเราที่มันอยู่กับพวกเรามายาวนานมากเกือบ20ปีมันถึงได้จากไปในตอนที่เกิดเหตุนั้นอยู่ๆพ่อมีลางทั้งหอนว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับคนบ้านนั้นแน่ๆเพราะไอ้โก้มันทำตัวแปลกไปทั้งที่ตอนนั้นมันยังเป็นลูกหมาอยู่อายุมันคงสัก 6-7 เดือนแต่ด้วยความที่มันเป็นหมาพันธุ์ใหญ่ตัวมันก็เลยโตตอนนั้นไอ้โก้มันหอนทั้งคืนหอนหวยหวนไม่หยุดเลยพอพ่อโผล่หน้าไปให้มันเห็นมันก็เห่าแบบเหมือนอยากจะบอกอะไรให้พ่อรู้สักอย่างมันเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งไปที่ประตูแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นเห่าอีกพอพ่อทำท่าไม่สนใจมันก็วิ่งมาเห่าใส่พ่อแล้วก็วิ่งกลับมาที่ประตูเหมือนเดิมเหมือนกับจะบอกให้พ่อมาเปิดประตูให้เข้าไปข้างในบ้านอะไรแบบเนี้ย
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องบ้านห้าสารจากท่านอาจารย์ยอดจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMPถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวจากประสบการณ์ที่ทำมาหลายตัวหลายอย่างนะครับลงตัวที่สูตรนี้ลงตัวไม่ลงตัวนี่อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงหรือไม่กินดูนะครับท่านผู้ฟังคือภูมิใจเสนอมากๆอยากจะให้กินแล้วมันดีกินต่อแล้วขอให้บอกต่อด้วยถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีเงินอยู่800,000 บาทถ้ามีคนมาขโมยไปสัก100บาทเนี่ยท่านผู้ฟังจะโกรธไหมแล้วก็ทิ้งเงิน800,000 บาทเพื่อที่จะวิ่งตามหาเงิน100บาทไหมก็คงไม่เหมือนกันกับท่านผู้ฟังวันหนึ่งเนี่ย1วันเนี่ยเขาบอกว่าเรามีเวลาอยู่ถ้าคิดเป็นนาทีเนี่ย 86,400 วินาที1วันนะครับถ้าใครทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสียสัก100วินาทีสักนาทีกว่าๆเราจะทิ้งเวลาที่เหลือนะครับ 86,300 นาทีเนี่ยไปกับความโกรธหรือความทุกข์ใจหรือไม่ก็คงไม่ท่านผู้ฟังนะครับวันหนึ่งมันจะเสียสัก5นาที10นาทีคนมากวนเราก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเสียเวลาจมปักกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเลยครับท่านผู้ฟังที่รักเพราะว่าชีวิตของเราน่ะยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายนะครับให้เราคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆในที่สุดสิ่งดีๆคนดีๆเพื่อนดีๆมันจะเข้ามาชีวิตเรานะครับเพราะว่าดีมันจะดูดดีท่านผู้ฟังน้ำกับน้ำมันจะไม่ไหลเข้าหากันเมื่อเราคิดดีบ่อยๆปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์บ่อยๆกุศลวิบากกุศลแห่งความดีมันก็ให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันก็ไม่มีโอกาสมาให้ครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360 บาทครับท่านผู้ฟัง
2: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวบ้านห้าสารตอนที่สองกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: พ่อก็เอะใจเพราะปกติมันไม่เคยมีท่าทีแบบนี้มันน่ารักจะตายและตอนกลางวันถ้าไม่มีใครอยู่บ้านมันก็มุดรั้วมาเล่นบ้านเราทีนี้พ่อไม่เห็นคนในบ้านเนี้ยมาสองสามวันแล้วปกติเช้าๆก็จะต้องได้เห็นกันได้ยินเสียงพูดเสียงคุยกันบ้างแต่นี่มีแต่เสียงไอ้โก้อย่างเดียวเลยพ่อก็เลยลองเข้าไปในบ้านนั้นดูไอ้โก้มันก็วิ่งแกว่งหางมาต้อนรับพ่อเหมือนกับทุกครั้งแล้วมันก็เห่านำทางพ่อไปจนถึงที่ประตูหน้าบ้านพอพ่อเคาะประตูก็ไม่มีคนมาเปิดพ่อก็เลยส่องดูก็เห็นเขาตายกันหมดแล้วเอาแล้วพ่อรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาตายกันหมดรู้สิคนตายยังไงมันก็ไม่เหมือนคนเป็นหรอกเออแล้วพ่อก็เล่าต่ออีกว่าพ่อโทรไปบอกตำรวจแล้วจากนั้นคนก็มากันเต็มบ้านทั้งตำรวจนักข่าวญาติพี่น้องคนตายจากนั้นเขาก็เอาศพออกไปจากบ้านนั้นญาติพี่น้องเขาก็มาทำบุญบ้านกันยกใหญ่แล้วก็ปิดบ้านไว้อยู่หลายปีกว่าจะเปิดให้คนมาเช่าอยู่แต่คนเช่ากี่รายกี่รายเขาก็อยู่กันไม่ยืดก็อ้างว่าบ้านเนี้ยผีดุส่วนไอ้โก้พอเจ้าของมันตายญาติเขาจะเอาไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ยอมไปกว่าเขาจะลากมันขึ้นรถก็แทบหมดแรงเพราะมันไม่ยอมพอคนเขาเอามันไปได้สักวันสองวันมันก็หนีกลับมาบ้านนี้อีกทั้งที่บ้านญาติเนี่ยเขาอยู่ไกลจากบ้านหลังนี้มากอยู่กันคนละเขตพอเห็นมันกระเซาะกระเซิงหนีกลับมาแบบนี้ก็สงสารมันก็เลยบอกคนที่เขามาตามหามันบอกว่าจะเลี้ยงมันไว้เองเพราะว่ามันคุ้นกับพ่อมากและมันก็คงรักที่นี่ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยยอมยกให้ไอ้โก้มันก็อยู่เรื่อยมาก็อยู่ที่บ้านคุณสมพรบ้างมุดรั้วไปอยู่บ้านนั้นบ้างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มันมีความสุขและมันก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวคุณสมพรมากเลยทีเดียวพอมันตายแล้วพ่อก็เอาไปฝังไว้ในบ้านแทนที่จะเอาไปฝังที่บ้านเก่าของมันพ่อบอกว่าถ้าเอาไปฝังที่นั่นสักวันหนึ่งถ้าเจ้าของบ้านเขาขายที่ผืนนี้ได้เขาคงจะสร้างอะไรอย่างอื่นแทนกระดูกไอ้โก้ก็คงไม่ได้อยู่ดีเอามันไว้ที่นี่อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าในช่วงชีวิตของพ่อและของทุกคนที่รักมันคงจะไม่ขายบ้านนี้ทิ้งแล้วก็หนีไปไหนไกลๆคนเขาว่ากันว่าผีบ้านนี้โคตรเฮี้ยนเลยดุขึ้นชื่อมากมีคนเจอกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะคนที่มาเช่าอยู่เจอดีกันไปแทบทุกรายบ้านก็เลยต้องปิดทิ้งไว้ตลอดแต่ว่าคุณสมพรกับพี่สาวไม่เคยเจอพ่อแม่ก็ไม่เคยเจออะไรเลยส่วนไอ้เจ้าโก้นะไม่รู้สิตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันก็ชอบวิ่งมุดรั้วเข้าไปที่บ้านนั้นแล้วก็วิ่งคือรอบบ้านทั้งคืนบางทีมันก็เล่นอยู่สนามหน้าบ้านวิ่งเก็บไม้บ้างวิ่งกระโดดไปกระโดดมาเหมือนมันกำลังฟังคำสั่งใครอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนที่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของมันเพราะนิสัยโก้มันก็บ้าบ้าบอติงต้องชอบทำให้หัวเราะอยู่แล้วหลังจากบ้านถูกปิดทิ้งจนเวลาผ่านไปหลายปีอยู่ๆก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังนี้ซื้อเสร็จแล้วเขาก็จ้างคนมาจัดสวนมาทำความสะอาดแล้วก็ลงมือบูรณะซ่อมแซมกันครั้งใหญ่ตอนที่พวกเขาบูรณะตกแต่งบ้านใหม่นั้นพวกคนงานก็มาทำเพิงอยู่ริมรั้วบ้านคุณสมพรนี่แหละตอนนั้นคุณสมพรอยู่มัธยมปลายพี่สาวก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังจำได้ว่ากลางดึกเนี่ยชอบมีคนร้องเอะอะโวยวายเพราะว่าพวก

0: ก็เลยจินตนาการไม่ออกว่าไอ้โก้มันไปวิ่งเล่นกับใครในบ้านนั้นคนในบ้านเนี่ยดูเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนละครทีวีช่วงหลังข่าวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกวัยรุ่น3แล้วก็ผู้หญิงแก่วัยป้าอีกคนนึงป้าคนนี้ไม่แน่ชัดว่าแกเป็นญาติผู้ใหญ่ฝั่งไหนหรือว่าเป็นแม่บ้านที่มีหน้าที่ดูแลบ้านงานครัวหลังจากพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่กันพักหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการทำพิธีต่างๆนานาเดี๋ยวก็มีการทำบุญบ้านเดี๋ยวก็มีพิธีสร้างศาลเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวสร้างทีนี้บ้านคุณสมพรก็งงไปกับเขาสิเพราะคนเราจะขยันสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรกันบ่อยๆแต่เพราะของเก่ามันไม่ได้ผลหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเขาก็เลยมีการจัดงานแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกบ่อยมากเลยแต่งานในบ้านเขาเนี่ยเขาไม่บอกไม่เชิญใครขนาดบ้านคุณสมพรที่รั้วติดกันเขายังไม่บอกเลยสักครั้งหนึ่งคนที่บ้านคุณสมพรก็นั่งดูนั่งฟังเขาทำพิธีกันเพลินไปเลยเท่าที่นับได้มีการนิมนต์พระมาสวดมนต์ปัดรังควานถึง 3-4 รอบมีพิธีแบบจีนแบบพราหมณ์แบบคริสต์เดี๋ยวก็เชิญสินแสบาทหลวงหมอดูร่างทรงที่แต่งตัวแปลกๆมาเดินเพ่นพ่านกันทั่วบ้านคงจะทำพิธีหลายแบบมากพวกเขาทำพิธีกันบ่อยมากจนบ้านคุณสมพรชักจะชินแล้วก็คิดว่าเขาคงยังเหงาหรือคงจะว่างถ้าไม่จัดให้มีพิธีอะไรบ่อยๆคงจะเฉาเพราะไม่มีอะไรทำเท่าที่คุณสมพรกับพี่สาวแอบดูแล้วก็นับดูในตอนนั้นในบริเวณบ้านหลังนั้นมีศาลเจ้าศาลพระภูมิเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยรวม5ศาลเข้าไปแล้วและในเวลาต่อมาชาวบ้านก็เลยพากันเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้าน5ศาลแทนบ้านผีดุหรือว่าบ้านผีเฮี้ยนบางคนเขาบอกว่าการตั้งศาลถึง5ศาลนี่เป็นเรื่องประหลาดไม่มีใครในโลกนี้เขาทำกันแต่ละบ้านก็ย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีบ้านผีเรือนที่ปกป้องคุ้มครองบ้านแค่ผีเดียวเท่านั้นน่ะการสร้างศาลไว้รอบบ้านใช่ว่าจะดีบางทีผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็อาจจะใช้เป็นที่อยู่อีกก็ได้ทีนี้บ้านคุณสมพรก็ไม่ค่อยเข้าใจคนบ้านนี้นักไม่แค่การตั้งศาลหรือว่าการจัดพิธีอะไรบ่อยๆเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกด้วยบ้านนี้ไม่สังคมกับใครขนาดบ้านคุณสมพรก็ยังไม่เคยคุยด้วยเลยถึงแม้ลูกๆเขาจะอยู่ในวัยเดียวกันก็ตามทีส่วนเจ้าของบ้านผัวเมียชาวบ้านก็พูดกันว่าโคตรยิงเลยเวลาเจอใครก็ใช้หางตามองถามอะไรก็ไม่ค่อยจะตอบคล้ายๆกับไม่อยากจะเสวนาด้วย
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวบ้านห้าศาลด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้จากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีอย.เรียบร้อยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้ามีแก้วให้ข้างในด้วยนะครับเปิดมาแล้วก็กินประมาณสัก30มิลอย่าลืมดื่มน้ำตามต้องจิบน้ำบ่อยๆยิ่งดีจิบน้ำบ่อยๆนี่จะไม่ทำให้เลือดเราหนืดเพราะร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ำท่านผู้ฟังมันเป็นน้ำ 70-80% ถ้าขาดน้ำถ้าเราหิวน้ำนี่แสดงว่าร่างกายมันขาดมากแล้วอย่ารอให้หิวถึงกินน้ำนะครับพอเริ่มคอแห้งพอเริ่มรู้สึกว่าคอแห้งนิดๆจิบได้เลยกินน้ำได้เลยและสุขภาพเราจะดีจะแก่ช้าผิวพรรณจะดีจะไม่เหี่ยวคนจิบน้ำบ่อยๆนี่ผิวพรรณจะดีท่านผู้ฟังไม่เหี่ยวแก่ช้าด้วยนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0 9 2

0: 2 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: จัดแต่งตัวในชุดนักเรียนออกไปทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ส่วนป้าคนนั้นมาอยู่ได้สักพักแกก็ย้ายออกจากบ้านนี้ไปเลยตอนนั้นจำได้ว่าพ่อคุณสมพรเนี่ยมองบ้านนั้นแบบขำๆแล้วก็พูดว่าถ้าคนเราใช้สันติวิธีรับมือกับทุกปัญหาหรือว่ามีจิตใจดีต่อพวกวิญญาณเขาก็คงจะไม่มาหลอกหลอนใครยังไงก็อยู่กันคนละภพคนละภูมิต่างคนต่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปหาทางไล่ไปทำพิธีสาปแช่งหรือว่าทำอะไรอะไรที่คิดไม่ดีต่อกันก็มักจะถูกรังควานไม่สามารถจะอยู่อย่างสงบได้จากนั้นไม่นานบ้านหลังนั้นที่ชาวบ้านในซอยเขาเรียกบ้านห้าศาลก็ถูกปิดตายข่าวว่าเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วแต่มีคนปากดีบอกว่าบางคนก็ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะโดนผีหลอกจนกลายเป็นบ้าอยู่ที่ศรีธัญญาก็มีแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหน้าบ้านหลังนี้ปิดป้ายประกาศขายไว้เป็น10ปีก็ไม่มีใครสนใจไม่เคยมีใครเข้ามาเหยียบย่างเข้ามาดูเลยด้วยซ้ำเพราะคนเห็นแค่ในบ้านมีศาล5ศาลตั้งอยู่เขาก็ถอยกรูดกันหมดแล้วจนกระทั่งคุณสมพรเรียนมหาวิทยาลัยแล้วชีวิตครอบครัวก็ประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงคือพ่อเสียด้วยโรคมะเร็งพี่สาวซึ่งทำงานแล้วและได้แต่งงานกับชาวต่างประเทศเธอก็ไปอยู่ต่างประเทศซะหลายปีก็กลับมางานศพพ่อแฟนพี่สาวก็กลับมาด้วยเขามีเชื้อสายเป็นคนจีนสิงคโปร์แต่ไปมีธุรกิจอยู่ที่ไต้หวันซึ่งครอบครัวเดิมเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อญาติเข้ามาเห็นที่ผืนนั้นเข้าแล้วพอรู้ราคาขายพวกญาติก็ยุให้พี่เขยคุณสมพรซื้อไว้ทันทีแม้ว่าคุณสมพรกับแม่และพี่สาวจะช่วยกันคัดค้านเพราะว่ารู้ความเป็นมาของมันดีแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจเขาบอกทำเลทองแบบเนี้ยที่ดินในราคานี้ถึงตายไปแล้วอีกกี่ชาติก็หาซื้อไม่ได้พอเขาซื้อแล้วทุกคนก็มาคิดกันว่าดีเหมือนกันที่ผืนนี้จะได้พ้นคำสาปเรื่องผีเฮี้ยนผีดุที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันอันที่จริงมันก็คงไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่นี่กันมาตั้ง 3-40 ปียังไม่เคยเห็นอะไรเลยและที่ผืนนี้ก็ซื้อในนามของพี่สาวมันก็เป็นหลักทรัพย์ที่มั่นคงดีหลังจากงานศพของพ่อก็วางแผนสร้างโรงแรมขนาดเล็กกึ่งอพาร์ตเมนต์ให้เช่าสำหรับให้ชาวต่างชาติมาพักอาศัยกันโรงแรมก็ใช้เวลาก่อสร้างเกือบปีถึงเสร็จพอสร้างเสร็จแล้วก็แทบจะนึกถึงประวัติที่น่ากลัวของมันไม่ออกแล้วคุณสมพรก็นึกถึงที่พ่อเคยบอกไว้ว่าถ้าเอาไอ้โก้ไปฝังไว้ที่บ้านป่านนี้มันจะเป็นยังไงแล้วทั้งสองพี่น้องก็ร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงไอ้โก้คิดถึงอดีตที่แสนสุขแล้วก็อบอุ่นของทุกคนที่บ้านหลังนี้หลังจากโรงแรมสร้างเสร็จพี่สาวก็เดินทางไปมาเพื่อคอยดูแลธุรกิจนี้นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะทำให้แม่กับคุณสมพรนี่หายเหงาหายคิดถึงพ่อไปได้ยิ่งพี่สาวมีลูกเล็กแม่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นจนกระทั่งคุณสมพรใกล้จะเรียนจบแล้วพี่เขยก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้เพราะว่าเขากำลังจะมีลูกอีกคนบ้านหลังนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงสมัยทำให้ทันสมัยแล้วก็สร้างห้องหับเพิ่มส่วนพวกคุณสมพรในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงบ้านซึ่งกินเวลาหลายเดือนก็ให้ย้ายไปอยู่ที่โรงแรมก่อนดีซะอีกไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนไกลมากพอย้ายไปนอนที่โรงแรมที่นั่นคืนแรกตกกลางคืนก็ฝันไปรูปร่างหน้าตาเราย้อนไปเป็นเด็กมัธยมนะว่างั้นว่ากำลังนั่งเล่นเกมกดอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกของบ้านห้าศาลอยู่ ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อไม่เคยเห็นห้องรับแขกบ้านนั้นมาก่อนเลยแต่ว่าจิตใต้สำนึกบอกว่ามันเป็นห้องรับแขกของบ้านหลังนั้นแหละหลังที่ก่อนพวกบ้านห้าศาลจะมาปรับปรุงใหม่แล้วเข้าอยู่ซะด้วยซ้ำคุณสมพรนั่งเล่นเกมกดไปสักพักก็มีเสียงใครคนหนึ่งพูดงึมงำทีแรกฟังไม่ออกเป็นคำพูดแต่ก็รู้ได้เองว่าเขากำลังพูดกับเราแต่ว่าเรามองไม่เห็นตัวเขาได้ยินแต่เสียงงึมงำนั้นพอตั้งใจฟังดีๆก็จับใจความได้มันเหมือนเขาถามว่าสนุกไหมก็ตอบไปแบบไม่ทันคิดตายังจ้องอยู่ที่เกมกดในมืออยู่เลยบอกสนุกสิเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเขาถามกลับมาทันทีว่าสนุกใช่ไหมงั้นเราไปเล่นยิงปืนจริงๆกันเถอะหลังจากที่เขาพูดจบคุณสมพรก็เลิกเกมกดในฝันก็มองหาว่าใครเป็นคนพูดกับเรากันแน่แต่มองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ตะโกนตอบไม่ไปอ่ะเราจะอยู่กับแม่พอสิ้นเสียงก็สะดุ้งตื่นเหงื่อแตกพลักเลยพอมาอีกคืนก็ฝันอีกคำพูดคำถามคำตอบก็คล้ายๆแบบเดิมทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนการเล่นไปเรื่อยๆบางคืนเขาก็บอกว่าไปฆ่าตัวตายกันไหมไปโดดตึกกันไหมไปอยู่กับพ่อเธอกันไหมไปเล่นกับไอ้โก้ไหมไปผูกคอตายกันไหมทุกครั้งคุณสมพรก็จะตอบว่าไม่ไปจะอยู่กับแม่แต่แล้วก็จะสะดุ้งตื่นแถมตื่นมาเวลาเดิมด้วยทุกอย่างเหมือนเดจาวูเลยส่วนพี่สาวซึ่งกำลังท้องลูกคนที่สองก็บอกกับแม่บอกว่าเจอเรื่องแปลกๆเข้าแล้วบ่ายวันหนึ่งเธอกำลังจะนอนกลางวันเพราะรู้สึกเพลียๆกำลังเคลิ้มจะหลับตอนประมาณสักบ่ายสามโมงเธออยู่ในท่านอนหงายก็รู้สึกแปลกๆขยับตัวไม่ได้อาการคล้ายๆขนผีอำจะว่าฝันก็ไม่เชิงจะว่าจริงก็ไม่ใช่เพราะมันก้ำกึ่งๆแต่เธอก็มั่นใจว่ายังรู้สึกตัวดีมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพียงแต่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เลยอยู่ๆขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกว่ามีมือใครสักคนค่อยๆสอดเข้ามาทางด้านหลังฝ่ามือนั้นมันค่อยๆโอบอยู่ที่เอวของเธอขาของมันก่ายพาดทับขาของเธอข้างหนึ่งส่วนอีกมือก็วางไว้บนคันของเธอที่โป่งนูนอยู่ตอนนั้นเธอตกใจสุดขีดแต่ทำอะไรมากไปกว่าการนอนนิ่งๆไม่ได้เลยสักพักเธอก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆอยู่บริเวณใบหูตอนนั้นเธอเริ่มรู้และสามารถจินตนาการภาพออกเลยว่าใบหน้าของมันก็ต้องอยู่ตรงซอกของเธอแน่ๆเธอขนลุกเกรียวแล้วก็ตัวสั่นรู้สึกกลัวมากพยายามขยับตัวแต่มันทำไม่ได้เลยได้แต่กรีดร้องอยู่แต่ในใจแล้วก็พยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นๆมีสติสวดมนต์บทที่พอจะจำได้แผ่เมตตาออกไป
0: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเสื่อมปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือแม้แต่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่ฟังผมอยู่นี่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดเอวหรือบางคนเป็นหนักเป็นอัมพฤกษ์ก็มีเป็นอัมพาตก็มีนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างในต่างประเทศนี่เขามีวิธีรักษาอยู่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมผมก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเขารักษายังไงเขารักษาง่ายมากครับท่านผู้ฟังง่ายยังไงง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากทำยังไงก็คือการกินกล้วยนั่นเองการกินกล้วยมื้อเช้านะพอฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทำหน้างงๆว่าเอ๊ะทำไมต้องกินกล้วยแล้วทำไมต้องเป็นมื้อเช้านะเป็นมะละกอเป็นแตงโมเป็นทักกำเป็นน้อยนะบ้านเรานี่ผลไม้เยอะนะครับพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ไม่ได้หรือนะครับคือก็เขาก็อธิบายไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่ากล้วยนี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งคือในตัวกล้วยนั่นน่ะจะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B2 ช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ำตาลแล้วก็ไขมัน แล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเหนื่อยล้าอีกด้วยแล้วก็มีโพแทสเซียมนะครับไอ้เจ้าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งนะครับประโยชน์มันก็คือช่วยในการขับโซเดียมนะครับอันเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะแล้วก็ลดการบวมของร่างกายได้นะความดันเลือดสูงนี่พวกเราเป็นกันเยอะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมที่อยู่ในกล้วยนี่ช่วยควบคุมความดันเลือดแล้วก็การทำงานของแคลเซียมในร่างกายในกล้วยเองนี่ก็จะมีเส้นใยเขาเรียกว่าไฟเบอร์จะทำให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของเราดีขึ้นแล้วในกล้วยนี่ก็ยังมีเซโรเทนินนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดอาการหงุดหงิดทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะกล้วยนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะบ้านเรามีเยอะมากกล้วยมีสารพัดกล้วยนะครับมีไฟโตเคมีคอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานทำงานเบาลงไม่หนักนะครับทำงานไม่หนักแล้วไอ้ตัวกล้วยดิบนี่ก็มีฤทธิ์ในการขับพิษสูงกล้วยสุกก็สร้างสารสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นอีกกว่าปกตินะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเรานี่มันกล้วยเยอะกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมเคยไปอยู่ต่างประเทศนะกล้วยใบหนึ่งนี่บางทีราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็50บาทร้อยหนึ่งแต่บ้านเรานี่หากินมีตลอดนะครับหากินตอนไหนก็ได้แต่ไม่แนะนำกล้วยทอดหรือกล้วยแขกนะครับชุบแป้งทอดแล้วมันมีน้ำมันเอาเป็นกล้วยที่เหลืองๆเริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดนะครับอย่าให้สุกมากเอาแค่เริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าเราเฉพาะเจาะจงให้กินกล้วยได้ประโยชน์สูงสุดนี่ต้องเป็นตอนเช้านะครับมันดียังไงตอนเช้าท่านผู้ฟังก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่การกินกล้วยตอนเช้านั้นน่ะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายก็จะดีขึ้นแต่หากอยากให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องกินกล้วยกับน้ำเปล่าเท่านั้นและเคล็ดข้อที่สองนอกจากกินกล้วยเนี่ยในญี่ปุ่นเขาใช้มารักษาตัวเองคือต้องนอนก่อนสี่ทุ่มนอนก่อนสี่ทุ่มสมัยก่อนเนี่ยคนไทยอายุยืนนะคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าสองทุ่มทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหลับกันแล้วนะจุดตะเกียงก็เปลืองน้ำมันแต่ทุกวันนี้มันมีทีวีกว่าละครจะจบนะครับบางคนต้องเข้าเฝ้าก่อนได้ยินเสียงเพลงคาวรพุทธเจ้าไม่ได้ยินนอนไม่หลับบอกขอเข้าเฝ้าก่อนหกทุ่มตีหนึ่งนะครับให้นอนก่อนสี่ทุ่มเพราะว่าช่วงที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองในสมองของเราเนี่ยจะมีต่อมนะครับเขาเรียกว่าต่อมไพนิลนะครับมันเป็นเม็ดเล็กๆกลางสมองนะครับเท่ากับเม็ดถั่วแดงเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนินสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซ่อมแซมร่างกายของเรานะครับถ้าเราหลับสนิทมันสารพวกนี้จะหลั่งเฉพาะตอนนอนหลับท่านผู้ฟังต้องหลับสนิทเท่านั้นออกตอนสักตีหนึ่งตีสองตีสามประมาณนี้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอนะครับฉะนั้นเราเนี่ยต้องนอนแต่หัวค่ำนะครับอย่าให้เกิน 4-5 ทุ่มฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับกินกล้วยตอนเช้าดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องกินอาหารเช้าก็ได้กินกล้วยหรือว่าเลือกกินอาหารเช้านิดหน่อยแต่ว่าต้องกินกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสิ่งดีๆได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็กล้วยนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะนะครับเมื่อกล้วยเคลื่อนเข้าไปสู่กระเพาะการย่อยก็ไม่จำเป็นนะครับกล้วยจึงเคลื่อนสู่ลำไส้และเริ่มดูดซึมไปใช้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วการกินกล้วยในมื้อเช้ายังมีส่วนช่วยทำให้อาการท้องผูกนะใครที่ท้องผูกบ่อยๆเนี่ยกินกล้วยก็จะหายส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงอีกด้วยบางคนที่มีน้ำหนักเกินนะครับไม่ได้เพียงเพราะว่ามีไขมันล้นหรือว่าไขมันเยอะอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่ามีของเสียสะสมอยู่ในร่างกายเกินไปเขาบอกว่าคนบางคนในท่านผู้ฟังมีอุจจาระหรือของเสียสะสมอยู่ในร่างกายนี่ประมาณ10กิโลกรัมท่านเชื่อไหมหมอเขาบอกมีถึง10กิโลเลยแต่ถ้าเราฝึกนะครับกินกล้วยกินน้ำเข้าไปตอนเช้าเนี่ยของเสียต่างๆเนี่ยจะค่อยๆถูกดูดซึมค่อยๆถูกขับออกมาน้ำหนักก็จะลดลงนะครับฉะนั้นก็จะช่วยในสำหรับท่านที่ลำไส้ที่มีของเสียตกค้างอยู่เยอะนะกินสักระยะหนึ่งน้ำหนักก็จะลดลงการกินกล้วยในมื้อเช้านั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีนะครับไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเวลาและไม่ต้องเปลืองเงิน เพราะว่าในช่วงนั้นคุณจะกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้าหากอยากรู้ว่ามันได้ผลไหมง่ายที่สุดครับวันนี้ท่านผู้ฟังลองกินกล้วยดูแล้วก็นอนแต่4ทุ่มก่อน4ทุ่มสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงครับผม

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ได
1: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสธนช.เตือนประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาค

0: ต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เร่งรีบต้องนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลม
4: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ
0: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สธนช.เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคม2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ศูนย์พักพิงสจล.เขตลาดกระบังเร่งรัดผู้ดูแลผู้ประสบอุทกภัยพบยังคงขาดแคลนนมผงและผ้าอ้อมคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนทหารลาดกระบังซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังพร้อมเข้ารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนซึ่งพบว่าสิ่งที่ศูนย์พักพิงยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือนมผงสำหรับเด็กรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับรูปและสำหรับผู้ใหญ่ทางนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตลาดกระบังได้บูรณาการร่วมกับสจล.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดูแลด้านที่พักอาหารการแพทย์การอพยพรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอาหารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่จุดรับบริจาค2แห่งได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโทร0816112878หรือ0954957960และสถานที่ที่2คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศโทรเบอร์โทรศัพท์0894461855หรือ0959264555วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
6: อังกฤษให้ประกันตัวชาย5คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านปฏิเสธความเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงทางการสหรัฐยืนยันไม่มีแผนขายอาวุธให้จีนหลังทูตสหรัฐประจำจีนอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยยื่นข้อเสนอดังกล่าวแก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดใกล้ตลาดในเมืองจ๊อกต่อรัฐยะไข่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนบาดเจ็บ36คนท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง3วันทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในรัฐ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรธพนารินท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องบ้าน5สารยังไม่จบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องสารพระภูมิด้วยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับในความเชื่อของคนไทยนี่เขาบอกว่าจะต้องมีสารบางที่ก็จะมีสารพระภูมิบางที่ก็จะมีสารตายายทีนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่ายังไงที่จริงแล้วท่านก็จะพูดถึงว่าภูมิมัทธเทวดานะครับเวลาเราอัญเชิญเทวดาก็จะมีภูมิมัทธเทวดาเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินอากาศสัทธะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามอากาศรุกขะเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะครับคือแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเทวดาแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีที่อยู่แล้วแต่วิบากแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางตนท่านก็อาศัยอยู่ในอากาศได้บางตนก็อยู่ในต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับชั้นเทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ก็จะเป็นชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับเทวดาอยู่ใกล้มนุษย์ทีนี้สิ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์นี่ไม่ใช่มีเทวดาอย่างเดียวบางทีก็เขาเหมารวมๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวิญญาณอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคือใครนะครับบางคนก็สัมผัสได้บางคนก็สัมผัสไม่ได้บางคนก็อาจจะเป็นญาติของเราอดีตญาติบางคนก็อาจจะมีคนเป็นคนที่มีความผูกพันในพื้นที่นะครับสถานที่เราอยู่สถานที่เราอาศัยเนี่ยอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเขามาก่อนนะบางทีเขาตายแล้วก็จิตผูกพันมันก็หวงอยู่ก็มีนะครับก็ไม่แน่เสมอไปคือผมเนี่ยไม่อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้สัมผัสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีญาณวิเศษอย่างรู้อะไรแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำความดีอะไรเนี่ยเราต้องอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางคือสถานที่อยู่ที่เราอาศัยเป็นใครเราไม่รู้นะครับเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือบุญก็คือคุณงามความดีอะไรได้ทำแล้วก็อุทิศให้เขาอนุโมทนาด้วยนะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะไปใส่บาตรมาก็อุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรมาในวันนี้นะครับให้กับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในผืนแผ่นดินของข้าพเจ้าทีนี้อุทิศนี่มาอุทิศที่บ้านเรานี่แหละครับหน้าพระหรือว่าที่ดินบางถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะไปต้นไม้มั่งนะครับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านที่ใดที่หนึ่งนะครับคือบอกตรงนี้บอกที่วัดได้ไหมได้ครับแต่บางทีเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รับรู้เขาไม่ได้อนุโมทนาเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางบางคนนี่ฤทธิ์เขาไม่ถึงเขาไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไปทุกเรื่องตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่งฉะนั้นถ้าให้ดีเราทำบุญที่ตรงไหนนะครับตรงไหนเสร็จแล้วเรากลับมาบ้านเรามาอุทิศให้เขาอีกทีหนึ่งให้เขาอนุโมทนานะว่าเราทำบุญสิ่งนี้ให้ท่านอนุโมทนามีส่วนแห่งบุญที่เราทำเราบอกไปอย่างนี้นะครับท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านก็จะมีจิตเมตตาต่อเรานะครับจากที่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เกื้อกูลเราทำบุญให้ท่านเรื่อยๆครับท่านก็ใจอ่อนเมตตาดูแลเราพิทักษ์เรานะครับอะไรดีท่านก็จะคอยปัดเป่าให้ช่วยให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นอีกนะครับบางคนก็มีโชคมีลาภอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นน่ะมีแต่บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเขานะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นามังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องบ้าน5สารตอนสุดท้ายกันต่อและต่อเรื่อยด้วยเรื่องสารพระภูมิเชิญรับฟังครับ
1: คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อความศรัทธานับถือในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ดังจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกหลังคาเรือนนี่มักจะมีสารพระภูมิเล็กๆตั้งอยู่มุมหนึ่งมุมใดภายในรั้วบ้านเสมอลักษณะและวัสดุที่นำมาสร้างศาลพระภูมิก็มีตั้งแต่ศาลเล็กๆไปจนกระทั่งถึงศาลขนาดใหญ่ทำด้วยไม้บ้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างตามแต่กำลังฐานะของแต่ละคนรวมไปถึงกำลังความศรัทธาของเจ้าบ้านแต่ละรายไปพระภูมิเจ้าที่นี่หมายถึงเทพเทวดาซึ่งมาเฝ้าดูแลพื้นที่ของที่ดินแห่งนั้นๆแล้วก็เป็นเทวดาหลายระดับตามฐานแห่งจิตที่ได้บำเพ็ญมา จิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีที่มาแตกต่างกันออกไปตามที่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเช่นเป็นจิตวิญญาณของเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่โบราณกาลก็มีความห่วงแหนห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตัวหรือว่าที่ดินของตัวจิตวิญญาณนั้นก็มาวนเวียนเฝ้ารักษาอยู่อีกกรณีหนึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากรวมทั้งได้เจริญสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรแต่ว่าได้ตายจากโลกมนุษย์โดยที่ยังไม่ถึงอายุไขก็เท่ากับยังไม่ถึงภาวะอันเหมาะสมจะไปผุดไปเกิดอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากยมโลกให้มาสิงสถิตอยู่ณบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเจ้าที่คอยดูแลรักษาผืนดินนั้นต่อไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นวิญญาณซึ่งหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างความดีเป็นกุศลไว้มากแต่ยังไม่มากพอที่จะไปสถิตในเทวโลกและพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ในโลกมนุษย์อีกเทวดาซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ส่วนมากจะเป็นเทวดาระดับจาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ขั้นที่1สวรรค์นี่มีอยู่6ชั้นด้วยกันขั้นที่1นี่จิตวิญญาณยังมีกิเลสมากอยู่ยังชอบการเส้นไหว้บูชาด้วยอมิตรแล้วก็ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นเทวดาระดับนี้จึงอาจให้คุณได้ให้โทษได้นับเป็นจิตวิญญาณซึ่งคลุกคลีใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดผู้ที่สัมผัสกับพระภูมิเจ้าที่เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็มีพันเอกพิเศษสนอจินตรัตน์อีกท่านหนึ่งเมื่อท่านมาสร้างบ้านที่ซอย84ถนนลาดพร้าวกรุงเทพท่านก็ให้รถแทรกเตอร์นี่ปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านรถแทรกเตอร์ก็ไถสารไถจอมปลวกขนาดใหญ่ในที่ดินทลายราบลงไปด้วยความไม่คิดสะกิดใจอะไรหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัย4หลังซึ่งเป็นบ้านของน้องๆที่มาอยู่รวมกันในที่ดินผืนเดียวก็เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งนั่นก็คือมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะขัดใจกันเป็นประจำซึ่งมาก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยและที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุแห่งความขุ่นเคืองไม่มีเหตุผลสมควรถึงขั้นจะมีปากมีเสียงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทุกคนถึงได้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆอย่างนั้นก็ยากที่จะอธิบายอยู่มาคืนหนึ่งพันเอกสนอจินตรัตน์ก็ฝันไปว่ามีผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กๆผอมบางแต่งตัวทั้งชุดคล้ายกับผู้ถือศีลแต่ว่าที่เอวน่ะมีดาบเล่มหนึ่งเหน็บอยู่ชายร่างเล็กซึ่งมีบุคลิกไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยตรงเข้ามาค้ำคอพันเอกสนอแล้วก็บอกว่าแกนี่นักเลงโตไงบ้านแกอยู่ที่นี่ดีๆแกสร้างบ้านของแกแล้วทำไมต้องมาพังบ้านข้าด้วยพระเนกสนอก็นึกอยู่ในใจเอ๊บ้านอะไรของเขาเอ๊ก็ไม่เห็นมีบ้านอะไรที่ไหนสักหลังจะเป็นยังไงชายร่างเล็กคนนั้นคล้ายๆจะอย่างรู้ความนึกคิดของพระเนกสนอก็เลยชี้ไปที่พื้นดินซึ่งมีจอมปลวกทลายราบลงมามีเศษไม้กระจายเกลื่อนและเวลานั้นพระเนกสนอก็นึกออกว่าตนเองคงจะมีส่วนทำลายสารไม้นั่นแน่ๆเพราะว่าตัวน่ะเป็นคนสั่งให้คนขับรถแทรกเตอร์ไถปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันมารู้สึกนึกรู้อย่างนี้ก็ได้แต่กล่าวยอมรับผิดกับผู้ชายคนนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาจะจงใจจะทำลายสารพระภูมิขอให้ท่านให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมด้วยพร้อมกับถามว่าท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาเถอะจะจัดการทำให้ทุกอย่างผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้ที่จะให้ข้าอโหสิกรรมอภัยให้เจ้าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใครอยู่หลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยมือที่ค้ำคออยู่เดินถอยห่างไปสัก 3-4 ก้าวเสร็จแล้วร่างที่ผอมบางก็ขยายใหญ่ตัวเบ้อเร่อเธอยังไงยักษ์วัดแจ้งทำให้ผู้พันสนอนี่สะดุ้งตื่นนอนคิดทบทวนถึงความฝันและเชื่อว่าคงจะไม่ฝันที่ไร้สาระแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็เอาเรื่องที่ตัวเองฝันไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าฝันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีวิญญาณที่เป็นเทพสถิตอยู่แน่ๆแล้วก็คงจะสถิตอยู่ที่ศาลไม้เก่าๆนั่นแหละเมื่อลูกให้โค่นล้มศาลทิ้งไปเขาก็ไม่มีที่จะอยู่เขาก็โมโหสิให้คนที่อยู่ในบ้านนี้เกิดโมโหด้วยเรียกว่าเมื่อเขาอยู่ไม่เป็นสุขมนุษย์ที่อยู่กันในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีนะที่มาเตือนให้สร้างศาลใหม่ให้เขาอีกหลังหนึ่งในที่ดินนี้มีบ้านอยู่4หลังถ้าลูกกับน้องๆ3คนเอาเงินลงขันเงินคนละ 3,000 บาทนะ รวมแล้วได้สัก12,000ก็สามารถสร้างศาลเจ้าที่ให้เขาใหม่ได้แล้วคืนนั้นพันเอกสนอก็จุดธูป8ดอกแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่บอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่มีจริงก็ขอให้คืนนี้มาเข้าฝันช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการให้สร้างศาลนั้นจะให้สร้างตรงไหนเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนเช้ามืดประมาณ5 นาฬิกาหรือ5:00พันเอกสนอก็ได้ฝันว่าผู้ชายคนนั้นแหละเดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าข้อดีใจมากที่แกจะสร้างศาลให้ข้าอยู่อาศัยนะการสร้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะจำไว้นะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สร้างได้ทั้งนั้นบริเวณไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้ละเว้น2ประการเท่านั้นคือ1อย่าสร้างศาลติดหรือว่าใกล้ส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติกัน2อย่าสร้างศาลใต้หน้าต่างเพราะว่าคนจะออกมาล้างหน้ามาถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนของเหม็นสำรอกออกมาจะกระเด็นไปถูกหลังคาศาลของข้าข้าขอ2อย่างเท่านั้นแหละจากนั้นเจ้าที่ก็ยิ้มแย้มเบิกบานแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็นำความฝันนี่ไปกราบเรียนคุณแม่ท่านก็ตกลงที่จะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านกำหนดวันอันเป็นมงคลเรียบร้อยคุณแม่ก็บรรณิมนต์พระที่วัดเทพลีลามา9รูปส่วนผู้พันสนอก็ไปจัดการเรื่องเต็นท์ที่จะใช้สำหรับการตั้งศาลพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสทำบุญบ้านซะเลยคือทำบุญเลี้ยงพระส่วนพิธีพราหมณ์นั้นคุณแม่ก็แยกไปเชิญพราหมณ์มาทำพิธีควบคู่กับพิธีทางศาสนาพุทธทั้งนี้เพื่อให้ถูกพิธีแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่เทวดาพระภูมิเจ้าที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้อยู่กันอย่างสบายการทำบุญเลี้ยงพระและยกศาลพระภูมิเจ้าที่ตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ลุล่วงดำเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องศาลพระภูมิแล้วก็บ้าน5ศาลจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องศาลพระภูมิกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วศาลพระภูมินี่ก็เป็นความเชื่อนะบางที่เขาก็ตั้งบางที่เขาก็ไม่ตั้งนะครับแต่ว่าท่านก็จะอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเองของสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วแต่บุญแล้วแต่วิบากทุกคนทุกดวงวิญญาณนี้ก็มีวิบากเป็นของตนเองเราทำบุญให้ท่านก็พอเพียงพอนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับนอกจากมนุษย์เนี่ยจะต้องกินข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือบุญกุศลหรือคุณงามความดีนะครับท่านผู้ฟังน้ำพุทธาพนารินท่านผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นต่อธาตุขันธ์ของเรานะครับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีความสุขเรารักษามันแข็งแรงอยู่ดีมีความสุขใจเราก็มีความสุขไปด้วยก็จะมีกำลังประกอบคุณงามความดีและเขาเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันมีอะไรมาเบียดเบียนนะครับไม่สมดุลมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่มีความสุขท่านผู้ฟังนะแทนที่จะเป็นคุณบุญเลี้ยงนะคุณบุญเลี้ยงก็เป็นคุณบาปเลี้ยงแต่บางคนเนี่ยอายุยืนนี่บางคนเอาบุญเลี้ยงแต่บางคนนี่ก็บาปเลี้ยงนะบุญเลี้ยงเป็นยังไงบุญเลี้ยงก็คืออยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงลูกหลานดูแลกันอย่างดีมีกินมีใช้สุขสบายอันนี้เขาเรียกว่าบุญเลี้ยงแต่บาปเลี้ยงนี่ตายก็ไม่ตายป่วยหามเข้าหามออกโรงพยาบาลนะไม่รู้สายอะไรละยงระยางเจ็บปวดนอนทรมานคลางอยู่งั้นน่ะแต่ไม่ตายนะครับเขาเรียกว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นอันนี้ก็บาปเลี้ยงฉะนั้นตอนเราที่ใกล้จะอายุมากเลยท่านผู้ฟังครับอายุเราเริ่มมากขึ้นต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงพยายามอย่าให้ป่วยนะครับพยายามอย่าให้ล้มอย่าให้เจ็บล้มคนหนึ่งนี่ล้มทั้งบ้านนะถ้าบ้านเราเล็กๆมี3คน4คนนี่ถ้าป่วยสักคนหนึ่งนี่ก็เป็นภาระเขาทั้งบ้านนะครับดูแลตัวเองท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้ป่วยนะครับฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผสมสมุนไพร24ชนิดลองดูนะครับท่านผู้ฟังผมเองนี่ก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะเราทำดีที่สุดแล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ทำมา6ปี7ปี8ปีเนี่ยนะครับน้ำมังคุดตราพนารินทร์นี่คือลงตัวมากๆนะครับทั้งคุณภาพทั้งรสชาติและหลายอย่างท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองกินดูทดลองดื่มดูนะครับ360บาทท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับ
2: น
0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของ

แล้วสวรรค์มีจริงหรือไม่อาตมาก็ตอบได้เลยว่าสวรรค์มีจริงอย่างน้อยๆใน3มิติด้วยกัน1สวรรค์ในมิติของจิตใจเช่นคำกล่าวที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ2สวรรค์ในมิติของคุณภาพชีวิตเช่นใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยปัจจัย4ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการมีคุณภาพชีวิตก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสวรรค์แล้วก็3สวรรค์ในมิติของสถานที่ซึ่งเราจะเข้าถึงสวรรค์ชนิดเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วฉะนั้นสวรรค์มีจริงฉันใดผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็มีจริงฉันนั้นแต่ใครจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่สำคัญเท่ากับตัวเรานำพาตัวเราขึ้นสวรรค์ได้หรือ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวสารพระภูมิกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
1: รวมไปถึงกำลังความศรัทธาของเจ้าบ้านแต่ละรายไปพระภูมิเจ้าที่นี่หมายถึงเทพเทวดาซึ่งมาเฝ้าดูแลพื้นที่ของที่ดินแห่งนั้นๆแล้วก็เป็นเทวดาหลายระดับตามฐานแห่งจิตที่ได้บำเพ็ญมาจิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีที่มาแตกต่างกันออกไปตามที่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเช่นเป็นจิตวิญญาณของเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่โบราณกาลก็มีความห่วงแหนห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตัวหรือว่าที่ดินของตัวจิตวิญญาณนั้นก็มาวนเวียนเฝ้ารักษาอยู่อีกกรณีหนึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากรวมทั้งได้เจริญสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรแต่ว่าได้ตายจากโลกมนุษย์โดยที่ยังไม่ถึงอายุไขก็เท่ากับยังไม่ถึงภาวะอันเหมาะสมจะไปผุดไปเกิดอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากยมโลกให้มาสิงสถิตอยู่ณบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเจ้าที่คอยดูแลรักษาผืนดินนั้นต่อไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นวิญญาณซึ่งหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างความดีเป็นกุศลไว้มากแต่ยังไม่มากพอที่จะไปสถิตในเทวโลกและพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ในโลกมนุษย์อีกเทวดาซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ส่วนมากจะเป็นเทวดาระดับจาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ขั้นที่หนึ่งสวรรค์นี่มีอยู่6ชั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งนี่จิตวิญญาณยังมีกิเลสมากอยู่ยังชอบการเส้นไหว้บูชาด้วยอมิตรแล้วก็ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นเทวดาระดับนี้จึงอาจให้คุณได้ให้โทษได้นับเป็นจิตวิญญาณซึ่งคลุกคลีใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดผู้ที่สัมผัสกับพระภูมิเจ้าที่เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็มีพันเอกพิเศษสนอจินตรัตน์อีกท่านหนึ่งเมื่อท่านมาสร้างบ้านที่ซอย84ถนนลาดพร้าวกรุงเทพท่านก็ให้รถแทรกเตอร์นี่ปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านรถแทรกเตอร์ก็ไถสารไถจอมปลวกขนาดใหญ่ในที่ดินทลายราบลงไว้ด้วยความไม่คิดสะกิดใจอะไรหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัย4หลังซึ่งเป็นบ้านของน้องๆที่มาอยู่รวมกันในที่ดินผืนเดียวก็เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งนั่นก็คือมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะขัดใจกันเป็นประจำซึ่งมาก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยและที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุแห่งความขุ่นเคืองไม่มีเหตุผลสมควรถึงขั้นจะมีปากมีเสียงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทุกคนถึงได้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆอย่างนั้นก็ยากที่จะอธิบายอยู่มาคืนหนึ่งพันเอกสนอจินตรัตน์ก็ฝันไปว่ามีผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กๆผอมบางแต่งตัวทั้งชุดคล้ายกับผู้ถือศีลแต่ว่าที่เอวนะมีดาบเล่มหนึ่งเหน็บอยู่ชายร่างเล็กซึ่งมีบุคลิกไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยตรงเข้ามาค้ำคอพันเอกสนอแล้วก็บอกว่าแกนี่นักเลงโตไงบ้านแกอยู่ที่นี่ดีๆแกสร้างบ้านของแกแล้วทำไมต้องมาพังบ้านข้าด้วยพันเอกสนอก็นึกอยู่ในใจเอ๊ะบ้านอะไรของเขาเอ๊ะก็ไม่เห็นมีบ้านอะไรที่ไหนสักหลังจะเป็นยังไงชายร่างเล็กคนนั้นคล้ายๆจะยังรู้ความนึกคิดของพันเอกสนอก็เลยชี้ไปที่พื้นดินซึ่งมีจอมปลวกทลายราบลงมามีเศษไม้กระจายเกลื่อนและเวลานั้นพันเอกสนอก็นึกออกว่าตนเองคงจะมีส่วนทำลายสารไม้นั่นแน่ๆเพราะว่าตัวน่ะเป็นคนสั่งให้คนขับรถแทรกเตอร์ไถปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันมารู้สึกนึกรู้อย่างนี้ก็ได้แต่กล่าวยอมรับผิดกับผู้ชายคนนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาจะจงใจจะทำลายสารพระภูมิขอให้ท่านให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมด้วยพร้อมกับถามว่าท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาเถอะจะจัดการทำให้ทุกอย่างผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้ที่จะให้ข้าอโหสิกรรมอภัยให้เจ้าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใครอยู่หลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยมือที่ค้ำคออยู่เดินถอยห่างไปสัก 3-4 ก้าวเสร็จแล้วร่างที่ผอมบางก็ขยายใหญ่ตัวเบ้อเร่อเธอยังกะยักวัดแจ้งทำให้ผู้พันสนอนี่สะดุ้งตื่นนอนคิดทบทวนถึงความฝันและเชื่อว่าคงจะไม่ฝันที่ไร้สาระแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็เอาเรื่องที่ตัวเองฝันไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าฝันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีวิญญาณที่เป็นเทพสถิตอยู่แน่แล้วก็คงจะสถิตอยู่ที่ศาลไม้เก่าๆนั่นแหละเมื่อลูกให้โค่นล้มศาลทิ้งไปเขาก็ไม่มีที่จะอยู่เขาก็โมโหสิ ให้คนที่อยู่ในบ้านนี้เกิดโมโหด้วยเรียกว่าเมื่อเขาอยู่ไม่เป็นสุขมนุษย์ที่อยู่กันในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีนะที่มาเตือนให้สร้างศาลใหม่ให้เขาอีกหลังหนึ่งในที่ดินนี้มีบ้านอยู่สี่หลังถ้าลูกกับน้องๆสามคนเอาเงินลงขันเงินคนละ 3,000 บาทนะรวมแล้วได้สัก 12,000 ก็สามารถสร้างศาลเจ้าที่ให้เขาใหม่ได้แล้วคืนนั้นพันเอกสนอก็จุดธูป8ดอกแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่บอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่มีจริงก็ขอให้คืนนี้มาเข้าฝันช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการให้สร้างศาลนั้นจะให้สร้างตรงไหนเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนเช้ามืดประมาณ5นาฬิกาหรือตี5พระเอกสนอก็ได้ฝันว่าผู้ชายคนนั้นแหละเดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเออข้าดีใจมากที่แกจะสร้างศาลให้ข้าอยู่อาศัยนะการสร้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะจำไว้นะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สร้างได้ทั้งนั้น
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องศาลพระภูมิอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วอีกตอนหนึ่งนะครับจบในตอนนี้ด้วยความปรารถนาดีนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจันทบุรีรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยนะครับกิโลหนึ่งนี่ก็จะได้แค่4ขวดแล้วก็ผสมสมุนไพร24ชนิดอย่างลงตัวมีมาตรฐานนะครับ GMP ฮัตสับมีอย.เรียบร้อยสะอาดปลอดภัยไม่มีน้ำตาลน้ำหวานมีไม่มีแต่เป็นหวานโดยธรรมชาตินะคนเบาหวานกินได้เพราะไม่ได้กินเยอะนะครับหวานโดยธรรมชาติทีนี้สารกันบูดเราก็ไม่ใส่นะครับวัตถุกันเสียสารกันบูดบรรจุในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองคือเน้นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า clean food อาหารสะอาดอาหารปลอดภัยนะครับท่านที่รักสุขภาพท่านที่อายุมากแล้วนะครับต้องการที่จะดื่มจะกินอะไรที่ช่วยทำให้ร่างกายมันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับให้รางวัลกับร่างกายของเราก็แนะนำนะครับน้ำมคุตราพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาในรายการ3ขวดขึ้นไปก็ส่งให้ฟรีทุกวันนี้สะดวกสบายมากท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุตราพนาดินครับท่านผู้ฟังน้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังเรื่องสารพ่อภูมิกันต่อเชิญรับฟังครับตอนสุดท้ายตอนจบ
1: บริเวณไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้ละเว้น2ประการเท่านั้นคือ1อย่าสร้างศาลติดหรือว่าใกล้ส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติกัน 2. อย่าสร้างศาลใต้หน้าต่างเพราะว่าคนจะออกมาล้างหน้ามาถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนของเหม็นสำรอกออกมาจะกระเด็นไปถูกหลังคาศาลน้องข้าข้าขอ2อย่างเท่านั้นแหละจากนั้นเจ้าที่ก็ยิ้มแย้มเบิกบานแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็นำความฝันนี่ไปกราบเรียนคุณแม่ ท่านก็ตกลงที่จะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านกำหนดวันอันเป็นมงคลเรียบร้อยคุณแม่ก็ไปนิมนต์พระที่วัดเทพลีลามา9รูปส่วนผู้พันสนอก็ไปจัดการเรื่องเต็นท์ที่จะใช้สำหรับการตั้งศาลพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสทำบุญบ้านซะเลยคือทำบุญเลี้ยงพระส่วนพิธีพราหมณ์นั้นคุณแม่ก็แยกไปเชิญพราหมณ์มาทำพิธีควบคู่กับพิธีทางศาสนาพุทธทั้งนี้เพื่อให้ถูกพิธีแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่เทวดาพระภูมิเจ้าที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้อยู่กันอย่างสบายการทำบุญเลี้ยงพระและยกศาลพระภูมิเจ้าที่ตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ลุล่วงดำเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันคืนนั้นพันเอกสนอก็ฝันอีกในฝันนั้นก็พบกับชายคนนั้นแหละนุ่งขาวห่มขาวมาชวนไปงานเลี้ยงในวาระสร้างบ้านใหม่อาหารหวานคาวที่นำมาเลี้ยงก็มีไก่ตอนไก่นึ่งเป็ดย่างเป็ดพะโล้หมูต้มขนมแห้งกล้วยหอมส้มโอส้มเกลี้ยงผลไม้อื่นๆอีกพันเอกสนอจำได้ว่าอาหารขนมหวานและผลไม้เหล่านี้คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนึกไปนึกมาก็จำได้ว่าอาหารทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่ได้จัดถวายเมื่อเช้านี้เองแสดงว่าพระภูมิเจ้าที่ได้รับรู้และเสพอาหารที่ทำถวายให้จริงๆก็รู้สึกปิติดีใจมากเวลาผ่านไปเป็นปกติได้ 3-4 วันพอตกกลางคืนพันเอกสนอก็ฝันอีกในความฝันนั้นเห็นพระภูมิเจ้าที่เดินไปมาอยู่ใต้ถุนบ้านใหญ่โตมีโอ่งน้ำตั้งอยู่ด้วยมือถือผ้าขาวม้าที่ปัดไหลไปมาแบบคนรู้สึกร้อนมากๆที่ต้องใช้ผ้าขาวม้ากระพือเอาลมช่วยคลายร้อนส่วนบนบ้านก็เห็นมีคนรับใช้มากมายเดินก็ให้พลุกพล่านกวักไวแต่ว่าเจ้าของบ้านคือพระภูมิเจ้าที่กลับลงมาอยู่ข้างล่างพันเอกสนอก็ถามว่าอ้าวเราก็ได้ช่วยกันปลูกศาลเสียเงินเป็นหมื่นแล้วทำไมท่านไม่อยู่บนศาลน่ะล่ะพระภูมิเจ้าที่ก็บอกอยู่ไม่ได้บ้านมันร้อนความฝันมีเพียงแค่นี้ก็หายไปพันเอกสนอตื่นนอนตอนเช้าก็นำความไปเล่าคุณแม่ฟังก็ปรึกษาผมสงสัยว่าเจ้าที่ทำไมถึงร้อนที่อยู่เราทำพิธีถูกต้องหรือเปล่าคุณแม่ก็บอกว่าก็เราก็ทำพิธีถูกแล้วนะพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ก็ทำถูกต้องแล้วสงสัยแต่ว่าเวลายกศาลนี่เราไม่ได้ใช้ช่างปูนธรรมดาแล้วคุณแม่ก็ออกไปสอบถามหารายละเอียดได้ความว่าคนที่เป็นช่างปูนทำศาลยกศาลเนี่ยเป็นสัปเหร่ออยู่วัดเทพลีลาเพราะฉะนั้นก็พอประเมินได้ว่าโดยอาชีพของสัปเหร่อเวลามัตราสังศพเพื่อไม่ให้วิญญาณอาละวาดเนี่ยเขาจะร่ายคาถากำกับไว้ดังนั้นเวลาทำสารอาจจะท่องคาถากำกับไปด้วยก็เลยทำให้สารร้อนด้วยอำนาจของกริตยาคมจนกระทั่งพระภูมิเจ้าที่อยู่ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้คุณแม่และพันเอกสนอรวมทั้งน้องๆก็ต้องรื้อสารเก่าทิ้งไปแล้วก็จัดตั้งสารใหม่ไว้กราบไหว้ที่หน้าบ้านแทนหลังจากตั้งสารใหม่เป็นที่เรียบร้อยพันเอกสนอก็ฝันเห็นพระภูมิเจ้าที่อีกครั้งคราวนี้เห็นพระภูมิเจ้าที่อยู่บนบ้านแล้วก็มีความสุขสบายดีตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยฝันเห็นอีกเลยแม้แต่จะจุดธูปขอติดต่อกับท่านอีกก็ตามก็ไม่เห็นนี่คือเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักของพันเอกสนอจินตรัตน์แสดงให้เห็นว่าในที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งมีอาณาบริเวณเป็นขอบเขตแน่ชัดย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางมาสิงสถิตอยู่ณที่นั้นแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ว่าเนี่ยจะถือว่าขอบเขตของที่ดินผืนนั้นเป็นของตัวเจ้าที่เจ้าทางมักจะเป็นภูมิเทวดาซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินจริงๆเมื่อตายไปแล้ววิญญาณไปผุดเกิดเป็นเทวดาระดับภูมิเทวาภูมิเทวาคือเทวดาที่สถิตอยู่บนพื้นดินเฝ้ารักษาที่ดินของตัวต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัยของเทวดาจึงจะเคลื่อนย้ายไปอุบัติในภพภูมิใหม่ต่อไปหรือว่าเป็นภูมิเทวดาที่ได้รับหน้าที่จากเบื้องบนให้มาดูแลรักษาที่ดินผืนนั้นหรือถ้าไม่มีภูมิเทวดามาสิงสถิตอยู่ในที่ดินที่ว่าเนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่าอาจจะมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ามายึดครองแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นโดยพละการหากที่ดินผืนใดมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ายึดครองสิงสู่อยู่หากเป็นวิญญาณดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นวิญญาณร้ายเข้ามาอยู่คนอยู่อาศัยก็มักจะได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้ในกรณีที่มีวิญญาณร้ายเข้ามาสิงสู่อยู่ในที่ดินและผู้อยู่อาศัยไม่มีความเป็นปกติสุขส่วนมากผู้อยู่อาศัยก็มักจะหาทางออกด้วยการตั้งศาลพระภูมิขึ้นแล้วก็ต้องเส้นสังเวยด้วยเครื่องบูชาต่างๆด้วยอาหารคาวหวานและผลไม้ถ้าวิญญาณเขาพอใจต่อการสังเวยผู้อยู่อาศัยก็จะอยู่อย่างเป็นปกติ แต่ถ้าเขาไม่พอใจความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิมท่านผู้รู้ในเรื่องเทวดาและวิญญาณได้บอกกล่าวไว้ว่าหากบ้านใดไม่มีพระภูมิและอยู่เย็นเป็นสุขปกติดีทุกอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาแล้วแต่ผู้อัญเชิญภูมิเทวดามาสถิตทำพิธีอัญเชิญไม่ถูกต้องปรากฏว่าภูมิเทวดาไม่มาอยู่แต่กลับมีวิญญาณเร่ร่อนมาอยู่แทนนอกจากจะทำให้ไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดอาจจะเกิดเป็นผลตรงกันข้ามนะถ้ามีวิญญาณร้ายฉวยโอกาสเข้ามาอยู่ในกรณีที่ดินผืนใดมีวิญญาณประเภทร้ายๆมาสิงสู่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อาศัยจนหาความปกติสุขไม่ได้ท่านว่าการตั้งศาลพระภูมิเป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้เหมือนกันแต่ต้องอัญเชิญภูมิเทวดาให้มาสถิตอย่างถูกต้องและเมื่อภูมิเทวดาเข้ามาดูแลในที่ดินผืนนั้นวิญญาณเร่ร่อนพวกนั้นก็จะหลีกหนีไปเองสำหรับพระภูมิเจ้าที่ซึ่งสถิตอยู่ในที่ดินของพันเดชเสนอน่าเชื่อว่าเป็นภูมิเทวดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆสมัยผู้พันเสนอครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำช่วง29กันยาถึง4ตุลาคมนี้หลังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะระสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะระเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำเจ้าวะระ

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
1: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจากมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทช.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยวันนี้จะมีการปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรอย่างเคร่งครัดโดยกฟผ.จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำจากกรมอนามัยเพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้ในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: กรมอนามัยให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยได้ประสานกับการประปานครหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับกระจายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสนับสนุนชุดวีควีนคอรีและคอรีนเม็ดสำหรับฆ่าเชื้อรวมทั้งชุดทดสอบน้ำเพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ำที่ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงน้ำท่วมสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควรระมัดระวังเรื่องการใช้น้ำโดยน้ำดื่มและน้ำสำหรับปรุงอาหารควรเลือกใช้บรรจุขวดที่ได้มาตรฐานหรือน้ำประปาที่ต้มให้เดือดก่อนบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศเตือนว่าน้ำประปาไม่ปลอดภัยควรเก็บน้ำในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดและใช้ภาชนะตักน้ำที่สะอาดทั้งนี้หากเป็นน้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนไม่ควรนำมาดื่มหรือประกอบอาหารโดยตรงแม้น้ำจะดูใสเนื่องจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนบางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้หากจำเป็นต้องนำน้ำมาใช้ให้ปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้โดยใช้ชุดวีคลีนตามคำแนะนำและสามารถใช้ชุดทดสอบน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้น้ำได้ทางนี้หากสงสัยว่าน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำเสียหรือมีสิ่งปฏิกูล
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหเหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชเนาะพบกันทุกวันป้าป้าลุงลุงบอกรอทวีปรอเลยอย่างป้าแมวที่อยู่ป่าโมกบอกป้ารอนะคุณป้าแสงเทียนนะคุณลุงสรพงษ์ด้วยนะลุงสายด้วยโอ้แม่เยอะทีเดียวค่ะบอกเปิดเพลงก็ถูกใจหนุ่มๆจากเขาพระงามด้วยค่ะใช้แป้งเย็นเภสัชกันอยู่เป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวเพราะเขาอยากเนื้อตัวหอมหอมแบบมีเสน่ห์ซะด้วยนะเพราะกลิ่นของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่หอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่ใครต่อใครได้กลิ่นหอมหอมแหมเขาจะทำแบบไหนยังไงเนี่ยคือจะค่อยๆเดินเพราะว่าอยากไปถามว่าใช้อะไรถึงได้หอมขนาดนี้และแป้งเย็นเภสัชเขาหอมยั่วยวนทั้ง3สี3กลิ่นเลยทีเดียวแนะนำให้ลองใช้ทุกสีทุกกลิ่นดูว่าสีไหนเนี่ยจะหอมยั่วใจนะคะเขามีสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวปริ้นเซตหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้หัวใจจะหอมแบบไหนใครอยู่ใกล้รับรองว่าติดหนึบเลยแม้เรื่องของความหอมเนี่ยเนาะทำให้คนเรามีเสน่ห์เนาะบางครั้งเราได้กลิ่นของคนอื่นเนี่ยเรายังไม่รู้ไงเราก็เลยอยากจะไปถามอ่ะท่านผู้ฟังก็บอกไปเลยนะคะท่านผู้ฟังคะใช้แป้งเย็นเภสัชเย็นนานหอมนานใช้ตอนเย็นนอนไปคืนหนึ่งตื่นเช้ามาความหอมยังอยู่เลยนะคะถ้าหากว่าอยากรู้ก็ไปหาซื้อเถอะค่ะเวลาซื้อมาครบ3สี3กลิ่นเลยนะเพราะหอมมากจริงๆค่ะมีหนุ่มๆนะคะจากพระพุทธบาทบอกพิทวีปขอฟังเพลงของมนแคนแก่นคูณทวีปก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ฟังค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ค่ะถูกใจแล้วเนาะแหมเพราะว่าเป็นเพลงโปรดที่หลายๆท่านเขาแนะนำกันเข้ามานะคะส่งไลน์ให้ทวีปก็เยอะทีเดียวส่งดอกไม้สวยๆกันทุกวันทักทายมาด้วยความห่วงใยทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะแล้วยังคุยให้ฟังว่าใช้ทุกอย่างที่ทวีปบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปก็ใช้ด้วยเพราะแม่ชอบความหอมของเขารีบหามาซื้อใช้ติดใจตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเลยแล้วยิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆของเภสัชมาดูแลความสะอาดผิวอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่อาบน้ำเพลินทุกครั้งเลยหลายคนบอกมีความสุขเวลาที่เราดูแลตัวเองอาบน้ำเนื้อตัวสะอาดแล้วผิวไม่แห้งไม่ตึงถึงแม้ว่าเราจะอาบน้ำหลายครั้งก็ตามค่ะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมีวิตามินซีนะคะท่านผู้ฟังเนาะจะช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยยกให้เขาจริงๆเรื่องของความหอมรีบหาซื้อใช้นะคุณจะใช้สีไหนก็หอมประทับใจทั้งสองสีสองกลิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องสีเขียวอันนี้จะหอมอ่อนๆละมุนนะคะไลมิ้วหอมละมุนจริงๆกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็มีสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นหอมหน้าทนุถนอมผิวจริงๆเนาะคนเราเนี่ยจะดูแลเรื่องของผิวให้สะอาดสบู่ค่ะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเราเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้สบู่ดีๆมาถนอมผิวสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมีวิตามินซีค่ะท่านผู้ฟังคะนะท่านผู้ฟังก็ลองเลือกใช้กันดูประทับใจจริงๆค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านหอมติดเนื้อติดกายทนนานเลยทีเดียวมีหนุ่มๆ นะคะจากอำเภอท่าเรือเนี่ยเพราะว่าที่อำเภอท่าเรือจะให้กำลังใจกับทวีปเยอะแล้วก็มีสี่แยกเจ้าปลุกนะคะบอกแถวๆนี้โอ้ยมีอาหารอร่อยด้วยคุณทวีปสี่แยกเจ้าปลุกเนี่ยนะฟังคุณทวีปเป็นประจำเลยนะฟังหลายคนนะไม่ได้ฟังคนเดียวส่งลายดอกไม้สวยมาเป็นประจำเลยกราบขอบพระคุณมากๆเลือกใช้สินค้าของคนไทยเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วเหงื่อออกเยอะๆเราจะต้องเลือกสบู่ที่ดูแลผิวให้กระจ่างใสได้เพราะนั้นสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมสดชื่นจริงๆรีบหาซื้อใช้ตัวหอมฟุ้งผิวใสขึ้นลองใช้กันดูก็แล้วกันนะคะอาบน้ำบ่อยครั้งแค่ไหนสบายใจผิวจะนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะหาซื้อได้ทั่วไปทั่วประเทศเลยทีเดียวสำหรับสินค้าของคนไทยนะคะแล้วก็มีมากมายที่เราเคยใช้กันมาแล้วทั้งนั้นเลยผลิตภัณฑ์ของเภสัชมีครบวงจรจริงๆ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มจะโคกสำโรงขอบคุณป้ามนด้วยแม้บางครั้งเนี่ยโทรศัพท์กลับเข้ามาทวีปยังไม่ได้รับสายหรือจะเป็นน้องสมปองเนาะอาจจะรับไม่ทันหรือมีภารกิจอย่างอื่นกลับขอโทษด้วยแล้วกันนะทวีปมีเพลงเพลาะๆส่งไปปลอบใจอย่าเพิ่งโกรธกันนะป้าจ๋านะ ใช้แป้งเย็นเพศัตด้วยนะคุณป้าบุญช่วยด้วยค่ะที่อยู่บ้านบึงเนี่ยยังมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านเลยทีเดียวบางครั้งเนี่ยบอกโทรศัพท์กลับเข้ามาแล้วเงียบหายไปนี่ไม่ได้ไปไหนไปซุ่มฟัง จริงๆไม่ต้องซุ่มนะคะถ้ามีข่าวมีคราวอะไรเราจะบอกกันนะคะหรืออยากจะถามอะไรก็สอบถามกันมาอยากใช้อะไรแบบไหนยังไงที่ทวีปบอกนะคะ0819942054หนุ่มๆจากแดนไกล

อมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะแต่ละสีแต่ละกลิ่นจะมีกลิ่นหอมต่างกันไปเลยทีเดียวจะเลือกแบบไหนเลือกใช้ได้เลยแล้วอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปก่อนนะเพราะสบู่เภสัชเขาหอมมากไปใช้ควบคู่กันนอกจากจะผิวกระจ่างใสสบู่เภสัชเขามีวิตามินอีผิวจะไม่วิตามินซีค่ะจะไม่แห้งไม่ตึงผิวจะอ่อนเยาว์วัยทนุถนอมผิวปรนนิบัติผิวเราจะได้อ่อนเยาว์วัยกันอยู่ตลอดเวลาด้วยความรักจริงๆเพราะบางคนนี่แหมรักตัวเองมากๆดูแลโอ้โหผิวเนื้อผิวกายเปล่งประกายอยู่ตลอดเวลาเลยอายุล่วงเลยไปเท่าไหร่ความสวยยังอยู่ค่ะอย่าลืมเลือกทั้งไลมิ้วที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้วิธีการซับตัวเบาๆโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชวันนี้ชอบสีนั้นสีนี้เพราะมีถึง3สี3สูตรเลยทีเดียวเวลาไปซื้อจำที่ทวีปเตรียมในทราบนะเขา3สี3สูตรนี้หอมมากขอบอกเลยทีเดียวเวลาหมดแล้วป้าจ๋ารักคิดถึงทวีไปฟังเพลงเก่าๆกันเวลาบ่ายโมงถึง2โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มๆเลยโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

0: ให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 06789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: ค่ะหรือโทรกันได้ที่063-856-4789ก็ได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่ติดตามข่าวสารกันอยู่ในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเนาะอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมบ้านของเรานะคะทางกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ตั้งศูนย์นะคะประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ถูกน้ำท่วมด้วยสามารถที่โทรติดต่อกันได้ที่1689นะคะ1689กันเลยเนาะเพื่อที่เราก็จะได้ประสานงานช่วยเหลือกันนะคะเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนก็ต้องห่วงทั้งเรื่องบ้านเรื่องรายได้ว่าจะกลับมาทำมาหากินกันได้อย่างไรนะคะเราเนี่ยก็ไม่อยากให้คนที่กำลังเดือดร้อนเนาะต้องเสียเวลาไล่ติดต่อหลายหน่วยงานนะคะถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนโทรกันมาได้ที่ศูนย์ประสานงานของกระทรวงการคลังแล้วก็จะรับเรื่องแล้วก็ช่วยเหลือประสานงานให้ต่อไปก็คือ1689นั่นเองนะคะทางศูนย์ประสานงานเนี่ยก็จะทำงานประสานงานนะคะกับสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งด้วยกันก็จะมีทั้งธนาคารออมสินเนาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรวมไปถึงธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแล้วก็บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นั่นเองค่ะนั้นเนี่ยประชาชนที่ต้องการจะติดต่อเนี่ยนะคะจดเบอร์กันไว้เนาะแล้วรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถโทรได้1689แล้วก็กด4หรือว่ากด1ก็ได้นะคะเพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือว่าให้ศูนย์ต่างๆเนี่ย ช่วยประสานงานให้นะคะนั้นท่านใดที่ฟังกันอยู่หรือว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยก็สามารถบอกเบอร์กันไปได้นะคะทางศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมรับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงการคลังนะคะอยู่ที่ถนนพระรามที่6อยู่กรุงเทพนี่แหละโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนก็ที่กรุงเทพก็สามารถไปติดต่อได้นะคะส่วนในวันเวลาราชการที่ไปติดต่อก็ทั่วไปเลย9โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็จะเริ่มกันตั้งแต่29กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะ1689กด1หรือว่า4ก็ได้เป็นการติดต่อกันไว้นะหรือว่าจดเบอร์กันไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดหรือว่าไม่ต้องไปประสานหลายๆจุดด้วยกันนะคะก็จะมีทางหน่วยงานที่เขาช่วยประสานงานให้นะคะหรือโทรมาสอบถามกันก็ได้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราออกอากาศเพิ่มเติมกันทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยฝากข่าวสารได้นะคะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการช่วยรายการของเราเนี่ยนะคะก็จะได้มีดีเจหน่อยเปิดเพลงให้ฟังนะคะมอบการข่าวสารสาระน่ารู้ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนี่แหละนะคะอีซูซูทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกๆที่มาพิสูจน์ความพร้อมกันได้นะคะกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีพร้อมโปรโมชั่นพร้อมข้อเสนอหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่อยากจะไปดูไปชมหรือว่าอยากจะสอบถามดอกเบี้ยสอบถามเงินดาวได้ทั้งหมดเลยเป็นศูนย์รวมนะคะบริการหลังการขาย รวมไปถึงศูนย์ซ่อมสีตัวถังหรือสนใจอยากจะติดต่อเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ติดต่อได้หมดเลยนะคะ0815524735 0364251913ค่ะปรับปรุงสภาพดินกันด้วยพฤกษาซาไปโอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลดินปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดินดีนะคะดินดีดินสมบูรณ์ต้นไม้ก็จะดีเจริญงอกงามดีนะคะซื้อแบบขนาดทดลองไปลองใช้ที่บ้านดูก่อนก็ได้นะคะต้นไม้ทุกอย่างต้องมีดินนะคะถ้าดินดีทุกอย่างก็จะจบเลยปัญหาก็จะหายไปนะคะดินดีดินสมบูรณ์ใช้พฤกษาซาไบโอมีขนาดทดลองด้วยซื้อไปใช้ที่บ้าน100บาทเท่านั้นเก็บเงินที่ปลายทางก็ได้สอบถามเพิ่มเติมกันค่ะ0638564789 0638564789ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะบ้านพักเราเนี่ยเป็นส่วนตัวแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบอยู่ลพบุรีเนาะก่อนถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลบัณฑิตรีสอร์ทนะอยู่ในที่สูงนะคะน้ำไม่ท่วมทางเดินก็มาได้นะคะเดินรถขับรถเข้ามาได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782ค่ะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นเพลงสตริงเก่าๆเป็นเสียงร้องของคุณอริสมันพงเลืองลองกันบ้างเนาะฝันมีชีวิตต่อกันด้วยชีวิตบัดซบแล้วก็รอยยิ้มนักสู้ค่ะ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 0638905689
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: มาถึงช่วงท้ายของรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกับดีเจหน่อยจิลารัตน์ในช่วงของบทเพลงสตริงเก่าๆลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆกันแล้วนะคะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะสำหรับในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวหลังข่าวกลับมาเป็นเพื่อนกันต่อลูกทุ่งในช่วงหน้าค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กรมชลประทานได้พิจารณาทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือและพื้นที่ตำบลท่าหลวงตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลจำปาและตำบลท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามมาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชาติไทยแชมป์6สมัยติดต่อกันลงสนามพบกับมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยและนับเป็นแมตช์ล้างตาหลังไทยแพ้มาเลเซียมาในประเภททีมชุดชายโดยทีมเดี่ยวไทยประกอบด้วยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอซึ่งก็ช่วยกันฟาดได้อย่างยอดเยี่ยมแก้แค้นมาเลเซียได้สำเร็จชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์15ต่อ9และ15ต่อ8ทำให้ทีมเดี่ยวชายของไทยคว้าแชมป์ไปสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากประเภททีมชุดหญิงโดยตะกร้อไทยยังเหลือลุ้นอีก1เหรียญทองในประเภททีม4คนหญิงซึ่งจะแข่งขันวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้จาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่19ระดมกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขนย้ายสุกรกว่า600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสักขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยกำลังพลจิตอาสาได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับปศุสัตว์ของเกษตรกรจากสถานการณ์น้ำท่วม
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

ราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 056789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณในช่วงที่3แล้วนะฮะเราอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่0899031782เบอร์นี้สนับสนุนรายการได้นะคะใครอยากจะสนับสนุนรายการมีประชาสัมพันธ์หรืออยากจะติดต่อมีผลิตภัณฑ์มีอะไรอยู่ก็ปรึกษาจัดรายการกันได้นะคะที่0899031782ค่ะเราออกอากาศกันเนี่ยทั้งทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะเป็น2สถานีอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงนี้นะคะยาวๆกันเลยทีเดียวฟังจากวิทยุได้ฟังจากมือถือก็ได้นะคะพิมพ์ออนไลน์กันได้ FM 90.75 หรือว่าพิมพ์วสป. 612ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับข่าวสารวันนี้นะคะเราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเนี่ยหลายๆบทความหลายๆเรื่องกันเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมในบางพื้นที่เราก็ยังคงต้องดูแลตัวเองกันนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมรักษาความปลอดภัยการไฟฟ้านครหลวงก็จัดระเบียบสายสื่อสารด้วยการนำสายไฟลงดินนะคะรองรับการประชุมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งทางตำรวจแห่งชาติก็ประสานงานกันมาเนาะว่าประสานงานกันมานะว่าบางทีเนี่ยใครหลายๆท่านที่อาจจะเจออุทกภัยบ้างอะไรบ้างบางทีก็จะมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเรียกว่าถือโอกาสแหละนะถือโอกาสในเรื่องของการที่คนเขากำลังได้รับความทุกข์อยู่ก็มาเจอเรื่องของพวกมิจฉาชีพอีกนะคะข่าวสารวันนี้เราฟังกันต่อเลยนะคะ29กันยายนนี้เนี่ยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นมีน้ำในอ่างเนี่ยเกินแล้วนะคะก็คือ 102.27% เกินระดับน้ำค่ะจากเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเร่งบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดก็ขอให้ประชาชนเนี่ยริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเราก็จะได้ผ่านไปด้วยกันนะคะส่วนทางเขื่อนพระราม6ก็มีการปล่อยน้ำก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือกันไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวน้ำที่กำลังจะไหลไปสมทบกันเนี่ยก็จะมีทั้งไปลงคลองพิพะคลองระพีพัดแล้วก็จะไปลงที่คลองลังสิตไปลงที่อำเภอผ่านไปเรื่อยๆนะคะเขื่อนพระราม6ก็ผ่านไปที่อำเภอท่าเรือนครหลวงไปบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ป้อมเพชรตรงข้ามกับวัดทนังเชิงเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปในช่วงนี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่น้ำอาจจะตัดขาดถนนกันไปนะอาจจะมีเรื่องของถนนไม่ค่อยพร้อมในเรื่องของการเดินทางหลุมเป็นบุ๋มเป็นบ่ออะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดลพบุรีก็มีการเฝ้าติดตามนะคะใครที่ฟังรายการดีเจหน่อยก็ฟังได้เราก็จะนำมาฝากคุณฟังกันเนี่ยเรื่องของข่าวสารกันเป็นประจำนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถที่จะฟังได้เนาะหรือไปดูเพจของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเขาจะมีข่าวสารมาฝากกันเป็นประจำเลยส่วนที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็จะมีทั้งอำเภอเมืองอำเภอบ้านหมี่อำเภอท่าวุงด้วยก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็จุดเปราะบางเตรียมพร้อมรับมือก่อนที่จะกระทบประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีก็ได้เร่งรัดให้หน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลกำลังพลเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยนะคะทุกฝ่ายเนี่ยประสานงานกันเข้ามาได้นะคะกับดีเจหน่อยก็ได้นะคะหรือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะฝากข่าวสารได้นะคะใครที่ตอนนี้ฟังกันอยู่จังหวัดไหนนะคะโดยเฉพาะทางวสป.ลพบุรีเนี่ยก็จะฟังได้ประมาณ30กว่าจังหวัดเพราะฉะนั้นจังหวัดไหนที่มีน้ำท่วมใครอยากต้องการความช่วยเหลือโทรมาประสานงานกันได้นะคะเราก็จะประสานงานต่อให้คุณผู้ฟังที่ประสานงานกันเข้ามานะคะ0899031782ค่ะเราอยู่ด้วยกันนะคะกับบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีอีซูซุทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกที่เลยทีเดียวถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะดูอยากจะชมอยากจะสอบถามดอกเบี้ยสอบถามเงินดาวเท่าไหร่อะไรยังไงทุกรุ่นของอีซูซุ
ไปกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซุพันจริญลพบุรีนะคะสอบถามที่0815524735 0364251913ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยบ้านพักเป็นส่วนตัวนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบไม่ต้องมัวไปหากันนะคะบ้านดิดรีสอร์ทจะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4 กิโลเมตรเองสำรองห้องพักกันไว้ก่อนก็ได้หรืออยากจะดูชมบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทเราก็ไปที่ Facebook นะคะพิมพ์บ้านดิดรีสอร์ทนะคะดอเด็กสรีสอร์ทฤษีเลยก็จะเห็นบรรยากาศด้วยนะคะหรือว่าจะสำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะใครที่ดื่มกาแฟกันนะคะเราแนะนำกาแฟสำเร็จรูปที่ผสมทั้งสมุนไพรผสมทั้งวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวไม่มีกลิ่นของสมุนไพรนะเพราะว่าเขาสกัดกลิ่นออกไปแล้วแต่ว่าประโยชน์ของสมุนไพรนั้นก็ยังคงอยู่ด้วยกาแฟทิพย์เทวีค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะและสำหรับใครหลายๆท่านนะคะอยากจะปลูกต้นไม้ให้ดีนะคะดินต้องดีดินต้องสมบูรณ์ถึงจะปลูกต้นไม้ได้ดีนะคะปรับปรุงโครงสร้างดินกันด้วยพฤกษาทรัพย์ไบโอนะคะคืนชีวิตให้ผืนดินต้นสมบูรณ์พืชแข็งแรงผลผลิตมั่งคั่งจบทุกปัญหาของพืชแล้วก็ดินด้วยพฤกษาทรัพย์ไบโอนะคะมีขนาดทดลองด้วยนะคะสนใจสอบถามกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะแนะนำบทเพลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนในช่วงที่แล้วเนาะกับหนุ่มคนหลังเขาอุทัยธานีนะคะกับบทเพลงช้ำรักจากโรงงานของคุณไม้หน้าสามสันติภาพค่ะ

เราไปต่อกันด้วยโลโซโบรักนะคะเสียงร้องของคุณศิริพรอำไพพงศ์ค่ะแนะนำกันมาจากที่ประชุมเพิ่มจังหวะกันมาอีกนิดนึงนะคะ

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425-191-3 081-552-4735

0: 06789 063856 4789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: ค่ะหรือโทรกันได้ที่063-856-4789ก็ได้นะคะสำหรับสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรที่ดูแลร่างกายทำให้เราได้ผ่อนคลายหอมสดชื่นด้วยนะคะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เนาะส่วนใครที่อาจจะเป็นผู้ประสบภัยหรือไม่ประสบภัยก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทางเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ยังคงต้องเหมือนเดิมเนาะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ห่วงใยผู้ประสบภัยค่ะใช้ยาสมุนไพรเนี่ยกับอาการที่มากับน้ำท่วมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรนะคะยาฟ้าทลายโจรเนี่ยจะบรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลมีไข้นะคะรับประทานในขนาดที่มี60-120มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยแบ่งให้วันละ 3-4 ครั้งหลังอาหารนะคะรับประทานเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 5-7 วันก็พอพอดีขึ้นแล้วก็ต้องเบาลงนะคะส่วนยาเหลืองปิดสมุดเนี่ยนะคะเป็นการบรรเทาอาการท้องเสียนะคะชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อนะคะใครที่อาจจะมีอุจจาระไม่เป็นมูกนะหรือว่ามีเลือดปนนะคะไม่มีไข้โดยรับประทานเนี่ยทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการเท่านั้นนะคะส่วนยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงเนี่ยก็เป็นการไล่ยุงไล่แมลงด้วยใช้ฉีดพ่นบริเวณผิวกายได้นะคะน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติเนี่ยจะปลอดภัยต่อผิวหนังแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะเป็นยาสเปรย์สมุนไพรกันยุงนั่นเองค่ะมีทิงเจอทองพันช่างอันนี้เนี่ยเป็นยาเป็นรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรานะคะน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนใส่แผลหลังทำความสะอาดแผลให้เรียบร้อยวันละ 2-3 ครั้งนะคะมียาเปลือกมังคุดด้วยยาเปลือกมังคุดเนี่ยใช้ทาแผลสดหรือว่าแผลเรื้อรังนะคะใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะสมุนไพรในครัวเรือนเนี่ยก็สามารถรักษาโรคกัดน้ำได้นะโรคน้ำกัดเท้าได้อย่างเช่นขาแก่นะเขาบอกว่าใครที่มีขาแก่บางทีน้ำท่วมไปแล้ว แต่ถ้าว่าน้ำท่วมแล้วเราลองไปดึงมาจากน้ำดูนะคะ

รักษาโรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรามีฤทธิ์ในการรักษากรากเลื่อนแก้ลมพิษได้นะคะโดยวิธีใช้เง่าขาแก่เนี่ยตำให้ละเอียดนะอย่าลืมนะคะทุกครั้งต้องล้างให้สะอาดก่อนล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็มาตำให้ละเอียด แล้วก็ผสมเหล้าโรงจนเข้าที่กันได้ดีนะคะแล้วก็นำมาทาแผลน้ำกัดเท้าหลายๆครั้งจนกว่าอาการจะทุเลาลงนะคะส่วนขมิ้นชันเนี่ยแก้ขันยับยั้งเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราได้ดีนะคะโดยการนำแง่งขมิ้นชันนะคะมาผสมกับน้ำฝนกันไปแล้วก็ตำกับน้ำก็ด้วยด้วยนะคะแล้วก็นำมาชโลมแผลที่เป็นน้ำกัดเท้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็เป็นสมุนไพรไทยๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยความปรารถนาดีค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรทิพย์เทวีแล้วก็ทิพย์เทวีอโรมาหรือว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ฟังที่อยากจะเดินทางกันด้วยความปลอดภัยมั่นใจไปกับรถยนต์อีซูซุทุกรุ่นเขาพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกๆที่เป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งแข็งแรงประหยัดค่าบำรุงรักษาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแน่นอนเลยนะคะอีซูซุเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดของรถยนต์เลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามกันเนี่ยไปที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีจะไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่ใกล้กับบิ๊กซีสองบิ๊กซีเล็กที่ของลพบุรีเนี่ยนะคะไปได้โทรไปก่อนก็ได้สอบถามได้หมดเลยนะคะ0815524735 0364251913ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลศิษฐ์ห่างประมาณ4กิโลไปชมวิวบนเขาพญาเดินธงเนาะลงมาชมรถไฟลอยน้ำวิวกำลังสวยงามเลยทีเดียวนะแล้วก็แวะพักเช็คอินบ้านดิดก่อนหรือว่าจะมาเช็คกันทีหลังก็ได้ไปชมเขื่อนดูว่าตอนนี้น้ำเป็นอย่างไรแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ไปเที่ยวท้ายเขื่อนได้นะคะน้ำที่บ้านดิดนะไม่ท่วมเป็นพื้นที่สูงนะคะปลอดภัยแน่นอนสำรองห้องพักกันไว้ได้ที่089-903-1782 089-903-1782ค่ะไปฟังเพลงกันค่ะห่วงใยในสวงค่ะ

0: ิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
2: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.

0: 06789 063856
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ค่ะบางรุ่นดอกเบี้ยนี่น้อยมากเลยแล้วก็ถูกมากเลยทีเดียวนะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะมีรถพร้อมออกพร้อมกับโปรโมชั่นดาวน้อยผ่อนกันได้นานนะคะที่นี่เขาจะเป็นศูนย์นะคะที่เป็นศูนย์โชว์รูมมีพร้อมทุกบริการฝ่ายขายบริการหลังการขายศูนย์ซ่อมสีตัวถังนะคะมีหมดเลยครบจบที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะทุกวิกฤตเนี่ยสามารถผ่าฝ่าไปด้วยกันได้เอกสิทธิ์ของคุณนะคะคุณอาจจะใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่หรือว่าใช้รถยนต์เก่าอยู่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนหรือว่าอยากจะได้โปรโมชั่นเนี่ยเพียงคุณนำเล่มทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อใดก็ได้นะคะมารับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทเอาเล่มมาก็รับสิทธิ์กันได้เลยทุกรุ่นนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีจะอยู่ใกล้กับบิ๊กซี2นะคะ0815524735 0364251919ถึง3กับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีค่ะตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะเขาก็ได้ตั้งศูนย์นะคะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมประชาชนเนี่ยผู้ประกอบการด้วยติดต่อกับช่องทางเดียวเลยนะคะ1689ติดต่อผ่านกันที่1689นะคะติดต่อกันได้เลยค่ะส่วนที่จังหวัดลพบุรีนะคะก็เตือนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เตรียมเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยคือพรุ่งนี้นะคะ30กันยายนนี้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกฝนฟ้าคะนองเนี่ยประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ห่วงใยการดูแลกันนะคะสนใจจะสนับสนุนรายการกันได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะฝากข่าวสารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรายินดีทุกท่านที่จะมาร่วมรายการกันกับเรานะคะเหมือนกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีแล้วก็บริษัททิพย์เทวีนะคะก็จะมีทั้งกาแฟทิพย์เทวีมีทั้งสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับในการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยพฤกษาทรัพย์ไบโอนะคะพฤกษาทรัพย์ไบโอเนี่ยก็จะมีสารจากธรรมชาตินะคะไม่ใช้สารเคมีใช้แล้วเนี่ยจะช่วยให้ดินนั้นร่วนสุยรากแข็งแรงน้ำซึมรากถูกธาตุดูเขาจะดูดแบบถูกธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่ต้นก็จะแข็งแรงใบก็จะเกี่ยวเพิ่มผลผลิตของเรานะคะเป็นการลดต้นทุนปรับปรุงโครงสร้างดินนะคะเพิ่มธาตุอาหารให้ดินอย่างยั่งยืนด้วยไปกระตุ้นรากฝอยนะคะให้รากเดินดีแข็งแรงเสริมภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้กับพืชลดเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะเพิ่มผลผลิตคุณภาพดีด้วยเก็บเกี่ยวได้อย่างคุ้มค่า0638564789ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักหลากหลายเลยเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวนะคะจอดรถหน้าห้องพักก็เดินเข้าห้องพักกันได้เลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีครบนะคะสำรองห้องพักกันได้ค่ะที่089-903-1782นะคะ089-903-1782ค่ะช่วง นี้นะคะก็มาถึงในช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการทุกช่องทางของทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 MHz และก็ทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612 GHz นะคะดังไกล30กว่าจังหวัดเลยสนับสนุนรายการกันกับเราคุ้มค่าแน่นอนนะคะ9โมงเช้ายาวกันไปจนถึงเที่ยงนะคะขอบคุณบริษัททิพย์ทีวีผลิตภัณฑ์พืชสารซับไบโอ0860364789บริษัทอีสุตุพันเจริญลพบุรี0815524735ค่ะความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดตามความสามารถไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองพระบรมราโชบัติของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่งท้ายกันวันนี้เลยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง52เที่ยวบินส่งคืนผู้โดยสารจนกว่าจะแล้วเสร็จสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่น
4: ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: การบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระ52เที่ยวบินที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิย้ำเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้โดยสารผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเท่านั้นคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยเร่งจัดสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก52เที่ยวบินระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาโดยระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อคัดแยกและทยอยนำส่งให้ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและจะเร่งดำเนินการส่งจนได้ครบถ้วนส่วนการปฏิบัติการเที่ยวบินวันที่28กันยายนมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินขณะที่การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวม22เที่ยวบินในวันที่29ถึง30กันยายนครอบคลุม10เส้นทางอาทิกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการหมุนเวียนอากาศยานผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงนี้ควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินล่าสุดก่อนเดินทางไปสนามบินผ่านการบินไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หรือโทร023561111ตลอด24ชั่วโมงโดยอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติมมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: เลขาสภาพัฒน์เสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลาดำเนินการ8ปีแล้วเสร็จหากผ่านความเห็นชอบพร้อมดำเนินการทันทีคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายธนชาพิจยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทคาดว่าใช้เวลาดำเนินการ8ปีโดยหากมีโครงการนี้ก็จะสามารถตัดย่อยน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะเห็นกันอยู่ว่าเรื่องน้ำมันไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องมาบริหารจัดการวิธีเดิมไม่มีเครื่องมือใหม่ดังนั้นหากมีโครงการนี้ก็จะมีเครื่องมือบริหารเพื่อไม่ให้น้ำท่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการได้เพราะได้งบประมาณปี2570ไปแล้วจากนั้นจะไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงการคลังต้องเจรจาดูเรื่องของเงินกู้โดยจะดูให้เหมาะสมที่สุดหากเงินกู้มาเร็วก็จะดำเนินการได้ส่วนโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำซอยแยกจำนวนหลายคลองซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องโยกย้ายผู้คนที่ลุกล้ำน้ำออกไปให้หมดสองท่านเห็น
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลพบุรีค่ะ
8: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
9: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
10: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ 12:00 น.ถึง 12:30 น.ของทุกวันอังคารสำหรับรายการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะ
2: เพราะการสร้างประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตศูนย์กลางที่หลอมรวมผู้มีหัวใจมุ่งมั่นร่วมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสานพลังอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนขับเคลื่อนสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมด้านประชาธิปไตยในทุกมิติด้วยความเสียสละสร้างชุมชนที่ไร้ซึ่งการทุจริตสร้างสังคมแห่งความสงบสุข
11: การซื้อเสียซื้อเสียงเราก็เห็นบ้างหลังจากมีสสปชตขึ้นมาเราก็มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆเรื่องของการซื้อสินค้าเสียงเขารู้จักหน้าที่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจในจุดนี
12: ้ได้ผลเยอะนะทุกหมู่บ้านออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากเลยเกือบจะ 100% นะครับ
2: ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสสปชตที่มีความเข้มแข็งพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ทุกพื้นที่ทุกชุมชนสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความผาสุกความกินดีอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไปรับชมเรื่องราวดีๆและติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งกกต.
13: ทุกคนคิดว่าประชาธิปไตยสำคัญไหมครับคำตอบของทุกคนน่าจะเหมือนกันนั่นก็คือสำคัญถูกต้องครับและเพราะความสำคัญนี้เราต้องให้ประชาชนทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของประชาธิปไตยกกต.จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมาหรือเรียกสั้นๆว่าสสปชต.โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของคนในตำบลเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและส่งเสริมสมุดประจำตำบลในการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือตำบลมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งกกต.ได้ส่งเสริมสสปชต.มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นวาระแห่งชาติผ่านภาคีเครือข่ายสสปชต.ที่มีอยู่ทุกตำบลทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปลูกฝังเด็กและเยาวชนตามหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างในแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนตลอดการเดินทางที่ผ่านมาสสปชต.ได้เติบใหญ่แข็งแกร่งอย่างเป็นรูปธรรมพูดง่ายๆคือสสปชต.เปรียบเหมือนโรงบ่มเพาะประชาธิปไตยในระดับตำบลที่ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตลอดไป
14: สวัสดีครับท่านกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลผมนายเบญจพลลมสุวรรณอดีตผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งขั้นแรกเลยนะครับผมอยากจะให้ท่านกรรมการทั้งหลายนะครับท่านลองคิดดูที่ว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยจะเข้มแข็งได้อย่างไรข้อที่สองนะครับก็คือว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยของท่านเนี่ยจะทำกิจกรรมใดบ้างที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งเรื่องที่3นะครับอยากให้ท่านคิดเรื่องการอบรมครั้งนี้ท่านจะนำความรู้ไปเผยแพร่กับใครกลุ่มใดบ้างเราลองมาดูกันที่ว่ากิจกรรมที่ท่านจะทำเนี่ยเราลองแบ่งออกแล้วเนี่ยจะเป็นประมาณสัก3กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกคือการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนหมู่บ้านในตำบลของท่าน เราต้องเห็นได้ว่าการขยายผลความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะท่านจะสามารถนำความรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะไปขยายผลกับกลุ่มใดบ้างในตำบลของท่านและจริงๆแล้วในตำบลเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มอาสาองค์กรภาคประชาชนเนี่ยมากมายเหลือเกินนะอย่างเช่นกลุ่มอสมกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงกรรมการหมู่บ้านด้วยนะท่านสามารถจะนำความรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไปขยายผลนะให้กับสมาชิกของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้รวมถึงเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยอันที่2นะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีวิถีประชาธิปไตยแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าหมู่บ้านของท่านเนี่ยประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็จะเกิดความสงบสุขนะครับมีความรักมีความสามัคคีประชาชนขยันทํามาหากินใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นการดําเนินชีวิตพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ให้มีปัญหาในอาชญากรรมเรื่องยาเสพติดรวมทั้งมีพฤติกรรมการทุจริตหรือสิทธิ์ขายเสียงด้วยอันนี้เขาจะถือว่าจะเป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยครับครับเรื่องที่2คือเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งการรณรงค์เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจสามารถจะตัดสินใจเลือกตัวแทนที่ดีมีความสามารถมาทำหน้าที่ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้การรณรงค์และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งนั้นนะมีได้หลายวิธีเช่นการเป็นอาสาสมัครพัฒนาทางการเมืองช่วยเหลืองานของสสปชตในการรณรงค์ให้เพื่อนบ้านเนี่ยมาใช้สิ

0: ลือกตั้งจำนวนมากโดยมีการเฝ้าระวังตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมรวมทั้งกลดลงลดจำนวนบัตรเสียการดำเนินงานกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยซึ่งเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อทักประมาณทัก50กว่าปีที่แล้วครับเรื่องก็มีว่าเย็นวันศุกร์คุณครูเข้ามาในชั้นเรียนนะครับแล้วก็บอกเด็กๆทุกคนว่าวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งให้เด็กทุกคนเนี่ยได้ไปสังเกตการเลือกตั้งที่หน่วยใกล้บ้านของท่านเช้าวันอาทิตย์นะเด็กๆก็ไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแล้วก็ไปกันแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็สังเกตการอยู่ตลอดทั้งวันนะพอเช้าวันจันทร์ขึ้นมานะคุณครูก็ถามในชั้นเรียนว่าวันอาทิตย์ที่เป็นเลือกตั้งเนี่ยเด็กคนไหนไปบ้างเด็กคนก็ยกมือพร้อมกันหมดเลยนะครับผมก็ไปครับนะคุณครูก็ถามว่าเธอเห็นอะไรบ้างเด็กก็เห็นว่าตอนเช้าเนี่ยผมไปแต่เช้าเลยนะมีคนสัก 6-7 คนมาเนี่ยขนอุปกรณ์มานะมีหีบมีวัสดุมีอะไรต่างๆมากมายเลยแล้วก็มาจัดที่หน่วยเลือกตั้งนะครับมีบัญชีรายชื่อมีเอกสารเยอะแยะเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดตั้งหีบไว้ตรงกลางนะมีทุ้มเป็นเหมือนคูหาอยู่ข้างหลังหลังจากนั้นประมาณสัก 8:00 นนะพี่น้องประชาชนก็มาถึงก็มาดูที่กระดานแล้วเข้าไปยื่นบัตรประชาชนได้รับกระดาษมาแผ่นหนึ่งซึ่งพับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็เดินเข้าไปข้างหลังนะไปขีดเขียนอะไรก็ไม่ทราบนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเข้ามาหย่อนในหีบบัตรนะตกเย็นกรรมการก็เอาบัตรในหีบนะมานั่งนับกันนะเสร็จแล้วก็จบนับจากนั้นมานะครับเมื่อมีกกต.นะครับกิจกรรมเนี่ยก็ได้ถูกนำมาเขียนใหม่นะเรียบเรียงนะให้มีลักษณะของการเป็นแผนงานโครงการที่ดีขึ้นนะครับกิจกรรมเริ่มอย่างนี้ครับสัปดาห์แรกเนี่ยนะทันทีที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการสสปชต.เนี่ยนะครับก็จะมาประชุมวางแผนกันในการประชุมครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะมีการวางแผนว่าใครจะทำอะไรบ้างแบ่งหน้าที่กันอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยสสปชต.เนี่ยกรรมการเนี่ยสามารถที่จะไปคุยกับโรงเรียนได้นะเพราะโรงเรียนเนี่ยก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้มาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยก็ไปคุยเรื่องเตรียมการที่จะรณรงค์นะให้โรงเรียนเนี่ยทำกิจกรรมนะส่งเสริมประชาธิปไตยนะโดยการเตรียมการไปเลือกตั้งด้วยหลังจากนั้นแล้วสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับก็คือขั้นตอนของการเตรียมสื่ออุปกรณ์นะครับการเตรียมสื่ออุปกรณ์เนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับก็ดีเป็นป้ายก็ดีนะหรือว่าเป็นบัตรขีดคะแนนตัวอย่างนะครับบัตรสำหรับคนพิการคนอื่นเนี่ยนะก็เตรียมให้พร้อมในสัปดาห์ที่2นะพอเริ่มสัปดาห์ที่3เนี่ยนะครับกรรมการก็เริ่มนำมาเอาความรู้มาคุยกันมีการจัดการสาธิตนะให้เด็กดูว่าการเลือกตั้งคืออย่างไรทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยนะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งพอสัปดาห์ที่5นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะก็เรียกว่าการรณรงค์โค้งสุดท้ายเนี่ยนั่นในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสสปชต.อาจจะร่วมกับท้องถิ่นก็ดีนะครับหรือว่าโรงเรียนนะมีการรณรงค์ไปตามถนนหนทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดการกระตุ้นว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วนะทุกคนจะได้เตรียมพร้อมที่จะไปเลือกตั้งสำหรับสัปดาห์ที่6ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็มีวันเดียวครับคือวันเลือกตั้งนะก็ไปเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพนะเลือกให้ได้ผู้แทนที่ดีสำหรับสสปชต.หลังจากที่ดูการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กลับมาประชุมกันเพื่อที่จะมาตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอะไรที่เราคิดว่าเรายังไม่ได้ทำแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำในครั้งต่อไปในเรื่องเหล่านี้นะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากมันจะเป็นวิธีทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถจะได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยประกอบไปด้วยกับการเลือกตั้งจากที่เราเคยมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับเราเคยทำในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็ปรากฏว่านักเรียนเนี่ยนะครับก็วาดภาพเด็กก็วาดพ่อแม่จูงลูกไปเลือกตั้งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นว่าได้เกิดการกระเพื่อมของสังคมในการเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการเลือกตั้งด้วยปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์มากมายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมเห็นว่ากิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยนะเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทุกกิจกรรมเนี่ยทุกคนก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจัดระเบียบให้มีขั้นมีตอนที่ดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็รายงานผลเพื่อจะติดตามการทำงานของผู้แทนของเราต่อไปครับในการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหลักการสำคัญเนี่ยเป็นสาระที่เราจะต้องเข้าใจให้ได้ในหลัก6ประการเนี่ยนะจะเป็นพื้นฐานหลักแรกเลยเนี่ยก็คือหลักอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนหลักอำนาจประชาธิปไตยของชนคืออะไร ก็คือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับอำนาจของประชาชนเนี่ยจึงจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงส่วนหลักที่สองเนี่ยหลักสิทธิเสรีภาพนะประชาชนทุกคนเนี่ยย่อมได้รับสิทธินะสิทธิคืออะไรคือประโยชน์ประโยชน์ที่รัฐบาลคุ้มครองโดยกฎหมายนะครับอะไรก็ตามที่กฎหมายคุ้มครองเนี่ยแล้วเป็นสิทธิของประชาชนเนี่ยประชาชนจะต้องได้รับส่วนหลักเสรีภาพเนี่ยก็คือความอิสระใช่ไหมครับอิสระที่แสดงจะทำหรือไม่ทำก็ได้นั่นขึ้นอยู่กับประชาชนแต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีด้วยซึ่งหลักอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการพูดในการอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะนั้นทุกคนก็ต้องรับฟังความเห็นของผู้อื่นด้วยหลักที่สามเนี่ยก็คือหลักของความเสมอภาคอันนี้ความเสมอภาคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือเรื่องของโอกาสเพราะในสังคมเนี่ยคนเราเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะบางคนก็เป็นคนพิการนะไม่สามารถจะทำอย่างบางอย่างได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีการให้โอกาสที่เกิดความเสมอภาคให้เขาได้ทำกิจกรรมนั้นได้เหมือนกับคนอื่นได้เท่าเทียมกันแล้วก็หลักสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับคือหลักพารดรภาพนะหลักเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของความสามัคคีปองดองความสมานฉันท์แล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยจะมีพี่ป้านะอาเราเรียกกันเหมือนญาติสนิทนี่คือหลักของความสมานฉันท์นะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยเขาไม่มีอย่างเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของสังคมไทยหลักที่5คือหลักในประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องใช้กันมากก็คือหลักเหตุผลครับเหตุผลเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วในชีวิตนะครับในการแสดงออกหรือความคิดใดๆก็ตามเนี่ยถ้าจะต้องมีเหตุผลรองรับนะการวินิจฉัยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในสังคมเนี่ยนะจะต้องใช้เหตุผลเนี่ยไม่ใช้อารมณ์นะฉะนั้นเหตุผลของใครจะดีที่สุดเนี่ยก็ต้องมาใช้เสียงข้างมากในการตัดสินแต่อย่างไรก็ตามเสียงข้างมากตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยนะครับว่าเขาเห็นอย่างไรแล้วนำมาใช้ร่วมกันได้แล้วก็หลักสุดท้ายครับคือหลักนิติธรรมบางคนชอบใช้คำว่าหลักนิติรัฐนิติธรรมครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ควบคู่กันการปกครองประเทศเนี่ยต้องใช้กฎหมายที่เราเรียกว่านิติรัฐแต่ว่าหลักที่สำคัญที่เราเรียกว่าหลักนิติธรรมก็คือว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยจะต้องออกมาในอย่างเป็นธรรมนะโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือความเห็นของประชาชนนะแล้วก็การบังคับใช้โดยผู้บังคับใช้กฎหมายก็ลงบังคับใช้อย่างเป็นธรรมด้วยนะเพื่อให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างสงบสุขนะครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่สสปตเนี่ยดำเนินการเนี่ยนะที่ผมทราบมาทั้งหมดประมาณ3ประการเลยนะครับนะก็คือว่าหนึ่งท่านจะต้องไปเผยแพร่ความรู้ให้กับในชุมชนหมู่บ้านของท่านโดยวิถีประชาธิปไตยสองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการนำหลักประชาธิปไตยไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนของท่านเนี่ยก็จะทำให้ประเทศชาติเรานั้นเกิดความมั่นคงและก็เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับ
1: และรายการของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและอย่าลืมติดตามรับฟังรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
3: กกต.ลพบุรีกก

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตนะครับวันนี้วันอังคารยังเป็นอีก1วันนะครับตามประกาศของคณะรัฐมนตรีที
1: ่ที่ยังหยุดเป็นวันหยุดราชการ
2: นะครับก็4พื้นที่มีกรุงเทพมีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: แต่วันนี้ท้องฟ้าดูสดใสขึ้นนะคุณณัฐา
2: ใช่ครับก็บางคนบอกว่าแสงแดดแรกนะครับหลังจากที่โอ้โห 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครึ้มนะคะมีแต่เมฆฝนดำๆแล้วก็ฝนโปรยกันตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันวันนี้น่าจะดีแล้วนะคะน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็หวังว่าหลายๆพื้นที่น้ำจะลดลงแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวสารของเรากันดีกว่าค่ะ
2: ครับก็เริ่มต้นกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีทางด้านของพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีท่านเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ด้วยนะครับท่านก็ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานพร้อมเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่ชนวัดพิชัยแล้วก็ชุมชนเพชรคลองจันทน์นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะและในวันเดียวกันค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยใน3พื้นที่นะคะมี3เขตด้วยกันได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันยาวแล้วก็ชุมชนซอยสมหวังชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเกิดฝน

0: ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรเนี่ยนะครับจนระบบระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ทันก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทุกเขตนะครับ50เขตซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับบูรณาการความร่วมมือกันเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารสิ่งของที่จำเป็นนะครับตลอดจนการย้ายสัมภาระแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับจากพื้นที่ประสบอุทกภัยออกมายังพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีประชุมครม.ด้วยนะคะก็มีวาระที่สำคัญในการพิจารณาเห็นชอบโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยโดยวาระที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะที่ประชุมครม.ก็พิจารณาอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวก็ได้แก่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใช้เวลา8ปีนะคะคุณผู้ฟังวงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็โครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะคะวงเงินประมาณ 90,000 ล้านบาทส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์แล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเห็นว่าอาจจะมีการประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วยจากเด
0: ิ
1: มที่เคาะ28ถึงวันนี้ใช่ไหมคะ2วันใน4พื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อันนั้นสมุทรปราการใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมีการแถลงแล้วเป็นยังไง
0: อันนี้ก็เป็นข้อรับนะครับและการโฟกัสติดตามกันก็คือเรื่องของฝนวันนี้แหละคุณบ้านรัฐมนตรีนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังมีการเปิดเผยถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ใจตุ้มต่อมๆนะครับแต่เห็นแสงแดดออกที่บอกว่าเป็นแดดแรก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกดีใจเพราะว่าโอ้โหมันขมุกขมัวเรื่องของฝนเนี่ยมาหลายวันนะครับซึ่งในส่วนของเมฆฝนหรือว่าในส่วนของฝนต่างๆนะครับก็อยากจะให้ติดตามกันในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากที่มีการโดนติงไปว่าเอ๊ะคำพูดหรือว่าการสื่อสารเนี่ยเอาอยู่มันยากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนฟังหย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ฟังแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะว่ามันขนาดไหนที่บอกฝนตกหนักเนี่ยหนักประมาณไหนแค่ไหน
0: ครับเนี่ยนะ
1: แต่สุดท้ายกลายเป็นตกทั้งวันเลย
0: นะนายกท่านก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงการสื่อสารสักหน่อยนึงนะครับล่าสุดเห็นว่ามีการการปรับโฉมใหม่นะครับการสื่อสารในรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ก็หลักๆก็คือ2คลองนะครับในช่วงนี้คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของคลองเปรมประชากรด้วยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเขาก็เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่แล้วครับตลอด24ชั่วโมงทำให้ในส่วนของระดับน้ำในหลากหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มมีแนวโน้มนะที่ดีขึ้นถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเติมเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สำหรับน้ำท่วมผิวจราจรก็ลดลงเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าหากไม่มีฝนตกมาเติมนะอย่างไรก็ตามก็ยังมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลากหลายจุดเลยค่ะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ก็ระบุว่าพื้นที่กทม.เนี่ยไม่พบกลุ่มเมฆฝนกลุ่มฝนนะคะอ
0: ุ
1: ณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาดูไว้ก็26องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส96อันนี้เราก็อาจจะคาดคะเนไม่ถูกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาบอกว่าสถานการณ์น่าจะลดลงอ่ะนะคะ
0: ครับนี่นะครับก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงค่ำของค่ำคืนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับทางด้านของคุณชาชาสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่อดทนลงไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มีสถานการณ
1: ์ได้นอนพักบ้างไหมเนี่ย
0: ฮะก็เห็นไปปรากฏตัวในทุกพื้นที่แต่ท่านก็เอาเต็มที่จริงๆอ่ะนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัดเนี่ยนะครับก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งก็รองรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยปัจจุบันสถานพักพิงหรือว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้มีพี่น้องประชาชนเข้าพักอยู่ประมาณ700คนแต่ว่าเขาสามารถที่จะรองรับได้ถึง 1,500 คนนะครับส่วนใหญ่ผู้เข้าพักก็คือผู้ที่ประสบภัย

0: จากเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะฮะ
1: น้ำท่วมหนักเหมือนกัน
0: พื้นที่น่าจะใหญ่กว่าคลองจันทน์ด้วยนะเนี่ยนะครับก็มีทางด้านของผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะครับคุณธราพงษ์เพชรคงเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีความต้องการในเรื่องของนมผงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: พูดถึงศูนย์พักพิงดิฉันเห็นเดี๋ยวนี้นะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ
0: ่
1: ะมีมุ้งด้วยที่นอนน่ะม
0: ี
1: ม
0: ุ้
1: งให้ด้วยก็เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในหลายส่วนในส่วนของกองทัพเราก็เข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้คุณณฐาบอกว่าอะไรนะต้องการนมผงสำหรับเด็กใช่ไหมคะแล้วก
0: ็
1: ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กซึ่งก็โอ้โหเด็กๆน้อยๆนี่น่าสงสารจริงๆก็ตอนนี้นะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของอาหารน้ำดื่มแล้วก็อย่างที่ว่านมผงหรือว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้นะคะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่2จุดบริจาคได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวให้ไว้หน่อยนะคะ
0: เบอร์1ก็ยังด
1: ีได้ค่ะ0816112878ค่ะ0816112878นะคะอันนี้ส่วนของอาคารสำนักการระบายน้ำแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศเบอร์โทร0894461855 0894461855ค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: ่รักและผูกพันนะครับของพี่เบิร์ดธงชัยนักอินไตนะครับ
1: จะไปในทันใดเลย
0: เนี่ยนะฮะ
1: ดูแล
0: ครับก็เพลงนี้ได้สองนัยยะนะหนึ่งก็คือน้ำท่วมจะไปในทันใดคือไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยรักและผูกพันนะครับในช่วงนี้ปลายเดือนกันยายนเรื่องของการเกษียณอายุราชการนะครับเดี๋ยวมาต่อเรื่องน้ำท่วมกันสักนิดนึงนะครับไปกันอย่างเร็วๆเลย
1: เร็วๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวอยากจะให้ไปที่เรื่องของการเกษียณอายุด้วยนะครับ
1: เราก็ไปแบบรีบๆกันเลยนะคะ
0: เอามาดูที่กองทัพบกกันบ้างนะครับมนุษย์ชุดเขียวน
1: ะ
0: เห็นอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยจริงๆนะครับล่าสุดทางด้านของพลตรีวินไทสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับบอกว่าจากการติดตามแล้วก็สรุปในเรื่องของการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับหลากหลายพื้นที่ในขณะนี้ยังเจอกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมขังก็ส่งผลแหละคุณผู้ฟังนะครับบ้านเรือนสถานที่ประกอบกิจการร้านรวงต่างๆนะครับเส้นทางการจราจรถนนหนทางนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนกระทบทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ในส่วนของทหารเองก็อำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเนี่ยมีการอำนวยการแล้วก็ประสานปฏิบัติกับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะคะหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็รวมถึงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ด้วยมีการติดตามสถานการณ์ดูแลปรับในเรื่องของกำลังพลทรัพยากรให้เหมาะสมต่างๆนะคะใช้กำลังพลกว่า 4,000 นายเลยนะคุณยานพาหนะ288คันเรือยางอัดลมแล้วก็เรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามขาดไม่ได้9คันแล้วก็รวมถึงโดรนต้องเอาไปใช้ด้วยอีกนะคะเป็น2ระบบก็กระจายช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับก็โดรนเนี่ยมีการส่งขนย้ายสิ่งของเนี่ยไปให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็นำโดรนนี่แหละจากภารกิจด้านความมั่นคงมาปรับใช้
1: มาช่วยเหลือประชาชนส่งอาหารนะคะ
0: ให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับหลากหลายเขตคุณผู้ฟังครับในภาพรวมของกองทัพภาคที่1อาจจะอ่านหน่วยย่อยได้ไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตบางกะปิเนี่ยที่เคหะคลองจันแล้วก็ในส่วนของเขตลบเคหะร่มเกล้าด้วยนะครับและพื้นที่ปริมณฑลก็ปทุมธานีนะครับมีในส่วนของต่างจังหวัดปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีก่อนหน้านี้นะครับโดยท่านโฆษกกองทัพบกท่านก็กล่าวบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกท่านสั่งการนะครับให้มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่ในช่วงนี
1: ้พื้นที่ต่างๆนะมีมากมายที่หนักในอย่างเขตบางกะปิเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเคหะคลองจันอันนี้เนี่ยทางกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลยานพาหนะเข้าไปดูแลแล้วนะคะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกัน
1: มีนิดนึงคุณณัฐาข้ามไหมหรือว่าจะพูดถึงเขตอื่นต่
0: สักนิดนึงก็ได้ครับ
1: ปราจีนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปต่างจังหวัดบ้างสิน่าพูดถึงกรุงเทพทางจังหวัดปราจีน
0: ปราจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่สองนะครับรักษาพระองค์ก็ดูแลกันอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ชลบุรีเนี่ยบนทหารบกที่14นะครับเขายังลงพื้นที่กันอยู่นะฮะ
1: ปทุมธานีด้วยก็เข้าไปพอสมควรดิฉันมีอยากจะเล่านิดนึงคือเรื่องของรถลาม้าใช้เนี่ยเข้าไปลำบากคุณค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันสูงมากตอนนี้ทหารเขามีการปรับนะคะกรมการขนส่งทหารบกค่ะมีการติดตั้งท่อไอเสียใหม่ให้สูงขึ้นดิฉันข้ามไปข้ามข่าวเลยนะคะก็จากสถานการณ์นี้ค่ะกองทัพบกโดยกรมการขนส่งทหารบกแล้วก็ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถติดตั้งท่อไอเสียของรถบรรทุกเนี่ยให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐานขึ้นมาอีกทำให้สามารถลุยน้ำไปที่ที่ลึกกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจรับส่งประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันทีก็ต้องมีการปรับตัว
0: เนี่ยนะฮะก็เป็นในมิติภาพรวมนะครับที่หน่วยทหารเราได้ระดมสรรพกำลังแล้วก็ทุกมิติเลยของการช่วยเหลือนะครับต
1: ั้
0: งแต่เรื่องของการป้องกันแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดจนเดี๋ย
1: ว
0: หลังจากนี้ด้วยนะคุณแอนคุณบ้านรัฐมนเดี๋ยวพอน้ำลดลงเนี่ยเราก็เข้าฟื้นฟูกันต่อ
1: ใช่ค่ะมาถึงพิธีเทิดเกียรติแล้ว
0: ช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับช่วงเดือนตุลาคมก็จะเข้าสู่ในช่วงของงบประมาณใหม
1: ่
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้าราชการต่างๆก็จะมีการเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาบุคคลที่เกษียณอายุราชการเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของหน่วยงานมากๆอย่างเช่นกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลของกองทัพบกประจำปี69นะครับก็จัดขึ้นที่โรงเรียนจปร.นครนายกนะครับมีพลเอกพนังครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการจัดงานครับ
1: กิจกรรมนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งพิธีถวาย ายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5ที่ศาลาวงกลมนี่เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนร้อยนะคะที
0: ่
1: จะต้องไปสักการะนะคะศาลาวงกลมเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าพิธีเทิดเกียรติแล้วก็มอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการนะคะแล้วก็พิธีสวนสนามเทิดเกียรติในทหารชั้นในพลแล้วก็พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับในขณะนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยานะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนท่านอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณนายนะครับ
0: ครับ
4: มีสองประเด็นสำคัญที่เราต้องติดตามกันเลยนะครับเรียกเรียกว่าประเด็นแรกซะก่อนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยครับก็อุ้มอรไทยกันหนักมากเลยนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลก็บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่วมสุดขีดทั้งหมด50เขตเนี่ยนะครับครึ่งอกรถครึ่งคันเนี่ยครับไปที่ถนนลาดพร้าวเพชรบุรีตัดใหม่โผล่โยตินวิภาวดีวิภาวดีรังสิตนะครับรามอินทราบางเขนนะครับเรียกว่าทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยนะครับอย
0: ่
4: างไรก็ตามทั้งถนนแถบลาดกระบังก็ดีที่ถนนรามคำแหงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทั้งบางกะปิทั้งกรุงเทพกรีฑาสุวินทวงศ์เนี่ยโน้มน้ำท่วมหนักมากๆก็เริ่มตกตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนเนี่ยครับ
0: ครับ
4: ผู้ป่วยติดเตียงก็ดีคนชราผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับก็ต้องเตรียมเอาของอาหารน้ำดื่มซึ่งยารักษาโรคเนี่ยส่งผลกระทบนับหลายผมว่าน่าจะมาสัก 4-5,000 คนเนี่ยนะครับคุณแนงคุณนักถาครับ
0: ครับ
4: อย่างไรก็ตามก็ทั้งรถเมล์ก็พยายามที่จะวิ่งให้ได้เรียกว่าคือมันวิกฤตหนักสุดมากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยหนักมากๆในรอบ15ปีมาซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งซ้ำลงไปอีกเนี่ยส่งผลกระทบให้ในเลือดทุกแห่งในเฉพาะในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับหน้าอนาจใจมากอย่างไรก็ตามทั้งนี้เนี่ยนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะเนี่ยก็ต้องมีการกู้กันอีกนี่นะครับชาวบ้านชาวช่องที่แฟลตทองจันทร์ที่คลองจันเนี่ยนะครับท
0: ่
4: านนายกอนุทินเนี่ยเดินทางกลับจากมหานครนิวยอร์กไปประชุมที่ UNGA ครั้งที่81เนี่ยแล้วไปลงพื้นที่ก็ถูกชาวบ้านชาวช่องไล่ว่ามาทำไมมาทำไ
0: ม
4: รวยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาหรอกนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านจะคือเรียกว่าคือมาช้าไม่ทันการเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการโมโหหิวด้วยอะไรตอนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็เรียกว่าไล่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าท่านนายกอนุทินก็ฝากให้กำลังใจท่านด้วยท่านก็ยังเดินทางกลับมาเสร็จก็ยังมาดูแลพี่น้องประชาชนที่สัตว์ที่คลองจันเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับในต่างจังหวัดก็มีหนักพอสมควรทั้ง จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองที่อำเภอวัทยาจันทบุรีตราดนะครับฉะแก้วที่แม้ทั้งเขาใหญ่ก็ดีซึ่งรัฐบาลเนี่ยผมน่าเชื่อว่าอาจจะอยู่ยากในช่วงทั้งหมดเนี่ยอยู่เพียง11เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรียกว่าในเรื่องพลังศรัทธาความมั่นอกมั่นใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยต่อรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยน่าจะลดน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับ
5: ครับ
4: ทั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เรียกว่าลำบากใจมีการทำลายทายทักเนี่ยก็ถูกเรียกว่าถูกเทถูกถล่มกันหนักมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอาจารย์ชัชชาติเนี่ยรู้สึกว่าท่านก็คือเรียกว่าเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั่วทั้งหมด50เขตเลยแต่บางชลบุรีเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่คือเรียกว่าคือน้ำไม่ท่วมเลยเขาอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เรียกว่าได้รับคะแนนนิยมทั้งที่ดีทั้งที่ก็เป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็พี่น้องประชาชนที่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งที่แหล่งตลาดคลองจันเนี่ยก็บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนะครับเรื่องคลองจันเนี่ยรามคำแหงก็ไล่นายกอนุทินอย่างมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุอาเภษวิกฤตหนักนะครับอาจจะมีทั้งหาดใหญ่ทั้งภาคใต้เห็นบอกว่าจะมีระลอก2ตามมาอีกเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารเลยซื้อบะหมี่มาม่าอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเก็บกักตุนเอาไว้เนี่ยนะครับ ทั้งนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมในเรื่องของงบที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าท่านเอกนิติเนี่ยท่านก็มีการประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจตรงมีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณน้ำท่วมโดยดูแลค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างที่ประสบภัยทั้งภาคนี่เดิมทั้งแรงเงินทุนเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและสามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อตามถ้าดูตามสภาพเนี่ยรถมิดครึ่งคันตลาดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็นำมาวางขายกันแต่คนไทยเนี่ยก็ยังยิ้มได้เนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อว่ายังยิ้มกันได้แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็น้ำก็เริ่มระบายลงนะเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยสะอาดเงียบคลิปเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน้ำเรียกว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็มีการที่จะดูแลในเรื่องของสินเชื่อฟื้นฟูจากราชการออมสินบรรดาทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนจำนวนมากเนี่ยนะครับของบรรดาบรรจัดสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาผู้อยู่อาศัยนี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประชุมในเรื่องของของธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับแล้วก็ยังดูแลในเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องเร่งดำเนินการ4ข้อข้อที่1ก็มีการตรวจสอบคุ้มครองตามกรมธรรม์ป้องกันสาธารณภัยเนี่ยครับ2ก็เก็บหลักฐานต้องเรียกว่ามีการเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับความเสียหายให้ครบถ้วนข้อที่3ก็แจ้งเหตุทันทีที่ดำเนินการได้ข้อที่4ก็เตรียมเอกสารเรียกร้องเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยก็หมายทดแทนเนี่ยก็ให้ครบถ้วนสองที่สุดก็คือว่าการความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเส้นทางที่ผมประสบเนี่ยผมคิดว่าอาจจะนับอาจจะหมื่นล้านหรืออาจจะถึงแสนล้านก็เป็นได้นะครับมาในประเด็นที่สองที่หนักที่สุดก็เรื่องหัวสวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าแถลงที่ผ่านมาก็บอกว่ารอดหมดนะครับแต่ยังไม่น่าจะจบนะครับบอกว่าเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขแต่ผมก็ต้องสงสัยว่าตรงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องของรัฐบาลก็ดีในเรื่องของวุฒิสภาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ายังยาวนานยังยืดเยื้ออย่างพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเฝ้าติดตามดูว่าในเรื่องของศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปแต่ความสงบเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่สงบเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันดูว่าในเรื่องของหัวสวก็ดีเรื่องการบ้านการเมืองเห็นบอกว่าจะมีการสอบคณะรัฐมนตรีนะครับก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับแต่ครับว่าอะไรมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องการเมืองเนี่ยขณะนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าขาดเสถียรภาพอย่างแน่นอนครับคุณแดงคุณได้ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวต้องตามดูกันครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับเราทุกคนได้ติดตามรับฟังขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ชยายิ้มวิไลค่ะ
0: ครับก็น่าจะได้นิดนึงนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแอดมินโพสต์บอกหัวจะปวดนะแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวอีกแล้ว
1: ต้นเดือนหน้าใช่ไหม
0: ต้นเดือนหน้าก็บอกว่าช่วง5ถึง10ตุลาคมนะครับฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะแอดมินว่าอย่างนี
1: ้
0: น
1: ะฮะถ้าตกมาแบบเป็นปกติที่เคยตกอ่ะสมัยก่อนที่จะตกแบบถี่ทั้งวันทั้งคืนก็น่าจะพอไหวนะ
0: นี่พอ
1: แต่
0: เพราะเขาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเนี่ยคอมเมนต์คนเข้าไปก็บอกว่าเออนะอย่างนี้เข้าใจขึ้นง่ายหน่อย
1: ตรง
0: ๆเนี่ยคนที่บอกว่าแอดห้ามลานะกลัวคนเก่ากลับมา
1: ค่ะ
0: อ่ะล่ำลากันแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์30กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานเตือนประชาชนเฝ้าระวังหลังน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำ30กันยายนนี้คาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสัก
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยณวันนี้เขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำถึง 96.49% ของความจุอ่างและมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 737.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 63.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า7วันกรมชลประทานคาดว่าจะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่30กันยายน69เป็นต้นไปดังนี้30กันยายนระบายน้ำ115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน1ตุลาคมระบายน้ำ230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 19.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและ2ตุลาคมระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรอย่างไรก็ตามคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและไม่ส่งผลกระทบเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสักแต่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศษสิริดิพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำโดยทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรวดเร็วความพร้อมของบุคลากรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดจนเครื่องมือและเครือข่ายสนับสนุนที่สามารถเข้าถึงพื้น
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้ว ยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสียตัวนะคะวันนี้เลือกเพลงของคุณปองปรีดาเลยค่ะลุงสรพงษ์นี่น่าจะชอบเพราะเคยแนะนำเพลงของปองปรีดาไว้เนาะใช้เสือเสียตัวกันด้วยคุณลุงสุชาตินี่ก็น่าจะชอบนะที่อยู่บ้านโคกช้างใช้เสือเสียตัวกันด้วยนะคะเนาะพระเสือเสียตัวจะดูแลบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ตรงไหนจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราเคยทำเนาะหรือจะทำการเกษตรเราต้องบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้อันนี้ต้องบำรุงเลยทีเดียวเลือดฝาดจะได้สมบูรณ์เสือ11ตัวพร้อมดูแลไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมสามารถที่จะซื้อไปปุ๊บก็กรึบไปเลยหาซื้อได้ทั่วไปพร้อมกับยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111เรามีครบยากระสายเส้นตราหัวเสือนะคะยากระสายเส้นตราหัวเสืออันนี้พี่น้องประชาชนก็ชอบใช้โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยระบบขับถ่ายไม่ดีหรือว่าเป็นกระสายถ้าเป็นชนิดเม็ดต้องอ่านฉลากยาอธิบายกันชัดเจนเลยว่าเราจะใช้แบบไหนยังไงนะคะเนาะลองหาซื้อไปใช้กันดูขอบคุณนะคะที่เลือกเอาเสือเสียตัวไปดูแลตัวเองกันค่ะเรามียาน้ำแก้ไอสูตร11นี่พี่น้องประชาชนก็จะบอกกับทวีปเลยทีเดียวว่าแม้เสือเสวยตัวครบวงจรที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมานานหาซื้อได้ทั่วๆไปใครก็ใช้ถ้าจะพูดถึงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าเสือ11ตัวเท่านั้นค่ะเนาะบางท่านที่บอกกับทวีปเลยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเหมือนป้ากนกวรรณกับลุงประสิทธิ์บอกแม่มาเป็น FCเต็มตัวของเสือเสวยตัวเนาะเพราะว่าคุณป้ากนกวรรณเนี่ยอายุอานามก็อุ้ยป่าเท่านี้แต่ยังกระปรี้กระเปร่ากระชุ่มกระชวยทายอายุกันไม่ถูกเลยเนาะอ้าวใช้กันนะคะท่านฟังค่ะมีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวกันด้วยแนะนำเพลงเข้าสู่รายการกันมาเยอะทีเดียวนะคะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทวีปเลือกให้ฟังอีกชุดหนึ่งแล้วกันโทรศัพท์กับหาขอเพลงก็0819942054ถ้าพิมพ์โทรไลน์ก็ได้เนาะเบอร์นี้ล่ะค่ะ

ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังหรือว่าป้าป้าลุงลุงของทวีปแบบฟังเพลงในชุดนี้แล้วคิดถึงนะคิดถึงครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราทำไร่ทำนาทำการเกษตรนี่เป็นสวรรค์ของชาวนาบางคนนี่พูดให้ทวีปฟังเลยโดยเฉพาะสาวๆจากบางบอนแต่ตอนนี้เมื่อก่อนนี่ก็ทำนาเนาะเขาเล่าให้ฟังเนาะแต่ตอนนี้ก็ไปอยู่กรุงเทพไปแต่พอเห็นอะไรในโซเชียลที่มีรูปทำไร่ทำนาบอกอยากจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าในวัยเด็กของเราถ้าจะมีความทุกข์ก็ทุกข์แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเนาะพ่อแม่ของเราก็จะแก้ไขให้ได้หมดเลยไม่ว่าจะทุกข์เรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่พอเราแยกครอบครัวถ้ามีความทุกข์เป็นบางคนที่เขากตัญญูเนี่ยความทุกข์ของเขาไม่ยอมไปให้ทั้งพ่อแม่รู้สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองคนเดียวนะคะก็เลยมีความหวังน้อยๆว่าเอาชีวิตสมัยวัยเด็กเนี่ยกลับมาคิดมามองทำให้เรามีความสุขแต่เราจะกลับไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองอะเนาะในยามที่เราก็แยกมาเป็นอีกครอบครัวก็ต้องแก้ไขกันไปแต่ขอเป็นกำลังใจทุกท่านถ้าชื่นชอบเพลงไหนท่านผู้ฟังบอกทวีปค่ะ0819942054แล้วก็ดูแลตัวเองไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยต้องสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงที่ทวีปบอกว่าเสือ11ตัวเนี่ยค่ะเนาะหลายท่านที่ได้ใช้จะบอกเลยเขามีสมุนไพรไทยจีนมากมายอธิบายกันไม่หมดเนาะตัวยาสำคัญที่บอกนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ใช้เหล้ามาเป็นกระสายยานะคะท่านฟังคะเวลาเราใช้เราก็กรุ๊ปพอเป็นกระสายยาเนาะพอเลือดฝาดเดินสะดวกเนี่ยค่ะกำลังวังชาก็จะดีจะมีป้าป้าลุงลุงของทวีปก็จะอธิบายให้ฟังเหมือนที่ทวีปบอกไม่ว่าจะเป็นชนิดผงเขานำมาชงกับเหล้ากับน้ำร้อนถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนนะป้าจ๋าป้าปากหันมาใช้กันเยอะนะคะถ้าเป็นชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนเนี่ยน้ำยาสีแดงก็กรึบแต่บางคนบอกก็เอาสะดวกง่ายสบายก็ขอเป็นชนิดน้ำละกันเพราะว่าผสมผสานมาเรียบร้อยเป็นสูตรโสมเกาหลีเขามีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมท่านผู้ฟังก็ลองเลือกดูแล้วยังมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายเป็นชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณค่ะหาซื้อได้ทั่วไปพร้อมกับยาน้ำแก้ไอสูตร11กระแอมกระไอกันบ่อยๆเหมือนหนุ่มที่อยู่พฤกษา13เนี่ยค่ะกระแอมกระไอบ่อยอยู่รังสิตเนี่ยแต่ฟังทวีปอยู่นะต้องไปหาซื้อยาน้ำแก้ไอสูตร11เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีจำหน่ายกันตามร้านขายยาทั่วประเทศท่านผู้ฟังจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนสามารถไปซื้อได้เลยค่ะเนาะไปซื้อได้เลยบอกตามที่ทวีปเปลี่ยนให้ทราบหรือว่าอยากจะใช้สบู่ TG 11ของเสือ11ตัวก็ได้ไม่ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุดชาตินะลุงนะนะเพราะว่าคิดถึงกันอยู่ละลุงเป็นห่วงกันด้วยโทรศัพท์กลับมาบางครั้งทวีปยังไม่ได้รับสายก็ไม่โกรธกันเนาะหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะเพราะจะมีลุงๆป้าๆที่ให้กำลังใจหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวมากมายเลยอย่าปล่อยเนิ่นนานจะช้านานโทรศัพท์กลับมาบอกว่าสุขภาพยังดีอยู่เหมือนป้ากนกวันป้าวิไลลุงประสิทธิ์ลุงนิดปนวลเนี่ยถ้าเป็นลุงนิดปนวลเนี่ยนะถ้าเสียงทวีปออกไปแม่รู้สึกว่าจะไม่เท่าที่ควรเนี่ยลุงนิดเนี่ยโอ้โหจะฟังได้อย่างครบถ้วนมีหนุ่มๆจากชัยบดานจังหวัดลพบุรีจากชัยนาทและอีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะดูแลตัวเองนะคนเราเนี่ยมีชีวิตเป็นของตัวเองเนาะไม่ว่าจะทำอะไรการยอมรับความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องคนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีแล้วก็ผลร้ายที่เกิดขึ้นเพราะการยอมรับนั่นเองนะคะจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่ได้เลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะ
คนเราเนี่ยทำอะไรผิดก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะเป็นลูกผู้ชายเนี่ยต้องยอมรับความจริงแบบลูกผู้ชายหรือจะเป็นสุภาพสตรีนะถ้าเป็นคนกล้าหาญทำผิดด้วยประการใดไม่ต้องหลบซ่อนหรอกค่ะยอมรับความจริงทุกคนเขาก็จะมีเหตุผลเหมือนกันทั้งนั้นเลยทีเดียวเนาะคนเราเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยถ้ามีปัญหาในตัวเองก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมถึงเป็นคนที่โกรธง่ายอารมณ์หงุดหงิดก็ง่ายนะแล้วก็อารมณ์เสียต่อคนรอบข้างก็ง่ายทวีปจะพูดหลายครั้งเรื่องของการโกรธหรือจะเป็นคนหัวร้อนเนี่ยค่ะท่านฟังอันนี้จะไม่ค่อยดีนะเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นตามท้องถนนเนี่ยเยอะทีเดียวเรื่องของการขับรถเนี่ยนิดๆหน่อยๆเราให้อภัยกันไม่ได้สำหรับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะความโกรธอย่าให้เกิดขึ้นกับเราเวลาโกรธอย่าไปพูดอะไรอย่าไปทำอะไรเพราะว่าถ้าเวลานั้นเนี่ยมักจะเป็นคำหยาบและเกินเหตุผลนะคะเพราะแรงโทสะนี่เองเราต้องพยายามข่มใจค่ะนิ่งไว้ก่อนหายโกรธแล้วจึงค่อยพูดชี้แจงเหตุผลตามความเป็นจริงเราต้องอธิบายค่ะแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการทำเช่นนี้แม้จะไม่สะใจเราไม่สะใจพวกเสมอนอกที่มักตามใจตัวเองทำอะไรตามแรงบันดาลของโทสะแต่มีผลดีในบั้นปลายนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเหตุผลในการที่จะคุยกันไม่ต้องเสียใจภายหลังว่าเราพูดสิ่งที่ไม่ควรออกไปจะเป็นการฝึกฝนตนเองให้สามารถควบคุมตนเองได้ตนหรือจิตที่ฝึกฝนดีแล้วควบคุมดีแล้วย่อมมาซึ่งความสุขค่ะนะคะการฝึกจิตได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะฝึกจิตและฝึกใจให้สวยให้สดใสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าแม้แต่ความที่เราโกรธจนเหลือเกินเกือบระงับไม่อยู่แต่ถ้าเราฝึกจิตอย่างดีแล้วเราจะนิ่งเฉยได้ในระหว่างที่นิ่งเฉยนะระงับความโกรธเอาไว้ได้สิ่งเลวร้ายต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นกับเราค่ะทวีปจะพูดทุกวันนะเรื่องการปล่อยใจให้วางเนาะให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเองจะไม่เดือดร้อนในภายหลังอย่าให้โทสะเกิดขึ้นกับตัวเราจนระงับไม่อยู่อันเนี้ยจะนำเรื่องเดือดร้อนมาถึงตัวเนาะเราต้องดูเหตุผลก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใครผิดใครถูกมีเหตุผลที่จะพูดต่อกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณณรงค์ศักดิ์เนาะหายเงียบไปนานบอกจริงๆแล้วก็ให้กำลังใจอยู่แล้วคุณทวีปอาจจะมีภาระยุ่งยากแต่กลัวว่าหายเงียบนานแล้วทวีปจะเป็นห่วงหรือเปล่าก็จะมีหลายๆท่านนะคะอย่างป้าละวันหรือจะเป็นลุงบุญทาที่อยู่ท่าหลวงนี่ค่ะเนาะคุณป้าสมบูรณ์เนี่ยถ้ายังไงก็0819942054ค่ะคุณลุงสารพงษ์ลุงจ่อยลุงบุญมีอันนี้แจ้งข่าวลุงสายลุงสายนี่บอกแม้ลุงก็เป็นหนุ่มที่เหลือน้อยแล้วบางครั้งก็นอนฟังเฉยๆอย่างป้าหลวยป้าหลวยส่งข่าวบ่อยน้องสมปองส่งข่าวกันมาเป็นระยะระยะแล้วก็ป้ามนเนี่ยโทรศัพท์กลับมากันแทบทุกครั้งเลยก็เลยพูดถึงกันแต่ถ้าเอ่ยไม่ถึงหรือว่าเอ่ยถึงไม่หมดไม่โกรธกันนะมีเพลงอีกชุดหนึ่ง3 เพลงเลยทีเดียวในช่วงนี้เราจะฟังกันค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สำหรับเพลงในฝันจะมีท่านผู้ฟังที่ถูกใจเยอะเลยเนาะโดยพ่อลุงสรพงษ์นี่แนะนำไว้แล้วก็มีคุณลุงจำเนียนด้วยที่อยู่โคกม่วงป่าหวายเนี่ยฮะที่ขอทวีปไว้หลายวันละป้าแมวป้าแมวจ๋าอยู่ที่ป่าโมกยังให้กำลังใจทวีปอยู่เนาะสาวๆจะเขื่อนป่าสักแล้วก็มีสาวใกล้วัดนะที่วัดชโยวัชโยเนี่ยจริงๆแล้วทวีปก็ไปบ่อยฮะสาวอำเภอท่าเรือเลยนะเป็นแม่ค้าเนี่ยเมื่อก่อนนี่อยู่หน้าวัดเลยเพราะว่าแถวอำเภอท่าเรือเนี่ยกำลังใจเยอะไม่ว่าจะเป็นป้าๆริมทางรถไฟอำเภอท่าเรือเนาะถ้าพูดถึงสมัยเก่าก่อนนี่แม่ทวีปเนี่ยโอ้โหวีรกรรมเยอะนะคะการนั่งรถไฟกลับไปที่บัลล่อมเนาะจะมีรถเนี่ยอยู่แถวๆนั้นเนี่ยแม่ต้องยืนแล้วเขาก็ต้องรอเรียกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้สะดวกง่ายสบายนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ตรงไหนเพราะความเจริญไปถึงหมดอย่างบัลล่อมก็เช่นเดียวกันไปมาสะดวกสบายเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนรถลาก็เยอะมากมายถ้าเป็นคนบ้านเดียวเกี่ยวกันสามารถที่จะโบกอาศัยกันไปได้นะลุงจ๋าขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจทวีปไปเยอะนะในช่วงรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันถึงแม้การโทรศัพท์กลับเข้ามายังไม่ได้ฟังเพลงในระยะเวลาที่ขอแต่รอเป็นนิดแฟนๆเพลงที่รักของทวีปไม่เป็นไรว่าอย่างนั้นทวีปลุงรอได้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเนาะป้าลุงๆของทวีปนอกจากจะดูแลตัวเองบอกแม่ลุงก็อยากจะกระปรี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยอยากให้สุขภาพร่างกายดีจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆแล้วก็ได้ฟังรายการที่ทวีปจัดให้ฟัง โอ้กราบขอบพระคุณมากๆแม่แสดงว่ารักกันจริงนะลุงเนาะบอกดูแลตัวเองอย่างดีด้วยเสือ11ตัวคือเลือกชนิดน้อนชนิดนี้เพราะเขามีครบวงจรมาให้เราใช้กันอยู่แล้วและแต่ว่าเราจะใช้ชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำหรือจะเป็นยากระใสเส้นตราหัวเสือเนี่ยของเสือเสร็จตัวทั้งนั้นยาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111หรือจะเป็นยากระใสเส้นตราหัวเสือทั้งเสือเสร็จตัวอธิบายชัดเจนวิธีการใช้พี่น้องประชาชนที่ใช้ก็อ่านฉลากยาก่อนเนาะเราก็จะได้ใช้ยากันถูกค่ะขอบคุณมากๆเลยสบู่ก็อย่าลืมไปอาบน้ำด้วยนะจะมีขอเพลงกันมาอีกก็จะมีทั้งป้าทั้งลุงนะคะอยู่นครสวรรค์ก็เยอะนะอยู่ที่ชัยนาทแล้วก็สระบุรีด้วยค่ะนะคนเราเนี่ยแหมอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะมีป้าอยู่คนหนึ่งนะเหมือนป้าหลวยเนี่ยป้าหลวยบอกดีนะป้าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่คนเดียวมีลูกมีหลานก็อยู่ไกลแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมีทวีปเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้ป้าจ๋าเราจะต้องมีเพื่อนเอาไว้คุยป้าหลวยก็จะโทรศัพท์กลับมาคุยบ่อยๆเนาะไม่รู้จะคุยกับใครก็โทรศัพท์กลับมาคุยกับทวีปแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะได้รับสายทันบ้างไม่ทันบ้างป้าจ๋าอย่าโกรธกันเนาะ อาจจะมีการรับช้าบ้างอะค่ะอันนี้บ่อยๆจะมีป้าลุงจะบอกยังไงก็หมั่นโทรมาแล้วกันนะเดี๋ยวทวีปก็จะรับสายเราก็จะได้พูดคุยสารพัดเรื่องราวบางคนนี่บอกแม้มีเรื่องราวเยอะนะเราไม่มีเพื่อนนี่ก็ไม่รู้จะคุยให้ใครฟังแต่ถ้าเรามีเพื่อนสักคนเป็นเพื่อนสนิทที่เราไว้อกไว้ใจได้เราก็คุยไปค่ะคุยไปแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้ไปไหนเพราะนั้นทวีปบอกเป็นประจำถ้าเราไปเจอเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคนคุยไปค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่มีแม้อายุอนามาป่านนี้สมัยก่อนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีปัญหาอะไรก็คุยไปนะคุยกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่อันนี้ก็ได้แต่ถ้าพอทุกคนนะล้มหายแต่จากเราไปเราก็ต้องมีเพื่อนเอาไว้คุยด้วยทวีปบอกไว้เท่านี้เลยก็จะมีหลายๆท่านเลยบอกแม้นึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงทวีป
นอกจากจะขอฟังเพลงเพราะๆแล้วทวีปก็ยังเป็นเพื่อนคุยได้ด้วยขอบคุณนะคะ0819942054ค่ะแล้วทวีปมีเพลงชุดนี้ให้ฟังอีกค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาหมดแล้วทวีปลำลาตรงนี้พรุ่งนี้พบกัน 10:05 น.คลังนะคะสวัสดีค่ะ

0: 平安啦、
1: 嗯，
0: 拍款来，
2: 我见凡平，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและใน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมยังคงต้องเฝ้าระวังสูงสุดส่วนย่านลาดพร้าวน้ำเหลือท่วมขังอีก 2-3 จุดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผู้ว่าชาติชาติแถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกโดยคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันส่วนที่เป็นแอ่งกระทะอาจจะใช้เวลาถึง7
3: วันแถลงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพระบุว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกหลายพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นที่หมู่บ้านชินเขตแนวคลองเปรมประชากรถนนวิภาวดีรังสิตรถสัญจรได้ตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้แล้วพื้นที่ลาดพร้าวเหลือจุดท่วมขังเพียง2-3จุดเท่านั้นคือที่รามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11และหมู่บ้านลาดพร้าว80ที่แห้งแล้วส่วนคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงตั้งแต่ต้นคลองจนถึงวัดเทพลีลาจึงเร่งระบายน้ำออกเพื่อให้พื้นที่คลองจันทน์นั้นดีขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามยังมีคลองวิกฤตส่วนใหญ่เป็นคลองสายหลักได้แก่คลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนและคลองลาดพร้าวตอนบนอย่างไรก็ตามพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด2โซนคือโซนตะวันออกได้แก่เขตลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์ซึ่งเป็นแอ่งกระทะมีประชาชนติดค้างประมาณ 30,000 คนยังระบายน้ำได้ยากเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวและทางโซนเหนือคือเขตสายไหมที่ยังรับน้ำล้นจากคลอง6วาสายล่างจากจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าถนนสายหลักจะแห้ง 90% ภายใน2วันส่วนถนนสายรองและหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึง7วันภายหลังน้ำลดได้มีแผนฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วจะเริ่มทำการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ราชการต่อไปนนภาสมัครสมานรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิด2แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังปริมาณน้ำไหลแรงขึ้นกว่าปกติคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกแม่ยะเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงกว่าปกติแม้ขณะนี้ยังไม่มีน้ำป่าไหลหลากลงมาแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดน้ำตกแม่ยะและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวข้อมูลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันนี้จนถึง8นาฬิกาวันนี้พบว่าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยะวัดได้65มิลลิเมตรน้ำตกแม่กลาง64มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ตอนบนของยอดดอยอินทนนท์มีฝนสะสมสูงโดยยอดดอยวัดได้200มิลลิเมตรด่าน5ขุนวาง109

0: 55 มิลลิเมตรกิ่วแม่ปาน178 มิลลิเมตรและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์170 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดก่อนประเมินความปลอดภัยและพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้ง2 จุดอีกครั้งสติดาราสิงห์เนตรรายงาน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ท่านผู้ฟังครับบางคนพูดว่าการคิดมากเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์บางคนก็บอกว่าความทุกข์ทำให้เราคิดมากที่จริงแล้วภาษาพระเขามีบอกว่าสังขาราทุกขาสัพเพสังขาราทุกขานะครับการปรุงแต่งมากนี่เป็นทุกข์สังขารแปลว่าปรุงแต่งคิดมากจิตของเราเองความกังวลของเราเองนี่ทำให้เราเป็นทุกข์เราใช้ความคิดของเรานี่ทำลายตัวเราเองไม่มีใครหรอกครับที่ทำให้เราทุกข์มากกว่าตัวเราเองนะครับความคิดความเครียดความกังวลของเรานะครับสิ่งที่หวังไว้ไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันไม่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เครียดทำให้ทุกข์ความเครียดความสังขารการปรุงแต่งนี่ต้องระวังอยู่คนเดียวเขาบอกว่าให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาอันนี้สำคัญทีนี้ในเรื่องอาหารการกินหรือว่าสมุนไพรที่ช่วยคลายความเครียดนะครับในทางแพทย์แผนไทยเขาบอกว่ามันจะมีอยู่4ตัวท่านผู้ฟังครับก็ลองฟังดูครับท่านผู้ฟังอันหนึ่งก็คือใบสะระแหน่ใบสะระแหน่เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆหลายชนิดนะครับเบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเป็นต้นแล้วก็ยังให้พลังงานใน47แคลอรี่ใน100กรัมส่งผลให้ช่วยรู้สึกผ่อนคลายให้ใช้ใบสดท่านผู้ฟังใบสดแล้วก็ยอดอ่อนจะได้สรรพคุณดีกว่าใบแห้งวิธีทำก็คือเด็ดใบแก่นะครับมาตากแห้งทำเป็นชาชงดื่มจะช่วยแก้คลายความเครียดวิตกกังวลนี้ได้ชะงักนักนะครับอันที่สองคือลำไยนะครับผลลำไยนะครับให้นำเนื้อลำไยแห้งประมาณ 5-10 กรัมไม่เยอะนะเติมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะต้มให้เดือดแล้วก็ขับเคี่ยวจนเหนียวนะครับให้เหนียวข้นเลยจากนั้นรอให้อุ่นแล้วประทานวันหนึ่งก็2ครั้งก็พออย่าทานเยอะอันที่3ก็คือใบขี้เหล็กคือขี้เหล็กนี่จะประกอบด้วยแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงมีวิตามินที่ช่วยบำรุงแล้วก็รักษาสายตาได้ด้วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยป้องกันหวัดแล้วใบขี้เหล็กนี่เขายังมีสารไอ้ที่มันขมเขาเรียกแอนไฮโดรบาราคอนะครับมีสรรพคุณช่วยในการคลายเครียดบรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่านโดยการนำใบขี้เหล็กแห้งประมาณ30กรัมหรือว่าใบสด50กรัมนะครับไม่เยอะนะครับต้มผสมกับน้ำสะอาดก่อนจะกรองเอาแต่น้ำดื่มก่อนนอนในทุกๆวัน 1-2 แก้วหรือไม่ก็กินแกงขี้เหล็กก็ได้ผมนี่ชอบกินแกงขี้เหล็กแต่ว่าบางที่เขาก็ใส่หนังหมูบางที่เขาก็ใส่หนังวัวหนังโคกินขี้เหล็กนะครับสำคัญนะแต่หนังหมูหรือว่าหนังวัวนี่ก็ไม่แนะนำนะครับอร่อยแต่ว่ากินให้น้อยๆ หน่อยรออายุมากแล้วอันต่อมาก็เขาเรียกว่าดอกคาโมไมล์นะดอกคาโมไมล์เนี่ยเขาเอามาทำยาเยอะนะครับแต่บ้านเราบางที่อาจจะหายากหน่อยมันคล้ายๆกับดอกทานตะวันท่านผู้ฟังดอกเล็กๆใบขาวๆรอบๆเหมือนทานตะวันแล้วก็เหลืองๆอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เอามาทำน้ำมันหอมระเหยก็คือไอ้ดอกตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเอามาทำเป็นชาดอกคาโมไมล์นะครับจะช่วยทำให้เคลือบกระเพาะอาหารบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยแก้อาการหวัดมีฤทธิ์ช่วยแก้สิวฝ้ากระรอยจุดด่างดำเข้ามาทำยาเยอะท่านผู้ฟังแล้วก็ช่วยผ่อนคลายทำให้หลับสนิทคลายกังวลหลับสนิทนะครับดื่มชาคาโมไมล์ก่อนนอนแต่ที่สำคัญก็คือเราก็ต้องออกกำลังกายทั้งภายนอกภายในนะครับผู้ฟังนะครับการกินด้วยออกกำลังกายด้วยก็จะทำให้เราลดความเครียดลงมาจิตใจก็สบายอย่าคิดมากท่านผู้ฟังคิด 20% ทํา 80% คิดมากก็ทุกปรุงมากก็ทุกคิดแล้วมันดีขึ้นก็คิดถ้าคิดแล้วมันไม่ดีขึ้นอย่าไปคิดนะครับทำดีกว่า ขอบคุณมากครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังในเรื่องบ้านเก่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านนายสอนนี่ได้รับมรดกตกทอดบ้านเก่าโบราณมาหลังหนึ่งเป็นบ้านโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่าบ้านนี้เขาเก็บกระดูกเอาไว้ในโกรธทองเหลืองพอทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องนี่ผีจะโกรธมากแผ่นกระดานนี่ลั่นวบอาบเอียดอาดเดียวแถมไฟเปิดเองได้อีกด้วยตะหักแม้แต่ตู้ไม้เก่าๆที่เก็บโกรธใส่กระดูกไว้ก็จะสั่นสะเทือนคล้ายๆกับกรงขังสัตว์ร้ายถูกเขย่ารู้ได้ทันทีว่านั่นน่ะผีปู่ย่าไม่พอใจแล้วบ้านหลังนี้เคยมีเสาตกน้ำมันด้วยเสาต้นนี้จะมีผ้ายันสีแดงเก่าๆตอกติดเอาไว้ผ้ายันนี่ผุเปื่อยขาดร่วงจากตะปูที่ตอกนี่สูญหายไปนานแล้วนายสอนก็ไม่ได้ใส่อกใส่ใจอะไรที่สำคัญนะมีหยดเลือดแห้งกรังล้างไม่ออกอยู่ตรงบริเวณโคนเสาตกน้ำมันถ้าไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่รู้ว่าเป็นรอยเลือดเก่ามองเผินๆ เหมือนกับหยดน้ำหมากหรือว่าน้ำมันทาข้างฝาบ้านมันหยดหน้าต่างบานไม้กระดานแน่นหนาไม่มีกรอนแต่ว่ามีดานเป็นไม้สอดสลักแน่นหนาที่ข้างฝาก็เป็นไม้สวยงามแต่บางแห่งก็มีรอยแตกบ้างแต่บ้านหลังนี้ไม่มีพระบูชาแม้แต่องค์เดียวมีห้องอยู่หนึ่งห้องสายยูเป็นเหล็กสองท่อนเกี่ยวกันกับห่วงธรณีประตูสูงทั้งศอกประตูเป็นบานไม้กระดานทั้งแผ่นมีสองบานด้วยกันเป็นเรือนไทยที่น่ากลัวคนอยู่บ้านนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวังทำอะไรไม่ดีไม่งามก็อาจจะมีอันเป็นไปได้ง่ายๆหลานชายคนหนึ่งของนายสอนผูกคอตายเพิ่งจะบวชศึกออกมาได้ไม่นานเลยเขาค่อนข้างจะเกเรอยู่สักหน่อยช่วงที่ห่มพระเหลืองก็เกิดทะเลาะกับพระรูปหนึ่งเรียกกันว่าพระอ้วนเพราะท่านตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวเขาว่าเหมือนพระจีนหลังจากศึกแล้วหลานชายนายสอนก็ขู่พระอ้วนว่าอย่าออกมาจากกุฏินะออกมาเมื่อไหร่จะแทงให้ไส้ทะลักจะว่างั้นพระอ้วนแกก็กลัวมากทนอยู่แต่ในกุฏิไม่ไปไหนทั้งนั้นแม้แต่บิณฑบาตก็ไม่ยอมไปต้องให้ญาติโยมนำปิ่นโตมาถวายทุกวันญาติทนไม่ไหวจะไปแจ้งความท่านก็ไม่ว่าอะไรตำรวจมาตามจับตัวหลานชายนายสอนเขาก็ไม่กลับบ้านจับตัวไม่ได้สาเหตุที่เกิดบาดหมางกับพระอ้วนเพราะพระอ้วนพูดว่าเขาน่ะฉันข้าวมื้อเย็นโดยต้มมาม่าฉันในกุฏิที่ปิดประตูลงกลอนแน่นหนาที่รู้ไม่ใช่เห็นหรอกแต่ได้ยินเสียงช้อนกระทบถ้วยชามแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินมาม่าเขาชงโอวัลตินว่างั้นพระอ้วนก็บอกไม่เชื่อปักใจว่าต้องฉันมาม่าก็เกิดถกเถียงทะเลาะ กันจนนำไปสู่การข่มขู่ที่ว่านี่แหละตำรวจไล่ตามจับเขาก็เลยต้องหนีไปไหนตำรวจก็ตามไปเขาหนีไปอยู่บ้านญาติข้างพ่อช่วยเขาขายส้มโอที่จังหวัดนครปฐมอยู่ทางโน้นนายสอนก็สงสารหลานมักจะเสียเงินให้ตำรวจอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้ตำรวจตามจับเขาเพราะว่าตำรวจสืบรู้แล้วว่าเขากบดานอยู่ที่ไหนวันหนึ่งเขาขายส้มโออยู่ที่หน้าบ้านอาบน้ำแต่งตัวดีญาติที่เขาเรียกว่าลุงเนี่ยเห็นเขาหยิบเชือกที่วางอยู่ใกล้ร้านบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงดึงจู่ๆเขาขอเข้าไปในบ้านว่าจะไปเข้าห้องน้ำต่อมาเขาก็กลายเป็นศพแขวนคอด้วยเชือกเส้นนั้นไม่รู้ว่าเขาหยิบเชือกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทันเห็นจริงๆก่อนที่เขาจะตัดสินใจผูกคอตายนะมีผีมาชวนเขาหลายหนลุงเนี่ยเห็นเป็นเงาๆคนเดินเข้าไปในบ้านนึกว่าตาฝาดไปเองก็รู้สึกแปลกๆและยังเห็นไปว่าพวกนั้นพาเขาออกไปจากบ้านด้วยแต่ครั้นพอมองจริงๆจังๆก็ไม่เห็นก็นึกว่าตาฝาดเขาตายแล้วถึงได้มานึกได้ไม่รู้ว่าผีที่มาพาไปนั้นเป็นผีพวกไหนกันแน่ยายอิ่งก็อีกคนหนึ่งที่อยู่บ้านนั้นน่ะยายอิ่งนี่มีศักดิ์เป็นป้าของนายสอนปากแกไม่ค่อยดีชอบด่าว่าคนในบ้านลงได้ไม่ถูกใจแกนะแกชอดวันหนึ่งก็ถูกตัวต่อต่อยสะบักสะบอมจนทำให้หลงลืมเผลอไผลเป็นโรคประสาทเกิดขึ้นเพราะจ้างคนมาขึ้นมะพร้าวมาเจอรังต่อเขาก็ลงมาบอกว่ารังต่อยายอิ่งก็บ่นว่าไปกลัวมันทำไมเสร็จแล้วก็ยังอยู่แถวนั้นตัวต่อมันก็ออกมาดิแกหนีมาทันมันต่อยเอาแกเอามือปัดมันต่อยทั้งหลายทีเป็นไข้หลายวันย่ำแย่ไปเลยต่อมาก็หลงลืมเผลอสติเพราะว่าพิษของมัน ต่อมาก็ล้มเจ็บหมอรักษาไม่ไหวเขาเอาออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านใกล้จะขาดใจในแกเห็นผีมากมายพากันมารุมล้อมแกร้องลั่นแล้วตื่นตระหนกตาเหลือกผีเหล่านั้นเข้าใจกันว่าเป็นผีปู่ย่าตายายคนเก่าคนแก่ที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นนายสอนนี่ทำบุญบ้านหลายครั้งแต่ว่าเรือนไทยหลังนั้นก็ยังเป็นบ้านที่น่ากลัวอยู่ดีนะครับอีกเรื่องเป็นเรื่องที่คุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังคุณประดิษฐ์เล่าว่าช่วงที่แกบวชพระน่ะสัปเหร่อเก่าแก่ที่ทำงานเผาศพมาตั้งแต่หนุ่มๆแกอาศัยวัดอยู่เนี่ยได้เล่าเรื่องผีให้แกฟังแกเล่าว่าสมัยก่อนนั้นเขาเผาศพกันสดๆไม่มีเมนใครตายก็เผากันกลางแจ้งเลยใช้ไม้ฟืนกองสุมแล้วก็ยกศพไปวางบนกองไม้ฟืนนั่นแหละมีไม้ฟืนอีกจำนวนหนึ่งทับไว้แล้วก็จุดไฟลุกพรึบขึ้นมาเหมือนกับย่างสดนะการเผาแบบนี้บางทีบางศพเนี่ยลุกขึ้นมานั่งกลางเปลวเพลิงลุกท่วมด้วยคนกลัวก็วิ่งกันกระเจิงไปคนไม่กลัวก็ดูได้ต่อไปไม่ตกใจแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งกันซะมากกว่าเผาตอนเย็นบางทีไหม้ไม่หมดก็ต้องใส่ไฟดูกันไปจนกว่าจะเผาไหม้หมดก็ล่วงไปถึงกลางค่ำกลางคืนส่วนใหญ่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนก็ไม่กลัวอะไรหรอกกินเหล้าไปคุยกันไปหยอกเย้ากันไปใส่ไฟกันไปกลับศพบ้างเอาไม้เขี่ยให้ไฟลุกไม่ช้าไม่นานก็ไหม้หมดเป็นสัปเหร่อนะไอ้เรื่องโดนผีหลอกนะมันของแน่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีคาถาป้องกันตัวก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่ผีมันจะลองดีแต่ก็เอาได้เพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายน่ากลัวอะไรจำพวกมาให้เห็นแวบๆบุบวาบบุบวาบก็มีบางทีก็หมาหอนบางทีก็เป็นเสียงเล็กน้อยมีอยู่รายหนึ่งเล่นเอาหนักแกเล่าว่าศพนี้เป็นผีไตโหงโดนแทงตายสาเหตุการตายก็ธรรมดาเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกับเพื่อนเกลอคอเหล้าวงเดียวกันเกิดถกเถียงไม่ยอมกันก็ลงมือลงไม้ใช้กำลังชกต่อยกันสู้ไม่ได้ก็แพ้กันไปแต่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้นี่สิรอบทำร้ายกันด้วยมีดอีกรอบ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนิทานเรื่องบ้านเก่าจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับซื้อหามากินมาใช้ดูท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสบายหรือว่าสุขภาพดีอยู่แล้วต้องการให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปลองซื้อมากินดูป่วยเป็นโรคอะไรก็ซื้อกินได้ครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรเรามาแล้วก็กินยาโรงพยาบาลไปด้วยกินน้ำมังคุดไปด้วยท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพออายุยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราตระหนักนะครับตระหนักว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ากำลังทำอะ

0: นะครับคนอื่นเพียงแสร้งทำเป็นว่ารู้เท่านั้นเองเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปนักแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้หลงทางเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเราเพียงแค่ต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในขณะนั้นและพยายามอย่ายึดติดอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปนักจนทำให้เกิดความเครียดยิ่งสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางตัวเองไปตามสถานการณ์ให้ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเคร่งกับตัวเองมากนะครับแต่ก็อย่าปล่อยจนยานนะครับชีวิตที่เคร่งเครียดเกินไปมันทำให้เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังสายพินกีตาร์ที่มันตึงจนเกินไปมันก็จะขาดแต่ถ้ามันหย่อนมากเกินไปมันก็ไม่ดีเสียงมันก็ไม่เพราะทำตัวให้เหมือนเลข5นะครับที่มงคล5 5 5เลขกลางๆนะไม่มากเกินไม่น้อยเกินคนเราก็ผิดพลาดกันบ้างนะผมคิดอย่างนั้นนะครับมันก็ผิดพลาดถ้ามันไม่ผิดพลาดเราก็บรรลุไปแล้วนะครับเราก็ค่อยๆประคองตัวเองได้ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจคือไม่ใช่ว่าเราจะผิดพลาดอยู่คนเดียวทุกคนก็คงผิดพลาดเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างเราก็ไม่ว่าตัวเองนะครับเราก็ค่อยๆภาคเพียรกันไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองกับท่านผู้ฟังขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับทุกคนทุกท่านต่อสู้ชีวิตเข้มแข็งชีวิตอย่ายอมแพ้อย่าท้ออุปสรรคมันมีทุกคนนั่นแหละมันหลีกไม่ได้นะครับเราเดินบนถนนเจอฝุ่นบ้างเหยียบหินบ้างนะเจอนู่นเจอนี่ก็ธรรมดาชีวิตของการเดินทางสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมคุฏตราพนาดินใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพซื้อกินซื้อดื่มซื้อใช้ดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนา

จิ๋วไปเหมือนกันเวลานี้แก่เฒ่าหมดน้ำยาไปแล้วเดินกระย่องกระแย่งอยู่ในหมู่บ้านที่ขอเหล้าเขากินเหม็นเหล้าหึงเนี่ยผีไตหงที่เล่นงานสัปเหร่อนั้นพอโดนแทงตายเขาเอาศพมาที่วัดแล้วก็จัดการตามพิธีกรรมต่างๆจนลงไปเรียบร้อยเขายังไม่แก่แต่ว่าต้องมาจบชีวิตอย่างไร้สาระไม่มีใครสงสารสักกี่คนนะแม้แต่สัปเหร่อเองก็คิดว่าไม่สมควรจะต้องมาตายอย่างนั้นศพนี้เผายากมากไม่ยอมไหม้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องใช้ไม้ฟืนเป็นจำนวนมากเผาที่ลานวัดใกล้ป่าช้าแถวนั้นเป็นป่าเสียส่วนใหญ่ห่างไกลจากกุฏิพระด้วยกลางวันก็มีแสงแดดแต่ก็น่ากลัวยิ่งตะวันลับฟ้าไปแล้วยิ่งหนาวเย็นอย่างประหลาดหมาวัดที่มาป้วนเปี้ยนยังต้องวิ่งกลับกุฏิพระไปเลยไปอยู่ที่ใต้ถุนถ้าเป็นศพอื่นก็มักจะมีญาติคนตายอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าศพนี้ญาติพี่น้องเขาไม่ค่อยจะอีนังขังขอบคนตายนักกลับบ้านกันหมดปล่อยให้สับปะเลออยู่ทำหน้าที่ไปโดยซื้อเหล้าทิ้งไว้ให้ขวดเดียวแล้วก็ไม่สนใจเลยสับปะเลอก็ต้องทำหน้าที่ไม่ว่าเจ้าภาพจะดีหรือไม่ดีใส่ฟืนใส่ไฟไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆกองไฟแสงไฟจากกองเพลิงเผาศพส่องวอมแวมวอมแวมลุกโผล่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวทีนี้เวลามันก็ดึกเข้าดึกเข้าเหล้าหมดแล้วสับปะเลอก็เบื่อแล้วแต่ศพก็ยังไหม้ไม่หมดแกชักไม่ไหวก็ใส่ฟืนลงไปจนหมดแล้วถอยออกไปอยู่ห่างๆมันร้อนเหงื่อแตกพลักแล้วไปนั่งพักใกล้ๆต้นโพหันหลังให้กองไฟโดยสับปะงกเอาแรงสักงีบเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเต็มแก่แล้วหลับๆตื่นๆอยู่ก็เกิดได้ยินเสียงกุกกักครุกครักดังมาจากด้านหลังน่าจะดังมาจากทางกองฟอนเผาศพแกก็ไปนึกว่าหมามันคงจะมาลากศพไปกินก็นึกดีเหมือนกันจะได้หมดไปเร็วๆอยากจะเผายากนักก็ต้องปล่อยมันบ้างว่างั้นแต่แล้วอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงเหมือนใครสักคนมาย่ำเหยียบกองไฟอยู่ไปมาเสียงสวบสาบสวบสาบคราวนี้เองทนไม่ไหวต้องเหลียวไปมองต้องสะดุ้งเฮือกเลยเพราะเห็นอยู่ชัดๆว่ามีใครคนหนึ่งตัวดำใหญ่สูงยืนเหยียบกองไฟจนสะเก็ดไฟแดงๆกระเด็นแล้วก็ลูกไฟแดงจ้าปลิวว่อนแกก็รีบลุกขึ้นตะหวาดออกไปเฮ้ยนั่นทำอะไรอ่ะขาดคำแกเท่านั้นร่างดำใหญ่นั้นก็หยุดกึกหันควับมองมาทางแกก็ร้องด่าไปอีกว่าทำอะไรอย่างนั้นนั่นกำลังเผาผีอยู่นะจะไปไหนก็ไปซะแต่ร่างนั้นก็เฉยยืนนิ่งยืนทื่ออยู่นะแกก็เลยสาวเท้าเข้าไปหาแต่แกก้าวได้สองก้าวเท่านั้นพลันร่างดำก็หายวับทำเอาแกงงแกขวาตามองรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดดำของราตรีเท่านั้นเองวังเวงน่ากลัวจับใจเลยขนหัวลุกตั้งขึ้นมาดื้อๆลมเย็นพัดเยือกผ่านมาใบไม้ก็ร่วงพลูแกมองไปที่กองไฟอีกทีเห็นไฟมอดใกล้ดับแล้วไม่รู้ว่าศพจะไหม้หมดหรือยังแต่คาดว่าคงจะหมดแล้วแกก็รีบจำอ้าวๆเพื่อจะกลับไปที่กุฏิซึ่งเวลานั้นพระทั้งหมดอยู่ในกุฏิดับไฟมืดเขาจำวัดกันหมดแล้วเสร็จแล้วหมาก็หอนกันโหยหวนมาจากทางใต้ถุนกุฏิที่อยู่ใกล้ๆขนาดเมาอยู่ก็แทบจะหายเมาเป็นปิดทิ้งมีเสียงย่ำใบไม้แห้งตามมาข้างหลังแกไม่มองเลยจำอ้าวอ้าวลูกเดียวแทบจะหัวใจหยุดเต้นเสียให้ได้รอดมาได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วคราวนั้นสับปะเลอผีหลอกสับปะเลอมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องผวาเสียงร้องอันนี้คุณประถมคุณประถมคิดว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยเขาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หูของเขาคอจะแว่วอยู่เรื่อยหลังจากที่เป็นโรคนอนไม่หลับในตอนดึกที่มีแต่ความเงียบสงัดมันอาจจะเป็นเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงผู้หญิงอาจจะเป็นนกหากินกลางคืนแผ่เสียงแล้วพวกหนูมันอาจจะร้องก็ได้แต่แกได้ยินแบบเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อ3ปีผ่านมาแล้วเช้าวันนั้นเขาได้รู้ข่าวผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วฆ่าเขาก็เสียใจมากก็หูก็คอยจะแว่วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยและเสียงประณามว่าเขาเป็นคนใจดำไม่ยอมช่วยทั้งที่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือนั้นแล้วก็เป็นความจริงซะด้วยที่ว่าเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมันดังมาจากดงกล้วยอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากทางด้านทิศเหนือเหตุเพราะคืนนั้นดึกสงัดเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทีแรกก็ไม่รู้สาเหตุแต่แล้วก็รู้ว่าเพราะอะไรถึงตื่นมันมีเสียงอย่างนึงเสียงผู้หญิงกรีดร้องอย่างหวาดกลัวสุดขีดแล้วเขาก็เกิดไม่แม่นใจว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงผีหรือเสียงคนแต่ก่อนคนแก่ๆเท่าๆก็มักจะเตือนว่าอย่าได้ออก
ปากทักเสียงหรือว่าอะไรในยามกลางคืนที่ไม่รู้ว่ามัน

0: อะไรกันแน่เพราะว่าจะทำให้ถูกคุณถูกของที่เขาปล่อยมาตามลมตามแรงทำให้ต้องเจ็บป่วยถึงล้มหายตายจากเพราะรักษาไม่หายเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นด้วยคุณไสเขาก็เลยไม่ได้ทำอะไรลงไปแล้วอีกอย่างเสียงร้องให้ช่วยที่เขาได้ยินชัดๆก็มีอยู่เพียง2ครั้งหลังจากนั้นมันก็เงียบไปมีแต่เสียงหมาเห่าพอเช้าก็รู้ว่าเกิดตายกันขึ้นมาจริงๆเขาก็เลยเสียใจมากหญิงสาวเหยื่อเคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงมาจากที่อื่นฆาตกรหลอกมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงหล่อนโดนข่มขืนแล้วฆ่าเชือดคอด้วยมีดคนร้ายทิ้งมีดเปื้อนเลือดไว้ที่ชายป่ากล้วยเป็นมีดปอกผลไม้ปลายแหลมด้ามพลาสติกสีแดงเขาไม่กล้าไปดูศพรู้สึกหวาดกลัวมากเขาเป็นพ่อไม้เมียหนีนะในประถมเนี่ยเมียเขาหนีไปมีชู้ทำให้เขาคิดมากกลุ้มจนกลายเป็นคนนอนหลับหลับตื่นตื่นเสียงต่างๆกลางดึกมักจะปลุกให้เขาสะดุ้งตื่นคืนหนึ่งหลายหนหลังจากเหตุการณ์ร้ายคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในความมืดที่ระเบียงเรือนมีผู้หญิงเดินเข้ามาหยุดยืนหน้าบ้านเขาคิดว่าเป็นเมียกลับมาเกือบจะร้องเรียกแต่แล้วก็ฉุกใจเมื่อได้ยินเสียงหมาหอนเขากลัวจนหัวหดและทีนี้รีบเข้าห้องนอนปิดประตูลงกลอนเลยเช้าแสงแดดอุ่นส่องลงมานกร้องเพลงเขาเล่าให้ป้าแต๋วตัวอ้วนๆฟังแกพยักหน้าเงึกๆแกเชื่อนะแต่แล้วแกเอาไปพูดหาว่าเขาฟั่นเฟือนเพราะว่าคิดถึงเมียมากจนเกือบจะเป็นบ้าเป็นหลัง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนิทานเรื่องบ้านเก่ายังไม่จบจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชจากนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินสกวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็ลองซื้อหามากินดูนะครับขวดหนึ่ง360บาทผมถือว่าไม่แพงจนเกินไปถ้ามันดีนะแต่ถ้าไม่ดีนี่แพงนะครับเงิน360บาทเนี่ยคิดว่าไม่ทำให้เราจนนะครับบางคนส่งงวดวันที่1ส่งงวดวันที่16นี่เยอะแต่เคี่ยวเข็นกับตัวเองนะไม่ค่อยมีเงินซื้อข้าวกินไม่ค่อยมีเงินซื้อเสื้อผ้านะครับก็มีแต่เงินลงทุนทุกวันที่1วันที่16เงินไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงมันไม่ค่อยมาหรอกนะถูกงวดหนึ่งก็บางก็ซื้อไม่ถูกไป6งวด7งวด8งวดนานๆถูกทีคือถ้ามันซื้อแล้วมันไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อนะครับคนเราถ้าดวงมันจะดีทำอะไรมันก็ดีท่านผู้ฟังทำมาหากินมันก็ต้องดีนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเสี่ยงโชคดีการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นการก็เรียกว่าลงทุนโดยที่ไม่มีเหตุผลน้อยนะครับเหตุผลน้อยซื้อ1ประตูโอกาสถูกนะครับ1ใน100เลข2ตัวใน1ใน100มันยากท่านผู้ฟังถ้าลดได้เราก็ลดกดได้เราก็งดถ้าซื้อก็ซื้ออดไม่ได้ก็ลอตเตอรี่งวดละใบไปถ้ามันจะถูกมันก็คงถูกท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนาดินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเนื้อเข้มข้นผู้ฟังนะครับคือใช้เนื้อเนี่ย1กิโลเนี่ยจะได้แค่4ขวดแค่นั้นเองนะครับเนื้อเข้มข้นมากฉะนั้นเวลาจะทานบางคนเทไม่ค่อยออกต้องเขย่าแนะนำให้เขย่านิดนึงเขย่าแรงๆก็ได้นะครับขวดไม่แตกเขย่าแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับดื่มน้ำตาม1แก้วจิบน้ำบ่อยๆสุขภาพจะแข็งแรงฝากเอาไว้นะครับนามกุฎตราพนาริน
2: นามกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ09

0: 9 2 0 4 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานเรื่องบ้านเก่าตอนจบตอนสุดท้ายกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: หนุ่มๆที่เคยเป็นคู่แข่งจีบเมียเข้ามาด้วยกันก็เลยหัวเราะเยาะแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียน่ะดีแล้วถ้าได้ก็คงจะอกกลัดหนองเหมือนกับเขาแหละคืนต่อมาเขาก็ฝันหญิงสาวคนที่ว่าตายในดงกล้วยน่ะมาเข้าฝันขอให้เขาไปงานเผาศพเธอด้วยเขากลัวเขาไม่อยากไปแต่ก็เกรงจะไม่ดีหล่อนมาบอกให้ไปแล้วทำไมไปด้วยจะเป็นการไม่เหมาะทั้งที่กลัวแต่ก็แข็งใจไปลำพังคนเดียวเจ้าภาพแปลกใจที่เขาไปร่วมงานหลายคนก็เพ่งเล็งคิดว่าเขาเป็นคนข่มขืนเห็นเขาจุดธูปเหมือนขอขมาหน้าศพอยู่นานมากจริงๆแล้วเขาขอขมาลาโทษต่อหล่อนจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยหล่อนตอนที่ได้ยินเสียงร้องญาติคนตายมาถามเขาถึงได้เล่าฟังว่าพวกนั้นหลายคนชี้หน้ารุมด่าเขาสาเสียเทเสียหาว่าไม่ช่วยเขาต้องยกมือไหว้พอดีมีคนมาห้ามกลางดึกคืนนั้นหล่อนมาขอโทษที่ทำให้เขาโดนด่าแล้วก็ขอให้เขาช่วยเรื่องจับฆาตกรหล่อนบอกชื่อให้ได้ยินแล้วเขาตกใจเพราะปรากฏว่าเป็นเพื่อนของเขาเองเขาตัดสินใจพูดกับเพื่อนให้เพื่อนยอมมอบตัวเพื่อนโกรธยายโกรธเป็นพื้นเป็นไฟหาว่าเอาขี้มาป้ายเพื่อนน่ะแต่งงานมีเมียแล้วแต่ว่าเจ้าชู้เคยเสียหายเรื่องผู้หญิงมามากเขาก็เลยตัดสินใจให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเพื่อนโดนจับไปสอบสวนทีแรกปฏิเสธแต่แล้วก็รับสารภาพว่าหลอกผู้หญิงสาวมาข่มขืนแล้วฆ่าจริงๆเพื่อนเขาก็เลยต้องชดใช้กรรมที่ก่อในคุกญาติพี่น้องฆาตกรโกรธแค้นเขามากขู่ว่าจะฆ่าให้ตายแม้แต่ตัวมือฆ่าเองก็ประกาศในหมู่ญาติบอกว่าออกจากคุกมาจะเชือดเขาให้เหมือนกับเชือดหมูเลยว่าอย่างนั้นส่วนญาติของเหยื่อก็พากันเห็นอกเห็นใจเขาบางคนขอบใจเขาที่ช่วยให้จับมือฆ่าได้เขาเล่าว่าหล่อนมาบอกเขาถึงได้รู้ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้หรอกสำหรับชาวบ้านใกล้เคียงซุบซิบว่าเขาเป็นบ้าเรียกเขาว่าไอ้เพี้ยนเขานอนไม่หลับนอนน้อยสมองก็ไม่ดีหลงลืมมึนงงพูดผิดถูกทั้งที่อายุยังหนุ่มแต่ว่าหน้าตาร่างกายกลับทรุดโทรมเหมือนตาแก่ผมงอกขาวโพลนเกือบทั้งหัวเบ้าตาเนี่ยลึกดำเชียวเด็กๆก็กลัวนึกว่าเขาเป็นผีดิบที่สำคัญชาวบ้านบางคนก็พูดทำนองนั้นซะด้วยสินะเออแปลกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาถึงเรื่องที่ท่านพระอาจารย์เทศรังสีประจนเปรตที่วัดหลังสารครับเมื่อครั้งที่ท่านพระอาจารย์เทศแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหลังสารอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีพ.ศ.2495มีศิษย์ของท่านติดตามไปด้วยจำนวนหนึ่งโดยมีทั้งพระภิกษุและแม่ชีซึ่งทำหน้าที่ดูแลเครื่องภัตตาหารถวายพระให้เรียบร้อยพระภิกษุและแม่ชีต่างปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันอย่างเคร่งครัดเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งบริเวณวัดหลังสารมีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งเป็นมะม่วงตาลจีนเก่าแก่มากกำลังออกลูกสะพรั่งแล้วก็แก่กำลังงามอยู่หลายส่วนวันหนึ่งก็เกิดมีพายุฝนโหมกระหน่ำรุนแรงเล่นเอาลูกมะม่วงร่วงหล่นลงมาเกลื่อนรอบต้นกว่าพายุฝนจะสงบเวลาก็ล่วงเข้าไปเกิน2 ทุ่มแม่ชีเตี้ยงซึ่งมีเชื้อจีนชาวอีสานติดตามท่านพระอาจารย์เทศมาอยู่ปากใต้เห็นว่ามะม่วงหล่นเรี่ยรายมากมายก็นึกเสียดายหากปล่อยทิ้งไว้ก็เกรงจะเน่าเสียก็หิ้วตะเกียงรั้วสองทางออกจากกุฏิที่พักไปที่โคนต้นมะม่วงแล้วก็เก็บลูกมะม่วงมากองรวมกันไว้เพื่อจะได้ขนกลับไปเก็บที่กุฏิได้สะดวกขณะที่ก้มๆเงยเก็บมะม่วงอยู่นั้นแม่ชีเตี้ยงก็พลันมองเห็นผู้หญิงไว้ผมยาวประบ่านั่งยองๆตะคุ่มอยู่บนพื้นดินห่างออกไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีลุยผู้หญิงสติฟั่นเฟือนแต่ก็ยังพอพูดรู้เรื่องซึ่งอาศัยอยู่ข้างวัดมานั่งเก็บมะม่วงหล่นอยู่เช่นกันและอีลุยหรือนางลุยคนนี้ก็รู้จักคุ้นเคยกับแม่ชีเตี้ยงนานพอสมควรแม่ชีเตี้ยงก็ร้องบอกออกไปอย่างถือสนิทบอกว่าอีลุย ไปเอากระชะมาให้ข้าทีสิกระชะนี่เป็นภาษาปากใต้หมายถึงตะกร้าแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับนั่งนิ่งเฉยไม่ขยับเพยื่อนไม่พูดโต้ตอบแม่ชีเตี้ยงก็ตะโกนบอกไปอีกโทอีลุยมัวแต่นั่งเฉยซึมกระทืออยู่ได้บอกให้ไปเอากระชะมาให้ข้าทีได้ยินหรือเปล่าหญิงซึ่งแม่ชีเตี้ยงเข้าใจว่าเป็นอีลุยก็ยังนั่งเฉยทำทองไม่รู้ร้อนแม่ชีเตี้ยงก็คิดว่าอีลุยแกล้งทำก็เลยคว้าผลมะม่วงลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วคว้างไปถูกตัวเสียงนางปุแม้หญิงนั้นจะถูกคว้างโดยผลมะม่วงก็ยังไม่ขยับแต่ว่าลำตัวกลับขยื่นยืดสูงขึ้นไปในแนวตรงและสูงยาวขึ้นเรื่อยๆแม่ชีเตี้ยงถึงกับผงะยืนตะลึงลานเพราะว่าหญิงซึ่งคิดว่าเป็นอีลุยนั้นแท้ที่จริงกลับไม่ใช่มนุษย์แต่แม่ชีเตี้ยงในฝึกปฏิบัติกรรมฐานมานานแม้ว่าจะตกใจไปชั่ววูบแต่ก็คุมสติได้ไม่รู้สึกหวาดกลัวถึงกับรนลานแล้วก็คาดเดาเอาว่าอะมนุษย์ซึ่งนั่งยองๆตัวสูงโย่งเกินครึ่งต้นมะม่วงที่เห็นอยู่นั้นเห็นทีจะต้องเป็นเปรตแน่นอนจึงได้พูดออกไปบอกโอ้นึกว่าอีลุยเออเอาเถอะแล้วฉันจะทำบุญกวดน้ำไปให้นะจงอยู่เป็นสุขเถอะว่าแล้วแม่ชีเตียงก็คว้ามะม่วงถือติดมือได้มาไม่กี่ผลดอกแล้วก็เดินลิ้วกลับกุฏิทันทีเดินห่างออกไปจวนจะถึงกุฏิเหลียวกลับมามองก็ยังเห็นเปรตผู้หญิงนั่งตัวยาวยืดอยู่เหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นตอนสายๆแม่ชีเตียงก็ขึ้นไปหาพระอาจารย์เทศแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าแม่ชีได้พบเปรตตรงต้นมะม่วงมาอย่างไรพระอาจารย์เทศก็ยิ้มโยมตาฝาดไปละมั้งแม่ชีเตี้ยงก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้ตาฝาดหรือเอาเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังเห็นมาอย่างนั้นจริงๆพระอาจารย์เทศจึงได้ยอมรับว่าแม่ชีเตี้ยงพูดตามความเป็นจริงแล้วยังบอกให้รับรู้ต่อไปอีกว่าเมื่อท่านมาอยู่วัดนี้ใหม่ๆท่านก็เคยเห็นเปรตบ่อยๆแต่เดิมนั้นมีเปรตติดอยู่ที่วัดนี้10ตนในที่สุดก็เหลือแค่ตนเดียวหลุมฝังศพอยู่ข้างๆใต้กุฏิแดงแต่ที่ท่านไม่พูดไม่เล่าให้ใครฟังก็เนื่องจากว่าเห็นว่าไม่บังเกิดประโยชน์อะไรครั้นแม่ชีเตี้ยงมาพบเห็นเช่นนี้อีกคนหนึ่งก็เลยเปิดเผยให้ทราบพระอาจารย์เทศไม่ได้อธิบายว่าการที่เปรตมาปรากฏให้ท่านเห็นนั้นมีจุดประสงค์อะไรแต่ก็น่าเชื่อได้ว่าเปรตคงจะมาขอส่วนบุญเพื่อไปผุดไปเกิดณภพภูมิที่ดีกว่าสำหรับเปรตที่แม่ชีเตี้ยงก็เห็นจะคงเป็นเปรตตนสุดท้ายดังกล่าวอกุศลกรรมสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ผู้ตายไปผุดเกิดเป็นเปรตก็คือความโลภมนุษย์ปุถุชนทุกคนต่างก็มีความโลภโดยกันทั้งสิ้นจะต่างกันเพียงโลภมากโลภน้อย
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนรินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนรินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ใครหนอรักเราเท่าทีวีใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลายใครหนอรักเราไม่ใช่แค่เพียงรูปกายรักแล้วไม่คลายไม่คิดทำลายใครหนอเมื่อล้มกลิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยแล้วปลอบด้วยคำหวานกล่อมขวัญให้พร้อมจูบที่เจ็บช้ำปัดเป่าไปผู้นั้นไซที่แท้แม่ฉันเองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือลูกๆที่รักของแม่ทุกคนคงจะจำความครั้งเก่าในอดีตได้ดีถ้าหากว่าไม่มีบุคคลผู้นี้เราท่านทั้งหลายคงจะไม่มีวันนี้เป็นบุคคลที่รักเรามากที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ห่วงใยเรามากที่สุดในโลกในขณะที่เราเดินออกจากประตูบ้านถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีสายตาคู่หนึ่งที่เฝ้าคอยมองดูเราด้วยความรักและความห่วงใยในขณะที่เรากำลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่มีคนคนหนึ่งอาจจะต้องกำลังเหงื่อไหลใครย้อยคร่ำเครียดอยู่กับนับเวลาคอยเวลาตั้งตาเรากลับโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดคอยเรากลับไปเยี่ยมบางครั้งแค่ปีละครั้งก็เหมือนน้ำฝนชะลมใจให้มีกำลังสู้ชีวิตต่อถ้าจะถามว่าจะมีคนสักคนหนึ่งที่สามารถอดเพื่อให้เราอิ่มที่สามารถกล้าทุกข์เพื่อให้เรามีความสุขบุคคลคนนั้นเราสามารถตอบได้เต็มปากคือแม่เปลวเทียนและลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเพื่อสิ่งใดไว้ทดแทนผมแค่เพียงอยากจะถามว่าเราพร้อมจะเลี้ยงแม่เมื่อไหร่เคยถามคนที่รู้จักมักจะบอกว่าเรามีการมีงานทำที่มั่นคงแต่ผมก็อยากถามอีกว่าถ้าวันนี้ท่านอาจด่วนจากเราไปเสียก่อนเราจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านได้หรือให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เท่าให้ท่านได้ประจักษ์รักของเราดีกว่าเฝ้าทำบุญเมื่อวัยชน

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวตำหนิการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ผู้บริหารลาออกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฉุนการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลพบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระบริษัทในเครือทำให้จัดกระเป๋าล่าช้าคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายสุทธศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการขนย้ายกระเป๋าผู้โดยสารจนทำให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากนั้นเกิดจากการลำเลียงกระเป๋าของการบินไทยที่มีปัญหาเพราะการบินไทยมีการรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินอื่นด้วยซึ่งอาจจะเป็นในเครือการบินไทยที่รับผิดชอบแต่จากกรณีที่เป็นข่าวก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋า 5-6 ชั่วโมงเนื่องมาจากช่วงฝนตกหนักก็ทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะพนักงานที่ขนกระเป๋าเมื่อมาไม่ได้หรือล่าช้าก็ทำให้การขนย้ายกระเป๋าไม่มีผู้ดำเนินการจนสะสมเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายสุรศักดิ์ได้ย้ำด้วยว่าขณะนี้การบินไทยถือว่าแย่ที่สุดในการบริการทั้งที่ระยะนี้ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่การจัดการช่วงที่เกิดปัญหาถือว่าแย่แม้กำลังพลจากทหารที่ไปช่วยขนย้ายกระเป๋าก็ไม่ได้รับความสะดวกแม้แต่อาหารที่จะต้องสนับสนุนกำลังพลก็ยังไม่มีส่วนตัวจึงขอตำหนิการทำงานที่มีการจัดการล้มเหลวของการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งสายการบินนี้ก็เป็นสายการบินที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศและเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยถือว่ากระทบชื่อเสียงอย่างมากนอกจากนี้ส่วนตัวยังมองด้วยว่าผู้บริหารคนที่จะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้แต่คิดว่าจะหมดวาระและไม่ดำเนินการอะไรคงไม่ใช่ถ้าไม่แก้ปัญหาอะไรเลยก็ควรที่จะลาออกจะดีกว่าหากไม่สะดวกในการดำเนินการอะไรก็สามารถหารือกับทางรัฐบาลได้เพื่อขอการสนับสนุนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยกทม.เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังส่วนกระแสข่าวว่าน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าจุดดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนในกรุงเทพลดลงสุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากเมื่อวานระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกดังไหลมาสมทบซึ่งยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำก็จะไม่ส่งผลต่อกรุงเทพมหานครรองรับอย่างไรก็ดีขณะนี้กรุงเทพกำลังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเป็นกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยขณะที่ปัจจุบันยังมีถนนที่น้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพัน

0: ทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนผมพันโทไพโรจน์พนารินนะครับเป็นเพื่อนเป็นคนรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะบางคนบอกเป็นพันโทเนี่ยเป็นทหารคงโหดคงเหี้ยมจริงๆแล้วทหารเนี่ยอย่างผมเขาเรียกอนุสาสนาจารย์นะครับบวชมาแล้วก็ไปเป็นทหารคอยสอนทหารอบรมทหารคุณธรรมจริยธรรมขวัญกำลังใจพาทหารไหว้พระสวดมนต์นะครับตอนเย็นๆก็ไปที่กองร้อยพาทหารเขาไหว้พระตอนเย็นๆก็ประมาณนั้นครับท่านผู้ฟังแล้วก็อบรับผิดชอบในเรื่องขวัญเรื่องกำลังใจจริยธรรมคุณธรรมของทหารเป็นหลักงานหลักๆจะเป็นประมาณนั้นฉะนั้นในทหารนี่เขาก็จะมีอนุสาสนาจารย์อยู่ทุกหน่วยถ้าเป็นหน่วยใหญ่ๆหน่วยละ1คนนะครับหน่วยละ1คนก็รับจากคนที่จบปริญญาเรียนมหาปริญญาเรียนอย่างน้อยต้องจบปริญญาธรรม4ประโยคแล้วก็จบมหาวิทยาลัยสงฆ์เช่นมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแค่นั้นนะครับถึงจะมาเป็นทหารที่เป็นอนุสาสนาจารย์ได้ชั่วโมงแรกนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องเปรตวัดหลังสาเรื่องเจ้าพ่อพญาแลเชิญรับฟังครับ
1: แล้วก็มีสติหยุดยั้งระงับความโลภได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้มัวเมาในความโลภชนิดไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่รู้สึกละอายเกรงกลัวต่อบาปอันเนื่องจากความโลภนั้นเป็นที่หวังได้ว่าหากตายไปเมื่อไหร่ย่อมไปเกิดในภพภูมิของเปรตค่อนข้างแน่เว้นแต่จะมีกรรมอื่นที่หนักหนาสาหัสกว่ามาตัดรอนให้เลื่อนไหลไปกับกระแสกรรมนั้นเสียก่อนเป็นที่น่าสังเกตว่าเปรตซึ่งปรากฏให้ผู้คนพบเห็นมักจะเจอกันบริเวณวัดเป็นส่วนใหญ่เรียกกันว่าเปรตคู่กับวัดมาตั้งแต่โบราณกรณีเช่นนี้น่าจะมีสาเหตุจากคนที่เข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับวัดเช่นทำหน้าที่มรรคนายกบ้างกรรมการวัดบ้างหรือว่าลดระดับลงไปเป็นแม่ครัวประจำโรงครัววัดบ้างเมื่อเกิดความโลภละโมบนำสมบัติของวัดไปเป็นของตนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของสงฆ์แล้วก็กระทำการทุจริตแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นอาจินตั้งแต่ลักขโมยช่อฉนคดโกงหรือว่าเบียดบังเอาเงินรายได้ของวัดมาใส่กระเป๋าตนผลแห่งกรรมชั่วย่อมจะบังเกิดแก่ตนอย่างแน่นอนบางคนอาจจะไม่ต้องรอนานเพราะวิบากกรรมตามมาให้ผลขณะยังมีชีวิตได้รับความทุกข์ทรมานเป็นที่น่าสมเพชเวทนาบางคนยังมีแรงบุญมาเกื้อหนุนอยู่ตอนมีชีวิตก็ไม่เห็นผลกรรมชัดตายลงไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะต้องไปเกิดเป็นเปรตร้องกรีดอยู่ตามวัดวาอารามทนทุกขเวทนาอยู่แต่ลำพังผู้เดียวจนกว่าจะสิ้นกรรมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องทางประวัติศาสตร์กันบ้างท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อเจ้าพ่อพญาแลไหมครับชัยภูมินี่เป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจมีหลักฐานที่ยังปรากฏอยู่ก็คือปรางศิลาหลายแห่งเช่นปรางกู่พระธาตุหนองสามหมื่นพระธาตุกุดเจาะเป็นต้นในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจังหวัดชัยภูมินี่ปรากฏในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมาต่อมาผู้คนก็อพยพย้ายออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่นแล้วก็ได้ถูกปล่อยไว้เป็นเมืองร้างมาปรากฏชื่ออีกครั้งก็ในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี่เองเมื่อปีพุทธศักราช2360ครับในแลข้าราชสำนักเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทร์ได้อพยพครอบครัวและพรรคพวกเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองน้ำขุ่นซึ่งอยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันปีพ.ศ. 2362

0: เมื่อคนอพยพมาอยู่มากนายแลก็ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่โนนน้ำอ้อมบ้านชีลองนายแลได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนผักดีชุมพลปีพ.ศ.2365นายแลย้ายเมืองอีกครั้งเนื่องจากที่เดิมในกันดารน้ำมากมาตั้งใหม่ที่บริเวณหนองปลาเท่าและหนองหลอดเรียกว่าบ้านหลวงหันมาขึ้นต่อเมืองราชสีมาแล้วก็ทรงสวยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ยอมขึ้นต่อเจ้าอนุวงศ์อีกต่อไปก็ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิแล้วก็ตั้งขุนภักดีชุมพลหรือว่านายแลเนี่ยเป็นพญาภักดีชุมพลเป็นเจ้าเมืองคนแรกสถานที่ที่เกี่ยวพันกับประวัติของเจ้าพ่อพญาแลก็ได้แก่อนุสาวรีย์พญาภักดีชุมพลซึ่งประดิษฐานอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการปากทางเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิอนุสาวรีย์แห่งนี้ชาวชัยภูมิได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นมาปี2518เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระยาภักดีชุมพลผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิแต่ว่าคนทั้งหลายเรียกว่าเจ้าพ่อพญาแลส่วนศาลเจ้าพ่อพญาแลนี่อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิมา4กิโลเมตรเขาเรียกหนองปลาเท่าเป็นที่สถิตดวงวิญญาณของพญาภักดีชุมพลซึ่งถูกทหารลาวจับมาประหารชีวิตณสถานที่แห่งนี้สาเหตุก็เพราะว่าเอาใจออกห่างพระเจ้าแผ่นดินลาวแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองชัยภูมิทุกปีก็จะมีงานสักการะศาลเจ้าพ่อในช่วงเดือน6ก่อนวันวิสาขบูชาแล้วก็จะมีวิธีเส้นไหว้รำผีฟ้าถวายเจ้าพ่อเป็นประจำในจังหวัดชัยภูมิยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งได้แก่เจ้าพ่อตาโตนหรือว่าศาลปู่ด้วงมีประวัติว่าเจ้าพ่อตาโตนเป็นคนเชื้อสายเขมรอพยพเข้ามาเมืองไทยในเวลาใกล้เคียงกับเจ้าพ่อพญาแลท่านบำเพ็ญตนเป็นชีปักขาวยึดมั่นในสมถกรรมฐานปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและช่วยรักษาคนไข้เป็นที่เลื่อมใสของราษฎรมากเมื่อถึงแก่กรรมชาวบ้านก็มีการสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะไว้หลายแห่งนอกจากที่น้ำตกตาโตนแล้วยังมีศาลปู่ด้วงที่ช่องสามหมอแล้วก็ที่วัดชัยภูมิพิทักษ์อีกด้วยก็มักจะมีประเพณีรำผีฟ้าผีทรงบวงสรวงเจ้าพ่ออยู่เป็นประจำเหมือนกันมีท่านผู้ฟังบางท่านอยากจะรู้ที่มาของชื่อแม่น้ำชีแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านนะครับชื่อของแม่น้ำชีเนี่ยเกิดจากแม่ไม้ฐานะยากจนคนหนึ่งอยู่กับลูกสาวส่วนสามีของนางน่ะเสียชีวิตไปนานแล้ววันหนึ่งนางไปหาหน่อไม้บนภูเขาปรากฏว่าได้หน่อไม้มากกว่าทุกวันนางก็เลยนำหน่อไม้ไปขายในตลาดกับลูกสาวได้เงินมาไม่ใช่น้อยนางก็พาลูกสาวไปซื้อเสื้อผ้าซื้อที่ลูกอยากได้ขณะที่กำลังจะออกจากร้านนี่เจ้าของร้านก็ได้บอกนางว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆจากนั้นก็มีคนพูดเสริมขึ้นว่าลูกสาวของป้าสวยอย่างนี้ทำไมไม่ให้เข้าไปอยู่ในวังจะได้สบายนางอยากจะให้ลูกสาวสุขสบายก็เลยพยายามหาทางส่งลูกสาวเข้าไปอยู่ในวังเมื่อลูกสาวได้ไปอยู่ในวังสมปรารถนาก็เป็นที่หมายปองของผู้ชายทั้งหลายแล้วก็ได้พบรักกับลูกขุนนางแล้วก็ตกลงใจแต่งงานกันโดยไม่บอกแม่ฝ่ายแม่รู้ว่าลูกสาวแต่งงานแต่ไม่บอกก็ไม่โกรธแล้วก็เข้าไปหาในวังไม่หาลูกสาวในวังเมื่อลูกสาวพบหน้าแม่ก็ทำท่าเหมือนไม่รู้จักซ้ำยังไล่ยาวก็ว่าไม่ใช่แม่สร้างความเสียใจให้แก่ผู้เป็นแม่นางก็เลยกลับบ้านด้วยความเสียใจคิดว่าในชีวิตนี้คงไม่เหลืออะไรอีกแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจบวชชีแล้วก็เดินทางไปบนภูเขาซึ่งนางเคยหาหน่อไม้กับลูกสาวไปนั่งร้องไห้บนภูเขาจนน้ำตาของนางนี่กลายเป็นสายน้ำแล้วก็ได้จบชีวิตลงณที่แห่งนั้นชาวบ้านก็เรียกชื่อแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำชีนะครับข้อมูลบางอย่างนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ก็ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกรูดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจมันอร่อยท่านผู้ฟังต้องลองกินดูใครไม่เคยกินใครที่กินแล้วก็คงจะรู้นะครับถ้ากินแล้วดีก็ขอให้บอกต่อให้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นบุญคือถ้าเรากินแล้วดีพ่อกินแล้วดีแม่กินแล้วดีหลายๆคนกินแล้วดีนี่แสดงว่ามันดีท่านผู้ฟังลองให้เขากินดูนะครับผมน่ะมั่นใจคุณภาพมากๆแต่มันพูดมากไม่ได้พูดมากมันผิดนะครับทุกวันนี้พูดอะไรมากไม่ได้เลยก็บอกได้แค่ว่ามันดีลองกินดูนะครับสิ่งที่จะเห็นชัดที่สุดคือต้องลองกินดูถ้ากินแล้วมันดีมันคุ้มกับเงินที่จ่ายเราก็กินต่อถ้ามันไม่ดีก็เลิกกินนะครับก็บอกแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากแต่ก็ไม่ต้องไปครุ่นคิดถึงสิ่งที่มันทำให้เราไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับเมื่อไหร่ที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งอื่นมาทดแทนให้มันสามารถตัดสิ่งที่มันมีปัญหาออกไปได้จากชีวิตฉะนั้นลืมมันเสียอะไรที่ไม่ดีลืมนะครับอย่าไปสนใจนึกแต่สิ่งที่ดีๆจะได้สบายใจนะครับท่านผู้ฟังน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนาดินฝากเอาไว้ช่วงนี้นะครับเรามาฟังว่าของเรามีขายที่ไหนบ้างเชิญฟังครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: พ่อแม่หลายคนมักจะบ่นให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่าเวลาสอนลูกทำไมจึงมักสอนแล้วไม่เก่งได้ดังใจเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการในพุทธศาสนาท่านแบ่งระดับสติปัญญาของคนโดยเปรียบกับบัว4เหล่าด้วยกันบัวเหล่าที่4เปรียบเสมือนบัวที่จมอยู่ในโคลนตมระดับสติปัญญาก็ต้องถือว่ามีปัญหาระดับที่3เปรียบเสมือนบัวที่อยู่ในน้ำแสดงถึงระดับสติปัญญาแบบปานกลางส่วนระดับที่2นั้นเปรียบเสมือนบัวที่ปริ่มน้ำแสดงถึงระดับสติปัญญาในระดับเกียรตินิยมบัวเหล่าที่1ก็คือบัวพ้นน้ำเปรียบเสมือนบุคคลที่มีระดับสติปัญญาเข้าขั้นอัจฉริยะบุคคลถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สามารถดูลูกตัวเองออกบอกลูกตัวเองได้ว่าเขามีระดับสติปัญญาอยู่ในขั้นไหนเมื่อเทียบกับบัว4เหล่าในที่สุดก็จะสามารถสอนลูกของตนเองให้เก่งได้ดังใจ
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: เหมือ
3: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM วันนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: ครับอันหนึ่งของสารแซนโทนี่เราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
2: นะ
3: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังในเรื่องหลวงตามือใหม่เชิญรับฟังครับ
1: ลักษณะการตายของคนแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นแล้วก็อาการป่วยของคนคนนั้นซึ่งทุกคนจะหลีกเลี่ยงความเจ็บความตายไปไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติแต่ทั้งที่รู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนก็ยังกลัวกันนักกลัวกันหนาพอเกิดขึ้นกับใครผู้ที่ใกล้ชิดก็พยายามจะป้องกันในรักษาเยียวยาเพื่อจะให้คนคนนั้นอยู่ใช้ชีวิตยืนยาวต่อไปทั้งที่จุดจบของมันก็จะรักษาจะยังไงก็แล้วแต่มันก็แก้ไขยังไงก็ไม่พ้นมือมัจจุราชไปได้นี่เหตุมันเกิดที่วัดแห่งหนึ่งในชนบทแถวทางภาคอีสานเนี่ยที่วัดนี่ก็มีหลวงตาบวชใหม่กันเนนสององค์อยู่จำพรรษาแต่ว่าก็ขยันทั้งหลวงตาทั้งเนนละทั้งทำวัดเช้าทำวัดเย็นออกบิณฑบาตปัดกวาดศาลากวาดลานวัดท่องบนสวดมนต์ไม่ได้ขาดวันหนึ่งหลวงตาแกก็เห็นโยมถือขันดอกไม้มาเหมือนจะนิมนต์ไปทำกิจอะไรสักอย่างหลวงตาก็คว้าจีวรมาห่มให้มันเรียบร้อยแล้วก็นั่งบนอาสนะสงฆ์แล้วก็ถามโยมว่าไปยังไงมายังไงว่ามีธุระอะไรหรือโยมโยมก็บอกว่าจะมานิมนต์หลวงตาให้ไปบ้านไปพรมน้ำพระพุทธมนต์หรือว่าทำพิธีกรรมอะไรก็ได้ให้คนป่วยอะครับหลวงตาแกก็บอกว่าอาตมาไม่เคยทำนะโยมไม่เคยทำก็ลองดูสิหลวงตาเผื่อคนป่วยจะหายได้มั่งหลวงตาแกก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะตัวเองก็ไม่มีวิชาคมอะไรที่จะไปรักษาคนป่วยให้หายแล้วก็ไม่เคยทำพิธีกรรมอะไรนอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อีกใจนึงก็คิดว่าโยมเขามานิมนต์ถึงวัดนะชาวบ้านเดือดร้อนจะไม่ไปก็ไม่สมควรก็ตัดสินใจไปตามคำนิมนต์ถึงยังไงก็ไปเยี่ยมดูอาการให้กำลังใจก็ยังดีก็พูดกับโยมที่กำลังนั่งรออยู่บอกว่าเดี๋ยวโยมกลับไปก่อนเดี๋ยวอาตมาห่มจีวรแล้วก็เสร็จแล้วจะเดินตามหลังไปเสร็จแล้วหลวงตาแกก็ไปเข้าไปกราบพระประธานบนโต๊ะหมู่บูชาก็อธิษฐานว่าขอให้กิจที่ข้าไปกระทํานี่ครับเขาให้ไปพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยเพื่อจะได้หายเนี่ยแล้วกิจที่ข้าจะต้องไปทํานี่มันนอกลู่นอกทางพระพุทธองค์นี่ขอจงอโหสิกรรมนี่เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนหวังพึ่งบุญญาณุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอจงดลบันดาลให้การกระทําของข้าพเจ้าสำเร็จประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนโดยเถอะเสร็จแล้วหลวงตาแกก็กราบ3ครั้งก็ห่มผ้าจีวรสะพายย่ามเดินไปหมู่บ้านไปบ้านคนป่วยญาติพี่น้องเขาเยอะเจ้าขึ้นลงบนบ้านเมื่อมีงานก็บอกว่านิมนต์หลวงตาเอาหลวงตาเชิญอันนี้มนต์ด้านนี้เลยครับดอกไม้ธูปเทียนหม้อน้ำมนต์เตรียมไว้เรียบร้อยเหลือจะให้หลวงตาทำพิธีหลวงตาก็นั่งลงยังงงๆอยู่ว่าจะทำยังไงใจนึกตอนที่เดินมาก็นึกว่าพอมาถึงจะมาเสกเป่าผู้ป่วยก็ตั้งใจจะเอาบทอิติปิโสมาเจอแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่จะต้องจุดธูปเทียนลงในระหว่างหม้อน้ำแล้วก็ใช้บทอิติปิโสมหาการุณิโกยถาสัพพีคงจะพอแล้วก่อนจะยกขันดอกไม้ขึ้นเหนือหัวก็ตั้งนะโม3จบเหลือบไปเห็นคนป่วยก็เอาเชียว
2: ตำรวจมาแล้วเขาล้อมบ้านไว้แล้วเขาจะจับกู
1: ยายเขาก็ถามว่าตำรวจอยู่ที่ไหนอ่ะก็รู้ว่าคนป่วยละเมออยู่ก็ถามไปอย่างนั้นเองที่จริงคนป่วยละเมอไม่ได้สติมาหลายวันแล้ว
2: ลบเข้าไปแอบไปในหมดเร็วตำรวจก็ล้อมบ้านไว้แล้ว
1: ทำทีจะขยับจะลุกขึ้นวิ่งแต่ญาติเขาก็จับตัวให้นอนอย่างเก่าก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยคนป่วยนี่ชื่อนายสิงห์ป่วยเป็นโรคที่ใครๆไม่รู้สาเหตุเพราะญาติพี่น้องเคยเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยนำมารักษาด้วยหมอแล้วก็ยาแผนโบราณตามบ้านเกือบปีจนกระทั่งลูกเมียญาติพี่น้องปลงตกว่าหมดค่าใช้จ่ายในการรักษาไปตั้งเยอะแยะ

0: วัวควายไร่นาที่เคยมีอยู่ก็ขายสักเกลี้ยงไม่รู้จะรักษายังไงแล้วถึงจะรักษาทางไสยศาสตร์ก็หลายหมอต่างคนต่างก็บอกหายแต่ทุกคนก็หลอกเอาเงินไปใช้สักคนละหลายพันเนี่ยจนกระทั่งต้องไปนิมนต์หลวงตาที่วัดแกมาทำพิธีให้เนี่ยเอ้ยเอากำแพงมาล้อมบ้านไว้ฝาเรือนประตูหน้าต่างปิดให้มิดชิดเขาจะมาขนข้าวขนของเนี่ยเขาจะมาเอาไก่เขาจะมาเอาวัวเอาควายเอออีนางกับแม่อีนางไปหลบหลังตู้เร็วๆเขาจะมาแล้วทุกคนก็ได้แต่ฟังด้วยจิตใจหดหู่สังเวชและคนส่วนใหญ่ที่มาดูอาการก็เพียงแต่มาสังเกตว่านายสิงห์แกละเมอหรือแสดงอาการยังไงตายหรือยังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาดูกันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีญาติเขาคนหนึ่งชื่อเจ้าทิมก็ถามพ่อทำไมเขาละเมออย่างนั้นนะพ่อลูกก็กำลังนั่งคุยกันพ่อก็บอกว่าที่จริงข้ากับไอ้สิงห์เนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมด้วยกันก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันไอ้สิงห์มาเรียนหนังสือเก่งเป็นคนฉลาดกว่าเพื่อนทุกคนในห้อง
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเข้ามาฟังกันต่อนิดหนึ่งเรื่องหลวงตามือใหม่จากท่านอาจารย์ยอดเล่าได้ดีสนุกสนานนิทานหลวงตานี่มีเยอะนะครับผมบวชมา10กว่าปี13ปีนะ13ปีเป็นเนนอยู่10ปีเป็นพระอยู่10ปีฉะนั้นก็ชีวิตนี้ก็จะเราเป็นเนนเล็กนี่ก็จะได้เจอกับหลวงตาเยอะนะหลวงตาบางองค์บางท่านนี่ก็ท่านก็เมตตาดีบางองค์บางท่านนี่เราเป็นเด็กเนาะเราก็ไม่เข้าใจท่านก็ไม่จะเข้าใจเราก็มีความผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่มันก็ผ่านมานานแล้วด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฎตราพระนารินทร์ท่านผู้ฟังน้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะท่านที่เคยกินเคยใช้ก็คงจะรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงท่านที่ไม่เคยกินท่านที่ไม่เคยใช้ก็ลองไปสอบถามก็ดูว่าป้ากินแล้วมันเป็นยังไงลุงกินแล้วมันเป็นยังไงถามก็ดูกับท่านผู้ฟังครับมันกินได้ทุกโรคกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกนักวัยทุกเพศนะครับแต่2ขวบขึ้นไปกินได้ตลอดนะครับกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลก็ได้นะครับกินติดต่อกัน2ปี3ปีก็ได้บางคนถามเอ้าแล้วมันไม่มีปัญหากับไตเหรอมันมีสมุนไพรตั้งเยอะไม่มีกับท่านผู้ฟังมั่นใจเพราะเรากินในปริมาณน้อยและใส่ปริมาณน้อยไม่ได้ใส่เยอะนะครับกินสมุนไพรอย่าไปกินเยอะนะครับไม่ใช่กินทีละครึ่งขวดนะครับกินทีละนิดทีละหน่อยกินไปเรื่อยๆมันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฎตราพระนารินทร
2: ์น้ำมคุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัวยิ่งน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ร รามาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องหลวงตามือใหม่กันต่อเชิญรับฟังครับ
0: แต่ว่าฐานะทางบ้านมันเป็นคนขัดสนเสื้อผ้านักเรียนก็นุ่งผืนเก่าๆขาดๆปะแล้วปะอีกสมัยก่อนนี่ไม่มีแจกนักเรียนยากจนอย่างนี้นี่อย่างดีก็ขายข้าวขายปอครบรอบปีถึงจะได้ซื้อชุดใหม่นุ่งสักทีแล้วตะกี้เนี่ยนสิงห์ก็บอกตำรวจมาล้อมบ้านนะไม่เห็นมีตำรวจสักคนนะพ่อนะเดี๋ยวพ่อกำลังจะเล่าให้ฟังพอออกจากโรงเรียนตอนนั้นเจ้าสิงห์ก็ช่วยพ่อแม่ทำนาแต่นามันก็มีน้อยไม่พอกินไม่พอใช้ขายข้าวก็ไม่พอกินอะฐานะมันก็ขาดเกินจะไปรับจ้างที่ไหนงานก็หายากพ่อแม่เขาก็ออกเที่ยวหาขอข้าวสารจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นตอนนั้นไอ้สิงห์มันเห็นว่าพ่อแม่มันยากจนมันก็ไปลักเล็กขโมยน้อยลักเป็ดลักไก่มาเลี้ยงครอบครัวบ่อยๆเข้าก็ถูกจับพ่อแม่ไม่มีเงินเสียค่าปรับมันก็ถูกติดคุกครั้งหนึ่งก็เดือนมั่ง2เดือน3เดือนมั่งเพราะว่ามันไม่ใช่โทษหนักหนาอะไรก็ถ้าเสียค่าปรับมันก็ไม่ติดคุกแต่มันไม่มีเงินจะติดแต่ไม่มีเงินจะเสียทีนี้พอเข้าไปอยู่ในคุกมันก็มีเพื่อนที่เป็นหัวขโมยนักเลงก็ไปรู้จักกับคนพวกนี้มากพอออกมาเพื่อนก็ชวนไปลักวัวลักควายถึงขนาดปล้นชาวบ้านก็ทำให้เดือดร้อนจนกระทั่งมีชื่อเสียงเขาเรียกไอ้เสือสิงลูกเมียใครไม่ว่ามีโอกาสมันก็จับไปข่มขืนไปอะไรของมันนั่นแหละตำรวจในอำเภอแล้วก็ในจังหวัดก็หมายหัวมันหมายเลขหนึ่งเชียวต่อมามันก็ถูกจับติดคุก10ปีได้รับการอภัยโทษเรื่องในวันสำคัญของในหลวงเพราะว่าเจ้าสิงห์มันมีความประพฤติดีก็เหลือติดคุกเพียง5ปีพอมันออกมานี่ประชาชนก็นอนตาไม่หลับได้ข่าวมันจะออกจากคุกวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันจะมาอาละวาดอีกก็พากันระมัดระวังเตรียมตัวรับสถานการณ์พอวันที่เจ้าสิงห์มันออกมาจริงๆมันก็มาหาแม่มันก้มกราบตักพ่อแม่แล้วก็พูดน้ำตาคลอมันก็บอกว่าพ่อแม่ครับผมจะขอบวชแม่ก็บอกก็ดีสิลูกจะได้ทดแทนคุณพ่อแม่กลับเนื้อกลับตัวสมัยจะได้ไม่พาพ่อแม่ตกนรกไปด้วยพ่อแม่ก็ดีใจเที่ยวโพลทนายคนรู้จักกันทั่วบ้านว่าลูกชายตัวกลับใจแล้วก็จะขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าในวันบวชพ่อแม่ก็ไม่ได้จัดพิธีอะไรใหญ่โตเพียงแต่ถือผ้าไตรจีวรบาตรแล้วก็เครื่องอัฐบริขารที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านหลายคนเขาบริจาคให้ก็พาเจ้าสิงห์นี่มาบวชกับหลวงพ่อที่วัดชาวบ้านเขาก็บอกว่าเสือสิงห์บวชได้ก็ดีชาวบ้านจะได้นอนตาหลับอีกคนก็บอกว่าฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าคนหมู่บ้านโน้นสิเขาสาบแช่งยังก็จะกินเนื้อกินกระดูกก็พวกเขาเจ็บใจที่ลูกเมียและญาติพี่น้องเขาได้รับความเสียหายเดือดร้อนนี่เขาไม่ลืมแต่มันก็น่าให้อภัยเขานะที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอีกต่อไปเจ้าทิมก็ถามว่าอ้าวแล้วก็บวชแล้วทำไมสึกมามีลูกมีเมียล่ะพ่อไอ้ลูกมันก็ช่างสงสัยพ่อก็บอกว่าเขาบวชอยู่ก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนกระทั่งสอบได้นักธรรมเอกก็พอดีพ่อเขาตายก็ไม่มีใครเลี้ยงแม่อีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ปลดเกษียณพอดีก็ตั้งใจจะมาสมัครแข่งขันเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตัดสินใจศึกออกมาแล้วผลเป็นยังไงพ่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าก็เขาก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านสมความตั้งใจเพราะว่าเขาพูดดีพูดเก่งมีปฏิภาณโวหารถ้าเขาบวชไปนานๆก็อาจจะได้เป็นถึงพระถึงปริญญาก็ได้นะอาจจะเป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือก็ได้แต่เขาก็ไม่มีโอกาสเอาแล้วทำไมนาสิงห์ก็ออกจากผู้ใหญ่ซะละพ่อก็คนที่เขายังมีทิฏฐินี่เขารังเกียจแล้วก็คู่แข่งฝ่ายตรงข้ามนี่ก็หาทางกลั่นแกล้งร้องเรียนทางอำเภออยู่บ่อยๆก็คงจะทนไม่ได้ก็เลยยื่นใบลาออกมาประกอบสัมมาอาชีวะทำนาอยู่กับลูกเมียแล้วก็มาป่วยไม่หายเนี่ยน่าสงสารอยู่คงจะเป็นเพราะกรรมที่เคยลักเคยปล้น เคยถูกตำรวจไล่ตามจับเขาก็บ่นเพ้อละเมออย่างนั้นพระเขาบอกว่าลักษณะอย่างนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่เขาต้องป่วยทนทุกข์ทรมานเกือบปีสองพ่อลูกก็ชวนกันขึ้นบ้านมาดูนายสิงห์อีกมาดูหลวงตาประกอบพิธีกรรมหลวงตาแกก็สวดชยันโตยถาสัพพีเสร็จก็ใช้ใบมะยมประพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยนายสิงห์ก็สะดุ้งหนาวร้องโอดโอยพอแล้วกลัวแล้วไม่นานก็ม้อยหลับไปพอตื่นเช้าก็ไม่พูดละเมออะไรพอตกตอนบ่ายก็ทีนี้นอนหลับสบายอย่างชนิดไม่มีวันกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกเล่นเอาหลวงตาคิดหนักนอนไม่หลับนายสิงห์ตายนี่เพราะกรรมเขามีแค่นี้หรือเปล่าหรือตายเพราะโดนน้ำมนต์เราแล้วหนาวตายวะนี่ฮะครับแต่ถึงยังไงคนจะตายมันก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะจุดจบของมันมาอยู่ตรงนั้นทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์หลวงตาท่านก็ทำหน้าที่ของท่านหน้าที่ของพระอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วนายสิงห์แกก็ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดคือรับเวรรับกรรมในวาระสุดท้ายจนกระทั่งหมดลมหายใจไปทีนี้หลังจากนั้นแกจะไปสู่ปรโลกจะไปเจออะไรอีกบ้างก็แล้วแต่เวรกรรมที่แกเคยสร้างแล้วครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรงค์การเปลี่ยน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทและนักกีฬาอีสปอร์ตคว้าเหรียญทองที่11ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมอนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้สำหรับทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเข้ามาและมีคณะกรรมการพิจารณาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ามีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวมและที่ประชุมครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 165,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมพร้อมเร่งทยอยจ่ายไฟคืนเมื่อปลอดภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังส่งผลต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนล่าสุดได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยกระทั่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนทั้งนี้แนะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานหากอุปกรณ์ชำรุดหรือสงสัยว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสและแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอคำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์1130ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นักกีฬาอีสปอร์ตไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองในเอเชียนเกม2026จากเกม PUBG Mobile ซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่11ของทัพนักกีฬาไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมหนุ่มไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยรวมกันคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นเหรียญที่11ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้หลังแข่งขัน2วันเล่นไป12แมตช์ทีมไทยเก็บคะแนนได้128คะแนนมากที่สุดส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมชาติจีนทำไป114คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานทำได้100คะแนนเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของวันอังคารนะครับ29 กันยายน 2569คุยกับคุณผู้ฟังในช่วงของวันนี้นะครับเย็นๆแบบนี้เรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนโพสต์พูดคุยแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาบอกเราสองคนกันได้นะครับว่าสถานที่ที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเขามีการแจ้งในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนอีกแล้วครับพี่กิ๊กครับ
0: ใช่เลยค่ะก็ให้เฝ้าระวังนะคะระหว่างวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะโดยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องจับตากันที่น้ำท่วมถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ค่ะโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการแจ้งมวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงซึ่งก็เสี่ยงกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำนะคะเนื่องจากในช่วงนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะแล้วก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำนะคะหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เส้นทางที่ควรต้องติดตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ระมัดระวังอันตรายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับจากสถานการณ์น้ำเนี่ยแจ้งไปได้นะครับ02-248-5115นะครับ02-248-5115อันนี้เป็นเบอร์ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับเขาก็มีเบอร์สายด่วนด้วยที่1555นะครับ1555ติดต่อไปได้หรือว่าถ้าท่านใดต้องการความช่วยเหลือทางด้านของการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็1669นะครับตามเบอร์ที่เราทราบกันดีก็ติดต่อไปได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับต่างจังหวัดนะฮะในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีชลบุรีนครราชสีมาล่าสุดก็เห็นว่ามีระยองด้วยเนี่ยนะครับ
0: ใช่เลย
1: ทุกพื้นที่เนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับหน่วยทหารก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับปภ.ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับแม้ว่าฝนในขณะนี้จะลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนยังจำนวนมากก็ยังเดือดร้อนกับเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะฮะหลากหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะฮะท่านก็สั่งการไปยังหน่วยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ที่ยังประสบกับอุทกภัยอยู่ขณะนี้นะครับก็ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษครับ
0: ค่ะก็เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมบูรณาการกำลังจิตอาสาผ่านกลไกศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนนะคะที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับนี่นะฮะก็อยู่กันในส่วนของพี่ๆทหารนะครับที่ก็มีการใช้กลไกของส่วนต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการดูแลทางด้านของร่างกายนะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความเครียดเนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็หน่วยทหารที่มีในส่วนของหน่วยงานการแพทย์เนี่ยนะครับ

0: ก็ดูแลกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินในเรื่องของสุขภาพความเครียดการให้คำปรึกษาต่าง
1: ค่ะ
0: ๆที่เกี่ยวข้องนะครับชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองทัพบกก็ยังคงดูแลกันอยู่นอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำนะฮะให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็ให้สวมเสื้อชูชีพนะครับมีชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้วก็มีการประเมินนะครับก่อนออกการให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ต้องพร้อมรวมถึงเวลาเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของกระแสไฟรั่วไหลตรงนี้ท่านก็เป็นห่วงนะครับก็ขอให้ตรวจสอบกันให้ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ในส่วนของกำลังพลเรามีกำลังพลจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็ในทุกภาคส่วนเนี่ยก็ต้องบูรณาการให้สถานการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้นะครับพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทหารทำไมต้องฝึก
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัดที่เราจัดรายการมาเนี่ยเราก็จะมีพูดคุยกันตลอดว่าจะมีการฝึกการช่วยเหลือการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝึกช่วยเหลือทางน้ำทางบกนะคะที่เรามีการฝึกกันอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะเหตุนี้แหละค่ะว่าเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยคือต้องมาที่หนึ่งอยู่แหละและของเราคนเข้าไปช่วยก็ต้องปลอดภัยด้วย
0: ถูกต้องแล้วครับนะฮะเราฝึกเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในทุกสถานการณ์นะครับพร้อมทั้งในส่วนของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: พร้อมทั้งการประเมินสถานการณ
1: ์
0: นะเพราะพี่ทหารที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องดูก่อนเลยว่าสถานการณ์ในรูปแบบเนี้ยนะครับมันอยู่ในขั้นไหน
1: ควรใช้รูปแบบไหน
0: ดำเนินการอย่างไรต่ออ
1: ุปกรณ์ยังไง
0: เนี่ยนะก็คือเราย
1: ุทโธปกรณ์แบบไหน
0: เราจะสังเกตเห็นพี่กิ๊กเวลาทหารลงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่แม่สายตั้งแต่หาดใหญ่อะไรเราได้รับคำชมมาตลอดเพราะ1ทหารเข้าไปปุ๊บเขารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเป็นในรูปแบบไหน1 2 3จะต
1: ้
0: องทำอย่างไรต่อเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังกับช่วงของนิทานเรื่องรากครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้คู่กับความบันเทิงนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรก็ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องราก
4: True Value Inside
3: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นา
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: วันหนึ่งเด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
2: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมา

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lion Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
3: โอ้โหสวยจัง
0: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue? One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย

0: Maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime.
2: ต้องเอาปูนเคลือบไว
0: ้ The emerald Buddha must be hidden.
2: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: Who would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
2: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
2: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story, everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value in

0: attention attention
1: สนใจใส่ใจ
0: thunder under thunder
1: ฟ้าผ่า
0: abbot abbot abbot
1: เจ้าอาวาส
0: mold mold mold
1: ปั้นหล
0: ่อ crack crack crack
1: แตกกระเทาะ
0: emerald emerald emerald
1: มรกต
0: sparkling sparkling sparkling
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuable valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: Buddha statue Buddha statue Buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kiddie. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒนสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ true
0: แท้จริง
1: inside
0: ข้างใน
1: pagoda
0: JD DK ผุพัง
1: attention
0: สนใจใส่ใจ
1: thunder
0: ฟ้าผ่า
1: abbot
0: เจ้าอาวาส
1: mold
0: ปั้นหล
1: ่อ crack
0: แตกกระเทาะ
1: emerald
0: มรกต
1: sparkling
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: Buddha statue
0: พระพุทธรูป

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่กระทรวงการคลังกันบ้างนะครับก็ตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเขามีเบอร์สายด่วนด้วยนะครับ1689ก็ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบนะครับไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลากหลายหน่วยงานนะครับกระทรวงการคลังเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังขึ้นก็เพื่อเป็นจุดรับเรื่องประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าไม่รู้จะติดต่อเบอร์ไหนเนี่ยนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะฮะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ1689กด1หรือ4นะครับเขามีศูนย์พร้อมรับเรื่องนะฮะอันนี้ก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ย้ำเบอร์กันอีกแป๊บนึงนะครับก็คือ1689กด1หรือ4เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งในเรื่องของความประสงค์แล้วก็ความเดือดร้อนกันเข้าไปได้สอบถามมาตรการอะไรได้บ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามมาตรการช่วยเหลือแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือขอให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ช่วยทั้งเรื่องหนี้สภาพคล่องบ้านธุรกิจประกันภัยค่ะโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนี้นะคะก็จะเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่29กันยายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 9:00 นถึง 16:00 นเน้นย้ำค่ะ1689กด1หรือ4นะคะกระทรวงการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะ
0: ขณะที่ช่องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สายด่วนต่างๆธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูเบอร์กันได้นะครับเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลากหลายเบอร์ถ้าแจ้งตรงนี้น่าจะสร้างความสับสนให้ได้เนี่ยนะครับ
1: เอาหลักๆดีกว่า
0: เป็นเบอร์หลักๆเมื่อสักครู่ก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องราวดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่มันสุดวิสัยอะแล้วก็ไม่มีใครเตรียมตัวได้ทันนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องหยุดร้านค้าสิ่งของเสียหายต่างๆนี่นะครับลองไปคุยดูว่าเอ๊ะจะอย่างไรนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่เนี่ยนะคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ฮะเอาไปดูกันที่เอเชียนเกมกันบ้างนะครับทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะครับอันนี้เป็นทัพนักกีฬาลมกดของไทยนะคุณผู้ฟังก็ต้องชื่นชมแหละนะครับเพราะว่าทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะครับก็ทำผลงานได้อย่างเต็มความสามารถคว้าเหรียญเงินในมหกรรม4เกมนะครับก็ประกอบด้วยมนัสดาสารมโนนะครับสุการดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับทั้ง4คนก็เร่งฝีเท้าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับทุกก้าวที่มีการส่งไม้เป็นไงครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทุกก้าวที่วิ่งทุกการส่งไม้และทุกความพยายามนะคะก็คือความภาคภูมิใจที่ส่งต่อถึงคนไทยทั้งประเทศค่ะก็ขอส่งกำลังใจและร่วมชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะก็ร่วมส่งเสียงปรบมือให้ทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยแล้วก็ร่วมติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในไอจินาโกย่า2026ไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ช่อง NBTT Sport 7นะคะช่อง9 MCOT HD 131 Monomax Sport TV ไทยรัฐ TV 32นะคะ PPTV HD 36 AIS Pay ค่ะก็สามารถรับชมได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะก็ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็รู้สึกที่อ่านเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับก็อัปเดตว่าเราสามารถที่จะคว้าไปได้9เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินเหรียญทองแดงอีกจำนวนหนึ่งด้วยแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทัพนักกีฬาไทยที่ทุ่มเทฝึกซ้อมนะครับจนสามารถที่จะรับผลงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรานะครับติดตามกันต่อเพราะว่าเขาจะมีการปิดนะครับในช่วงของวันที่4ตุลาคมนะฮะก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงท้ายของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูกันต่อคุณผู้ฟังกับการพักฟังเพลงดีกว่านะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำไร่ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วนนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันส่งให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์
1: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเริศ
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
10: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเริศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเริศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ชาวเมืองการเฝ้าระวังหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำ29กันยายนถึง4ตุลาคมจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลังมีฝนตกหนักในจังหวัดกาญจนบุรีน้ำไหลลงแม่น้ำแควน้อยมากขึ้นชุมชนริมน้ำในเขตตัวเมืองการเริ่มได้รับผลกระทบประชาชนทยอยเก็บข้าวของขณะที่จังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อพยพหลังเขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านสมุทรสงครามต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเจอทั้งมวลน้ำจากแม่กลองและน้ำทะเลหนุนอาจทำให้การระบายน้ำลงทะเลช้าลงกรมชลประทานเผยเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อน600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่พรุ่งนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำคาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งแฟลตคลองจันยังวิกฤตน้ำลดลงนิดเดียว5เซนติเมตรชาวบ้านเริ่มรวมตัวตั้งครัวกลางทำอาหารพร้อมขอรับบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารสิ่งของจำเป็นอาหารสัตว์ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมขังผู้ว่าชัชชาติเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมส่วนจุดที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลาถึง7วันน้ำถึงจะหมดสธนช.เตือน29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามและฉะเชิงเทราเฝ้าระวังขณะที่คนกรุงเจอทั้งน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือจะไหลมาสมทบในอีก 2-3 วันอาจทำให้น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอีกครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทขณะที่นายกแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพการบินไทยประกาศยกเลิก22เที่ยวบิน29ถึง30กันยายนนี้หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพนักงานภาคพื้นเข้ามาปฏิบัติงานไม่ได้ดีๆการบินไทยขอโทษผู้โดยสารกรณีดราม่ากระเป๋าสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิยันจะเร่งส่งคืนสัมภาระทั้ง52เที่ยวบินให้ครบโดยเร็วที่สุดด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวฉุนการบินไทยทำเสียชื่อประเทศบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลทอ.จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่มีอาหารให้พบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระสายการบินลูกค้ากลัวถูกค่าปรับลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ดีๆลาออกไปสิริพงษ์แจงโทเวแจ้งเคลื่อนย้ายรถเหตุถนนส่วนใหญ่น้ำแห้งสัญจรปกติวันเกิดอันตรายทรัพย์สินเสียหาย
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้สู้ๆนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีหรือบางทีสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีสิ่งหนึ่งเราอย่าให้มันเสียนะครับก็คือใจของเราไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ใจเสียเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เรานะครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยนะครับท่านผู้ฟังอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดและหยุดที่คำว่าพอนะครับเราไม่ให้กำลังใจเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้เราเกิดมาไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนี้ให้ได้นะครับปรับความคิดปรับวิธีคิดของเราเข้าใจมันอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ร่างกายคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมจะเป็นท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องมีโรคประจำตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งน้อยคนเลยนะครับน้อยคนเลยที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันเป็นอย่างที่ตอนเราสวดธรรมวัตรพยาธรรมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ฟังมีกันทุกคนไม่มากก็น้อยอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเรามากเจ็บไข้เราก็ดูแลรักษาไปตามอาการนะครับดูแลรักษาไปตามอาการมันถึงเวลาหายมันก็หายนะครับถ้าถึงคราวหายมันก็หายถ้ามันไม่หายยังไงมันก็ไม่หายโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่แน่โรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็หายเองอย่างโรคหวัดนะบางทีไม่รักษามันก็หายเองแต่โรคบางอย่างถึงรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคกรรมอย่างนี้นะครับเมื่อถึงคราวแล้วนี่ไม่มีใครเขาจะห้ามได้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากรรมมันมาถึงแล้วบางคนนี่แขวนพระสมเด็จองค์ละ30ล้าน40ล้านปกติจะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอนะครับแต่ถึงคราวแล้วนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับโดนยิงโดนฆ่าอุบัติเหตุหรือก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนเรานะครับกรรมสำคัญกรรมเหนือทุกอย่างเมื่อถึงคราวตายก็ไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาสใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกอย่างเสือกตายนะไม้จิ้มฟันจิ้มฟันไปจิ้มไปแทงเหงือกเหงือกอักเสบตายก็มีตายง่ายๆคือคนมันถึงคาดมันถึงคราวนะครับมีคนหนึ่งแกเขาดูหมอให้แกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์โอ้แกกลัวมากกลัวไม่ขึ้นรถเลยไปไหนมาไหนถ้าบอกว่าให้ขึ้นรถยนต์แกไม่ไปเลยท่านผู้ฟังแกบอกเพราะว่าหมอทักว่าแกจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ก็มีวันหนึ่งแกก็นั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนั่งสบายกำลังกินข้าวสบายอยู่ทีนี้รถมันก็วิ่งตามถนนนะมันก็วิ่งมาตามปกติของมันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าไอ้ล้อรถยนต์เนี่ยมันหลุดมายังไงหลุดมาทับแกก็ตายด้วยรถยนต์อยู่ดีนะครับล้อมันหลุดมาจากถนนวิ่งหมุนวิ่งลุ้นมาก็มาทับแกขณะที่นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านตัวเองอย่างสบายใจอุตส่าห์ไม่ขึ้นรถยนต์ก็ยังโดนล้อรถยนต์ทับตายคือคนมันถึงคราวท่านผู้ฟังฉะนั้นเมื่อถึงคราวแล้วใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าไม่ถึงคราวมันก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปคิดมันมากท่านผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเรื่องราวดีๆของกินดีๆนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะมีความสุขนะพูดถึงของกินดีๆนึกถึงน้ำมังคุดเลยฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังมั่นใจว่าดีแน่นอนนะลองเอาไปกินดูนะครับคนหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: แต่แล้วความหนุ่มในวัย24ก็ถูกรบกวนอย่างแรงไม่ใช่ว่ามีผู้สาวที่หน้าตาจิ้มลิ้มมาถูกใจหรอก แต่เป็นเพราะว่าที่หมู่บ้านแกมีคนย้ายมาอยู่ใหม่เห็นว่าย้ายมาจากเชียงรายกะว่าจะมาทำมาหากินจะมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แต่ก็น่าแปลกวันที่เขาขนข้าวของย้ายมานี่ไม่มีใครเห็นว่ามากันกี่คนมีข้าวของมากน้อยแค่ไหนรู้แต่ว่ามีเสียงปึงปังของประตูหน้าต่างปิดเปิดแล้วก็มีแสงไฟลอดผ่านรอยแยกของฝาบ้านออกมาก็ทำให้ยายจีบซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเข้าใจว่ามีคนมาอยู่ใหม่เพราะว่าบ้านหลังข้างๆแกเป็นบ้านร้างมานานปีไม่เคยมีใครมาอยู่เมื่อมีคนมาอยู่ใหม่แกก็เลยตื่นเต้นดีใจใหญ่แต่ไม่ถึงเดือนยายจีบก็เริ่มเห็นความผิดปกติเพราะว่าเพื่อนบ้านคนใหม่ไม่เคยออกมาให้แกเห็นหน้าบ้านช่องก็ปิดเงียบประตูหน้าต่างก็ไม่เคยเปิดดูผ่านๆก็นึกว่า

0: ไม่มีใครอยู่ตอนแรกก็แกนึกว่าคงจะย้ายออกไปแล้วแต่แล้ววันหนึ่งแกก็เห็นผู้หญิงแก่กลางคนผมขาวโพลนนุ่งผ้าสิ้นดำทั้งชุดออกมาจุดธูปถวายอาหารที่ศาลพระภูมิหน้าบ้านอารามดีใจแกก็เลยร้องตะโกนถามไปว่าอีนางไม่เห็นหน้ากันนานไหว้อะไรอยู่เหรอแต่ว่าหญิงแก่คนนั้นไม่ได้ตอบอ่ะแต่กลับทำตาขวางเข้าใส่เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านยายจีบก็เลยบ่นอู้ไม่นึกว่าทักทายกันดีๆจะไม่ชอบใจขณะที่ยายจีบกำลังหันหลังกลับตาก็เหลือบไปเห็นหน้าต่างชั้นสองบานหนึ่งเปิดออกมีหญิงแก่หน้าง่อมอีกคนหนึ่งโผล่ออกมาเมื่อจ้องมองนานๆก็พลุบเข้าไปเหมือนเป็นนางอายไม่มีผิดความผิดปกตินี้ยายจีบกระจายข่าวให้แม่คุณกมลได้ยินเป็นคนแรกเมื่อแกได้ยินข่าวก็เลยไม่พลาดที่จะพิสูจน์และทีนี้คุณกมลแกชอบเรื่องนี้อยู่แล้วกลางดึกข้างแรมคืนหนึ่งแกก็ทำใจดีอาจหันไปที่บ้านหลังนั้นคนเดียวใจจริงตอนนั้นแค่อยากจะรู้ว่าบ้านช่องเขาอยู่กันยังไงไม่เคยเห็นออกมาจากบ้านออกมาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นหน้าค่าตาทำตัวประหลาดพิลึกชอบคนตอนนั้นไม่ได้นึกถึงเลยว่าตัวเองจะถูกผีหลอกเพราะว่าหมู่บ้านแกไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ให้ได้ยินมานานแล้วจะมีก็แต่ประเพณีบูชาผีซึ่งแกก็เห็นมาตั้งแต่เล็กก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรเลยและพ่อแม่ก็เคยสอนว่าผีสางนางไม้ทั้งหลายเนี่ยจะไม่หลอกหลอนใครพร่ำเพรื่อหรอกนอกจากคนคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีนะแล้วแกก็เชื่อว่าตัวแกเองเป็นคนดีพอสมควรนะบ้านเป้าหมายนี่อยู่ห่างจากบ้านแกไปหลายล็อกถ้าเดินไปทางลัดก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่วันนั้นแกนึกครึ้มใจยังไงบอกไม่ถูกก็เลยเดินไปเรื่อยๆตามถนนกว่าจะไปหยุดยืนที่หน้ารั้วบ้านซึ่งมีต้นตำลึงทอดยาวออกดอกเต็มไปหมดขณะที่แกยืนอยู่นั้นบรรยากาศรอบข้างมันวังเวงมีลมหนาวเยือกพัดมาตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีแสงไฟอะไรนอกจากแสงดาวบนท้องฟ้าเท่านั้นแกก็รอจังหวะอยู่นานกว่าจะตัดสินใจมุดรั้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นเมื่อเข้าไปในบริเวณบ้านก็เริ่มได้กลิ่นธูปหอมโชยมาเตะจมูกตอนนั้นจากคนที่ไม่นึกกลัวผีมันก็เริ่มรู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งใจสั่นแต่ขามันก็ยังก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วก็จังหวะที่แกกำลังมองซ้ายขวาหน้าหลังอยู่นั้นแกก็ได้ยินเสียงหน้าต่างชั้นบนเปิดออกดังเอี๊ยดอาดพอเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นหญิงชราสองคนคนหนึ่งผมยาวมัดมวยคนหนึ่งผมสั้นปล่อยกระเซิงชะโงกหน้าโผล่พ้นมาจากหน้าต่างแล้วค่อยๆโน้มต่ำลงมาทุกทีและในที่สุดใบหน้าของแกสองคนก็ชิดเข้ามาเกือบใกล้หน้าแกเท่านั้นแหละแกก็รู้ได้ว่ายายแก่สองคนนั้นไม่ใช่คนนะแต่เป็นผีทั้งสยองทั้งคลื่นไส้เพราะขณะที่แกโผล่หน้าออกมานั้นแกแลบลิ้นยาวที่มีเลือดแดงสดไปมาน่ากลัวเป็นที่สุดเมื่อคุณกมลออกจากบ้านนั้นมาได้ก็เลยไปเล่าเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านรู้รุ่งขึ้นหลังจากวันนั้นเพียงวันเดียวแกก็ไปเกณฑ์ชาวบ้านแทบจะหมดหมู่บ้านไปยืนล้อมบ้านนั้นไว้แล้วก็ไปนิมนต์พระสงฆ์ที่วัดมาทำพิธีปัดรังควานจากวันนั้นมาก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงหรือว่าเห็นผียายแก่สองคนนั่นอีกเลยล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังในชมนี่เป็นลูกศิษย์พระเล่าให้คุณนิคมฟังว่าเขาไปบิณฑบาตกับพระทุกวันก็ไปเจอคนแก่ๆใส่บาตรกันเยอะเสร็จแล้วเขาก็นึกถึงตัวเองว่าตัวเขาเองก็อายุมากแล้วแล้วก็ยังอาศัยพระอยู่เลยในชมนี่อายุ60กว่าแล้วครับแต่เป็นคนไม่มีญาติพี่น้องบ้านก็ไม่มีก็เลยไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดกินวัดนอนวัดเป็นลูกศิษย์วัดที่อายุมากที่สุดในวัดหรือว่าในละแวกวัดแถวนั้นเลยทีเดียวเขาเล่าว่าเขาเห็นคนแก่คนหนึ่งใจบุญแต่ว่าลงจากบ้านไม่ได้ต้องให้ลูกหลานเอาของมาใส่บาตรให้เสร็จแล้วตัวเองก็นั่งอยู่บนบ้านตรงระเบียงรอให้พระให้ศีลให้พรนั่งประนมมืออยู่ตรงนั้นคนแก่ที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงผมหงอกขาวหมดตัดผมทรงคนโบราณเหมือนกับรองทรงผู้ชายที่เขาเรียกทรงดอกกระทุ่มนะเขาว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นคนมั่งมีคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก่อนนั้นน่ะแม้ว่าจะร่ำรวยแต่ก็ไม่ใช่คนที่ชอบทำบุญสุนทานอะไรอย่าว่าแต่ทำบุญเลยขนาดกับลูกกับหลานแกก็ยังไม่ค่อยจะควักสตางค์หยิบยื่นให้ไปซื้อขนมกินแกบอกกินข้าวก็อิ่มแล้วจะไปกินทำไมหนม ล้วยอ้อยในบ้านก็มีถมถืดมีแรงก็กินกันไปสิแต่ยังว่าแหละครับเด็กๆมันก็อยากจะกินของหวานๆแปลกๆที่ไม่เคยกินกันบ้างแกแต่งงานกันมีผัวผัวเป็นคนชอบเล่นการพนันก็เลยอยู่กันไม่ยืดต้องอย่าขาดกันไปไปกันคนละทิศคนละทางไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแกไม่ได้แต่งงานใหม่รักษาตัวเป็นม่ายจนแก่จนเฒ่ามีลูกด้วยกัน3คนผู้หญิง2ผู้ชาย1ผู้หญิงดีนิสัยดีแต่ว่าผู้ชายออกจากเกเรทำให้แม่เสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยแต่ตอนนี้ไอ้หมอนี่ตายไปแล้วทิ้งแต่ลูกอยู่กับย่าช่วยดูแลย่าส่วนแม่ของเด็กพวกนั้นก็แยกทางกันไปไปมีสามีใหม่ไปอยู่ที่อื่นไม่ห่วงลูกแล้วเพราะว่าลูกๆโตกันหมดเรียนจบหมดแล้วแล้วก็มีย่าที่พอจะมีฐานะให้พึ่งพาอยู่ทั้งคนแม่เฒ่าคนนี้แกป่วยหลายโรคด้วยกันตามประสาคนแก่คนเฒ่าอยู่มาวันหนึ่งแกหายหน้าไปหลานๆก็ไม่ได้เอาของมาใส่บาตรทีนี้พอเห็นหลายวันเขาหลวงตาก็ถามคนแถวนั้นว่าแกหายไปไหนไม่สบายไปหรือเปล่าชาวบ้านก็บอกแกอยู่ในบ้านนั่นแหละแกไม่ยอมออกจากห้องพระที่แกยึดเป็นห้องนอนแกกลัวผีว่าผีมันจะมาฆ่าแกก็เลยเข้าไปนอนในห้องพระแล้วก็ไม่ออกมาหลานๆต้องเอาข้าวปลาอาหารไปให้แกกินในนั้นขับถ่ายก็ใช้กระโถนน้ำท่าก็เช็ดตัวเอาไม่ออกจากห้องไปเข้าห้องอาบน้ำเลยลุงตาก็ถามว่าทำไมแกเป็นอย่างนั้นน่ะใครไปทำอะไรแกเขาก็บอกไม่มีใครทำอะไรแกหรอกแต่แกคงจะหลงไปเองที่แรกชาวบ้านก็เล่าให้หลวงตาฟังอย่างนั้น
2: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายสำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะครับเราเองนี่แหละสำคัญนะครับไม่ต้องไปห่วงคนอื่นเขาบอกว่าล้มคนเดียวนี่ล้มทั้งบ้านถ้าในบ้านมี4คนมี5คนนี่ถ้ามีคนป่วยคนหนึ่งล้มป่วยคนเดียวนั่นก็คือล้มทั้งบ้านทำไมล่ะเพราะคนป่วยคนหนึ่งคนเฝ้าต้องมีอย่างน้อย1คน1คนไม่พอนะท่านผู้ฟังมันก็ต้องผลัดกันเฝ้า2คนเหลือ3คนปกติทำงานกัน4คน5คนก็ไม่ค่อยจะพอกินกันอยู่แล้วมีภาระต้องใช้ต้องจ่ายกันเยอะแยะอยู่แล้วถ้าล้มสักคนหนึ่งคน2คน3คนมาหาเลี้ยงคนอีก2คนที่ป่วยกับอีกคนหนึ่งที่ป่วยกับคนเฝ้าป่วยอีกคน2คนเนี่ยมันเหนื่อยนะท่านผู้ฟังถ้ามี5คนยังดีถ้าครอบครัวเล็กมี3คนนี่เหนื่อยเลยคนทำงานคนเดียวโอ้สายเอ็นแทบขาดถ้ามี4คนก็ยังโอเหนื่อยนะครับฉะนั้นเราต้องอย่าป่วยท่านผู้ฟังดูแลตัวเองทำยังไงจะให้ตัวเองแข็งแรงทำยังไงจะให้ตัวเองต้องช่วยตัวเองได้กินข้าวเองได้อาบน้ำเองได้ทำงานเองได้หุงข้าวซักผ้าเองได้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นไม่จำเป็นอย่าป่วยนะครับไม่จำเป็นอย่าป่วยก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะครับฝากให้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นอยากให้ทดลองดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมมหาวิทยาลัยสงขลานครินเปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวทามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับOpen Gangnam Style
3: Gangnam Style มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

เสร็จแล้วอีกสองสามวันต่อมาก็เล่าให้หลวงตาฟังใหม่เล่าว่าแกคงจะไม่ได้หลงแต่คงจะเห็นผีเขาจริงๆเพราะว่าหลานๆของแกยังเคยเห็นเหมือนกับที่ย่าเห็นเหมือนกันหลวงตาก็ถามว่าแล้วทำยังไงกันนะก็ได้รับคำตอบว่าก็ไม่มีใครทำอะไรทำไงได้อะผีหลวงตาร้อนใจเรื่องนี้สงสารใหญ่คนนั้นก็ถามเพื่อนบ้านของแกว่าผีที่มารบกวนแกน่ะเป็นผีใครเขาก็บอกว่าเป็นผีที่สิงบ้านหลังนั้นมานานแล้วก่อนโน้นไม่ก่อกวนความสงบแต่ที่ออกมาอารวาสคงจะมีอะไรสักอย่างไปปลุกให้ผีไม่พอใจเสร็จแล้วก็รู้ว่าหลานชายของแกเนี่ยไปฉี่รถจอมปลวกข้างหลังบ้านเข้าผีมาเลยโกรธอาฆาตแค้นหาว่าไปฉี่รถหัวเขาเขาโทษว่าย่าไม่สั่งสอนหลานแล้วก็ยังกล่าวหาเกินเลยไปถึงว่าย่าเป็นคนสั่งให้หลานฉี่รถเขาจะเอาชีวิตแกว่างั้นแกก็จุดธูปบอกเล่าเขาทุกวันเลยว่าแกไม่ได้สั่งแกไม่รู้เรื่องแล้วก็ขอให้ยกโทษให้แกด้วยแล้วก็ยกโทษให้หลานแกด้วยแกจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ผีไม่ใส่ใจเรื่องที่แกเสนอไปเลยมุ่งแต่จะเอาชีวิตแกอย่างเดียวเอ๊ะมันเรื่องอะไรแกจะยอมให้มันฆ่าล่ะแกก็เลยหลบอยู่แต่ในห้องพระไม่ออกข้างนอกห้องเลยเพื่อนบ้านถามหลานน้องแกว่าแกอยู่ในห้องพระแกทำอะไรหลานก็บอกว่าย่าสวดมนต์บ้างนอนพักบ้างบางทีก็พูดกับผีบางทีก็คุยกับใครก็ไม่รู้ไม่เห็นตัวเข้าใจว่าคงจะเป็นผีแหละเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็เห็นว่าที่บ้านแกไม่มีใครที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ก็เข้าไปหาแกที่ในห้องไปคุยกับแกถามแกว่าจะให้ช่วยอะไรไหมแกบอกว่าผีมันดักรออยู่ออกไปไม่ได้ช่วยหาหมอผีมาไล่มันหน่อยเพื่อนบ้านคนนั้นก็ถามหลานๆน้องแกว่ามีผีจริงๆเหรอก็ได้รับคำยืนยันว่าจริงเป็นผู้ชายแก่ผมขาวโพลนทั้งหัวตัวผอมๆไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงจีนสีดำตัวเดียวแกผอมมากจนเห็นซี่โครงขึ้นเป็นลอนๆดูแล้วเหมือนกับโครงกระดูกเดินได้ยังไงอย่างนั้นอะแล้วก็นอกจากนั้นตาแก่คนนั้นก็มีฟันอยู่ไม่กี่ซี่แต่ละซี่ก็ล้วนแต่ยาวยื่นออกมานอกริมฝีปากตาคนนั้นมีหนวดร้อมแหลมอยู่เหนือริมฝีปากแล้วก็มีคราวที่คางด้วยมีอยู่บางๆเป็นเส้นยาวๆมองไปแล้วหน้าตาของตาคนนั้นเหมือนกับตาแป๊ะแก่ๆ แล้วพอถามว่ามาตอนไหนหลานๆก็บอกมาตอนกลางคืนหัวค่ำก็มาบางทีกลางดึกก็มาแม้แต่กลางวันบางทีก็เห็นอยู่แวบๆเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่าเป็นตาแปะคนนั้นแหละไม่ต้องสงสัยหรอกเพื่อนบ้านก็ชวนคนไปเป็นเพื่อนโดยไปหาหมอผีคนหนึ่งหมอผีคนนั้นก็มาที่บ้านเขาเหยียบย่างเข้าบ้านตัวหมอเองก็สะดุ้งเฮือกเลยหลุดปากออกมาว่าเออบ้านนี้มีผีจริงๆคือเขาว่ากันว่าถ้ามีผีอยู่แถวๆนั้นอากาศมันจะเย็นจะเยือกอย่างประหลาดทั้งที่บริเวณอื่นนั้นไม่ได้หนาวเย็นแต่อย่างใดตรงไหนมีผีวิญญาณตรงนั้นจะเย็นกว่าที่อื่นหมอผีแกก็ทำพิธีไล่ผีตามที่เจ้าของบ้านต้องการแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลวิญญาณนั้นไม่ยอมไปขณะทำพิธีอยู่คนในบ้านและหมอผีได้ยินเสียงตะแปะแกพูดไทยไม่ชัดอ่ะเสียงก็บอกว่านี่มังบังของอ้วพวกเลือดจะมาไล่อ้วไปไหนพอหมอผีท่องคาถาอาคมอีกพวกลืมมาลายอ้วให้ออกไปจากบ้างอ้วไม่ได้นะอ้วเป็นเจ้าของบ้างบ้างนี่อ้วสั่งมากับมืออ้วว่าอยู่ที่นี่มาตลอดก็จะมาลายอ้วไปไหนไม่ว่าจะไล่ยังไงวิญญาณตะแปะก็ไม่ยอมจากไปนอกจากไม่ยอมไปแล้วยังบอกมันเหี่ยวลกหัวอ้วมันจะต้องขอขมาอ้วมาอย่างนั้นมันต้องตายหมอผีก็จนปัญญาจะไล่กำลังจะถอดใจยอมเป็นฝ่ายถอยได้ยินผีบอกก็พบทางออกดีที่สุดคือไม่ต้องไล่แต่แนะนำให้คนที่ไปทำไม่ดีกับอาแปะเนี่ยไปขอขมาแกเสียบ้านนี้มีประวัติก็คือบ้านไม้หลังเนี้ยเก่าแก่ปลูกสร้างมานานมากเจ้าของบ้านเป็นช่างปลูกสร้างบ้านด้วยบ้านหลังนี้แกก็เลยสร้างเองอยู่กับครอบครัวของแกจนลูกๆแยกย้ายไปตอนหลังเลิกเป็นช่างก็เพราะอายุมากปีนป่ายไม่ไหวก็อยู่บ้านช่วยเมียขายกาแฟจนเมียของแกตายจากไปแกอยู่คนเดียวนานๆลูกๆหลานๆก็มาเยี่ยมสักทีชวนให้แกไปอยู่ด้วยแกก็ไม่ยอมไปแกบอกว่าแกจะอยู่ที่บ้านจนวันตายเพราะแกรักบ้านหลังนี้มาก
เสร็จแล้วก็ยังบอกอีกว่าตายแล้วก็จะไม่ยอมไปไหนอ่ะแก่มากๆความตายก็มาพรากแกไปจากบ้านเขาจริงๆพอแกตายไปแล้วลูกรับมรดกก็ไม่เอาบ้านไว้อ่ะเพราะว่าพวกเขามีบ้านอยู่กันแล้วก็เลยขายมีคนซื้อนั่นก็คือเจ้าของบ้านที่อยู่นี่แหละตั้งแต่มาอยู่หลายปีมาแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรจนกระทั่งเจ้าหลานชายคนดีเนี่ยไปฉี่รถจอมปลวกก็เกิดเรื่องพอจะเดาได้ว่าวิญญาณอาแปะคงจะไปสิงอยู่ที่จอมปลวกไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่อย่างสงบเพื่อเฝ้าดูบ้านแต่แล้วถูกรบกวนแกก็เลยโกรธในเมื่อผีต้องการให้คนที่ไปฉี่รถจอมปลวกไปขอขมาเจ้าตัวก็รู้ตัวว่าไปทำอย่างนั้นจริงก็เลยต้องไปขอขมาหลังจากนั้นที่บ้านก็ไม่มีวิญญาณอาแปะมารบกวนหมอผีแนะนำว่านอกจากขอขมาแล้วก็ต้องขอให้วิญญาณอาแปะช่วยคุ้มครองปกป้องคนในครอบครัวและบ้านช่องทรัพย์สินด้วยคนเป็นย่าของพวกหลานๆก็ยามปลวกแกก็ไปจุดธูปบอกเล่าอยู่ตั้งนานสิ่งที่น่าแปลกก็คือเกิดลมพัดแต่เทียนไม่ดับทั้งที่ลมแรงมากเสียงลมนี่หวีดหวิวอย่างกับพายุแล้วขณะเดียวกันก็เย็นเยือกไปทั่วบริเวณหลานๆที่ยืนกันอยู่ก็พากัน

0: ที่หน้าบ้านได้เองอีกด้วยรับศีลรับพรอยู่ใกล้ๆพระเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆแกใส่บาตรกรวดน้ำให้อาแปะทุกวันทุกวันสุขภาพแกก็ดีวันดีคืนยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะได
1: ้พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีสารกันบูดก็มีคนบางคนถามมาว่าเป็นเบาหวานกินได้ไหมกินได้ครับผมเหมาะมากด้วยเพราะว่าน้ำตาลเป็นน้ำตาลผลไม้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่เยอะเราก็ไม่ได้กินมากอะไรกินครั้งหนึ่ง30มิลนะครับกินแล้วสามารถมีผลข้างเคียงอะไรไหมมีครับท่านผู้ฟังแต่เป็นผลข้างเคียงในทางที่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกระบวนการที่ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองนะครับเราก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับ5วัน10วันแรกอาจจะมีอะไรบ้างเราก็อดทนนิดหนึ่งพอมันเข้าที่สัก15วัน20วันเนี่ยท่านก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงสามารถกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมนะก็โทรมาถามก็มีได้ครับผมกินพร้อมกับยาทุกชนิดยาโรงพยาบาลหมอให้มายาโคเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานยากระดูกยาอะไรก็แล้วแต่ที่หมอให้มากินได้ตามปกติสามารถกินได้กับท่านผู้ฟังแล้วก็การหยุดยานั้นน่ะต้องเป็นหน้าที่ของหมอเราอย่าคิดว่าเราสบายตัวแล้วไม่กินแล้วยาเป็นอย่างนั้นไม่ดีท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยาบางชนิดเขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะนี่ถ้าหมอบอกว่าต้องกินให้ครบโดสครบโดสก็คือกินให้ได้7วันกินให้ได้10วันกินให้ได้5วันให้มันหมดก็ต้องกินให้หมดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยมันจะทำให้เชื้อโรคหรือว่าร่างกายนี่มันดื้อยาคือมันพอดีพอร้ายมันพอดีขึ้นเนี่ยเราก็หยุดนี่พอมันดื้อยาในครั้งต่อไปเนี่ยมันต้องให้ยาหนักกว่าเดิมมันจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องกินตามหมอสั่งนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินแล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนนี่เคยใช้สเตียรอยนะครับเคยกินสเตียรอยมาหรือว่ายาเข้าสเตียรอยฉีดสเตียรอยหรือใช้เครื่องสำอางที่มีสเตียรอยด์นี่ผมเรียนนิดหนึ่งว่าถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งผลอาจจะช้าหน่อยแต่ใช้เวลาแต่ดีขึ้นนะครับแต่ได้ผลแต่ว่าใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ก็เพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันจะบล็อกเซลล์ของร่างกายไม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยใช้มันจะดีทำอะไรมันก็ดีช้าไปรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเคยใช้สเตียรอยด์เนี่ยไปกินยาอะไรมันก็ช้านะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงสเตียรอยด์เอาใช้สำหรับคนที่ยาอย่างอื่นเอาไม่อยู่จริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญน้ำมังคุด 60% ผสมสมุนไพร20ชนิดขอโทษทีนะครับผสมสมุนไพรและผลไม้ 20% ผลไม้อีก 20% รวม 100% 6ขวด390บาทขวดหนึ่ง100มิลลิลิตรมีผลเหมือนกับน้ำมังคุดคุณภาพเหมือนกันนะครับแต่กินครั้งละ1ขวด100มิลลิลิตรตราบ่มบุญอยู่ในกล่องสวยๆเหมาะสำหรับที่จะนำไปถวายพระฝากเอาไว้นะครับแล้วก็โทรถามเซลล์นะโทรถามผู้จัดการเขตเบอร์โทรที่ให้ไว้เนี่ยว่ามีซื้อที่ไหนซื้อยังไงแบบไหนเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำเองนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดนครปฐมกับท่านผู้ฟังฟังเสียงของคนที่มีปัญหาปวดขานะแกปวดเยอะดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ชื่อคอยใจเวควาทยานนท์ย่าง97แล้วเมษาเนี่ยหมู่บ้านลังกด56/1หมู่4อำเภอดอนตูม
4: นครปฐมคราวนี้เขาเรียกพี่กุ๊กขาย
3: ของที่โรงเรียนแล้วทีนี้ค่ะขาไม่ไหวหนูก็เลยออกขายน้ำเป๊ปซี่อ่ะของบริษัทเป๊ปซี
4: ่อ๋อ
3: เป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้บรรจุ
4: คุณกุ๊กถามนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดเนี่ยคุณกุ๊กเป็นยังไงสุขภาพมันเป็นอะไรบ้าง
3: ปวดขา
4: ปวดขา
3: แล้วกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับชอบตื่นมาเยี่ยวไหลหดอ่ะนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนจะเป็นที่เราเครียดเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วเคยไปหาหมอไหม
3: เคยไปเขาก็ให้หนูไปเจาะเลือด หนูคงไม่ไป

0: แน่หนูก็ไม่ยากไป
1: ออ
0: หนูก็ซื้อยากินแล้วก็ขานี่ไปรักษาหมอสมศักดิ์ที่กังบวยนครถมอ่ะรักษามาปีฝ่าก็ไม่หาย
1: เขาบอกว่าเป็นไรหมอ
0: เขาบอกข้อเข่าหนูจะเสื่อม
1: ข้อเข่าเสื่อม
0: ยืนมากเกิดจากยืนมาก
1: ยืนมากทำงานมาก
0: แล้วอ้วนด้วยปวดมากทรมานกลางคืนนะปวดมากใครไม่เป็นไม่รู้ปวดเดินก็ปวดหนูยืนขายของก็ปวดยืนมากก็ปวดนั่งมากลุกก็ไม่ไหวท้อเหนื่อยถ้าเป็นอะไรไม่มีตังก็ไม่เป็นไรอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข
1: ้ครับ
0: ทรมาน
1: นะสำคัญ
0: อยากทำงาน
1: อยากทำงานเราอยากทำงานแต่สังขารเรามันไม่อำนวยมันไม่เอื้อนี่มันทำให
0: ้
1: มันกลุ้มใจมันเครียดก็รักษามาเป็นปี
0: ปีกว่าจะสองปีแล้วเนี่ย
1: ก็ยังไม่หาย
0: หนูกินยาจนหนูถ่ายออกมาเป็นเลือดแล้วหนูกลัวจะเป็นแบบตกใจอ่ะร้องไห้กลัวเป็นมะเร็งกลัวตายก็เลย
1: เ
0: หยุดกินเลยเป็นเลือดเลยอ่ะมันกินยาสงสัยมันกัดกระเพาะบางทีก็หิวแล้วก็เหมือนเรากินอาหารไปมันก็แสบกระเพาะหมดเลยหิวอ่ะ
1: ครับผม
0: กินไปแล้วแป๊บๆก็หิวอีกอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วทีนี้หนูฟังวิทยุหนูก็เปิดไปเจอเนี้ยน้ำมังคุดเนี้ยแล้วก
1: ็
0: ทีนี้หนูก็จดไว้ในกระดาษจดทันมั่งไม่ทันมั่งหนูก็จดไว้อ่ะ
1: จ้ะ
0: ก็ปรึกษาลูกลูกก็บอกว่าแม่กินมาหลายอย่างก็ไม่ลูกก็ไม่เชื่อเนาะแล้วหนูก็เลยบอกว่าใช่ไม่เป็นไม่รู้อยากลองหนูก็เลยโทรไปถามเนี่ยก็ลองกิน
1: เอามาขวดหนึ่งกินเข้าไปกินเข้าไปวันแรกมันเป็นยังไง
0: หนูทายก่อนเลยนะตีห้าแล้ววันแรกเลยที่หนูกินอ่ะแล้วสองโมงเช้าหนูรู้สึกในท้องหนูเนี่ยหนูนั่งกับลูกคนเนี้ยมันกรุกรุกรุกอ่ะท้องหนูเหมือนเป็นน้ำผลไม้ปั่น
1: อ
0: ่ะนั่นแหละเหมือนเครื่องอ่ะกุกกุกสักพักก็แปดโมงแล้วหนูไม่เคยถ่ายสองหนนะหนูเป็นคนถ่ายยากเอ๊หนูเป็นไรวะปวดท้องอีกอ่ะเข้าไปแต่ไม่ได้ปวดทรมานนะเข้าไปอ่ะหนูป้าแทบถามว่าหนูกล้าดูอ่ะหนูกล้าดูสิไขมันออกเต็มเลยอ่ะแต่หนูได้ฟังพวกพี่พูดว่ามันจะปรับสภาพใช่ไหม
1: ครับ
0: หนูก็เลยไอ้นี่หนูก็เลยกินต่อไป
1: แล้วทีนี้วันที่2วันที่3เป็นยังไงมั่งกิน
0: เนี่ยหนูเป็นอย่างเงี้ยพี่ขอโทษนะเนี่ยหนูเป็นเงี้ยแต่ยุบแล้ว
1: อ๋อขานี่ใช่ไหมหกเข
0: ่
1: ามันบวมแล้วแต่ก่อน
0: บวมมากนี่ยุบแล้วแล้วก็เป็นเม็ดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้โดนยุงกัดนะหนูจะ
1: เป็นเม็ดๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นเม็ดเหมือนกับเป็นยุงแดงๆเป็นจ้ำๆๆเป็นรอยเหมือนพายย้ำอะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะเป็นเม็ดๆเนี่ยหนูไม่เคยโดนมดกัดยุงกัดขนาดนี้หนูต้องรู้สึกนี่มันขึ้นมาหมดเลยเนี่ยยุบแล้ว
1: มันบวมใช่ไหมแล้วขามันบวม
0: มันบวมแล้วเป็นเม็ดใช่ใช
1: ่บวมเยอะไหมแต่
0: บวมเยอะ
1: เยอะขนาดไหน
0: เพื่อนมาเจอเพื่อนยังตกใจบวมเปล่งฝนี้อีกนี่ยุบแล้ว
1: อ๋อครับผม
0: บางทีสองสามวันไม่ถ่ายแต่นี่หนูถ่ายทุกเอ็นนี่เลยนะทุกเช้าเลย
1: ตอนนี้ก็คือขาหายบวมแล้ว
0: ไม่ปวดแล้วด้วย
1: แล้วปวดสมม
0: ติแต่ก็ยังเดินขาดๆอยู่
1: ร้อยร้อยหนึ่งในความปวดมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดลงไปถึง90%ไหม
0: เจ็ดแปดสิบ
1: เจ็ดแปดสิบเลยก็สบาย
0: หนูว่าถ้าหมดขวดนี้หนูว่าหนูเต็มร้อยหนูขวดสองแล้วนะ
1: เ
0: พราะหนูใจดีใครมาบอกเป็นภูมิแพ้หนูรินให้กินเลยหนูไม่หวง
1: โอสาธุดีเป
0: ็
1: น
0: แล้วหนูก็บอกว่าหนูได้บุญเมื่อวานนี้ก็มีภูมิแพ้มาอีกคนหนึ่งเป็นเบาหวานด้วยผอมหนูก็รินให้กินเลยขวดที่สองอ่ะหนูลองให้เขากินหนูซื้อร้านหมอแย้มใครไม่เป็นไม่รู้หนูเป็นหนูก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นอ่ะรับระบบขับถ่ายนี้หนูให้เต็มร้อยเลยดีจริงๆธรรมดาหนู 3-4 วัน
1: บางทีใ
0: ช่แล้วหนูอืดท้องแล้วหนูแบบว่าไม่มั่นใจตัวเองไม่กระฉับกระเฉงแล้วมีคนมาทักว่าพี่กุ๊กตอนแฟนไปใหม่ๆพี่กุ๊กหน้าดำฝ้าเต็มเลยตอนนี้พี่กุ๊กทำยังไงสดชื่นคนที่สั่งถามขวดเนี่ยกูบอกว่าถ้าพี่บอกไปเดี๋ยวก็จะไม่เชื่อพี่กินน้ำมังคุด
1: นะครับนี่ก็คือคุณวันคุณกลอยใจเนาะ
0: ค่ะ
1: คุณกลอยใจหรือว่าคุณปุ๊กที่ได้มาแชร์ได้มาเล่าประสบการณ์จากการดื่มน้ำมังคุดผสมสมุนไพรสูตรเข้มข้นปวดหัวเข่าบวมแล้วก็
0: เนี่ยหายแล้วตอนกินแรกๆก็เป็น
1: กินเข้าไปกดที่2ก็คือเจ้าตัวยืนยันว่าหายปวดแล้ว
0: หายปวด
1: แล้ว
0: เดินดีขึ้นนะเพื่อนหนูก็ทักว่าเดินดีขึ้น
1: เพื่อนเขาก็ทักว่าเดินดีขึ้นปวดนี่มาก็คือเป็นปีกว่าทรมานแล้วก็รักษาตัวมาไม่หายแล้วก็อันที่สองก็คือระบบขับถ่ายท้องผูก
0: ดี
1: สี่วันถ่ายที
0: นี่ถ่ายทุกตีห้าเลย
1: ตอนนี้ถ่ายทุกตีห้าเลย
0: ตีห้า
1: สุขภาพดี
0: ข
1: ึ้
0: น
1: สองอย่างใช่ไหมแล้วมีอย่างไหนอีกบ้างที่มันดีข
0: ึ้
1: น
0: แต่หนูก็นอนหลับอ่ะ
1: นอนหลับดีด้วย
0: พอกินยาไปตอนก่อนนอนนะนอนหลับสบาย
1: ท่านผู้ฟังอยู่เชื่อไม่เชื่อก็ลองพิจารณา
0: ใครไม่เป็นก็ไม่รู
1: ้ลองพิจารณาดูนะครับก็คือ360 บาทคุณพี่ว่าแพงไหม
0: ไม่แพง ถ้าหากว่าเราเป็นอะไรแล้วเราไม่หายนี่เราก็ไปทำมาหากินไม่ได้
1: เพราะเราเป็นแม่ค้าขายของ
0: ใช่
1: ครับเกิดเขาฟังว่าเอ๊ะมาเตรียมกันหรือเปล่าหรือว่าไงพี่
0: ไม่ได้เตรียมอ่ะหนูกินจริงๆเลยไม่ได้เตรียม
1: ใครเขาไม่เชื่อเขามาถามได้ไหม
0: ได้แล้วใครไม่เชื่อหนูก็ชี้พระเนี่ยเนี่ยของพระนะหนูชี้ให้ดูเลยเน
1: ี่
0: ยหนูจะกินหนูต้องอธิษฐานก่อนนะหนูบอกเออ
1: เพราะว่ามีลูกเจ้าแม่กวนอิม
0: เนี่ยหนูชี้ให้เขาดูเนี่ยตอนแรกหนูได้มาหนูก็สาธุเขานะส่วนเนี่ย
1: เป็นบุญครับใช
0: ่หนูบอกว่าให้หนูหายเถอะ
1: จิตเป็นกุศลมันจะมีพลังเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างมันเกิดจากกรรมของเราก็ม
0: ี
1: นะครับเกิดจากจิตก็มีถ้าส่วนที่เกิดจากกรรมจิตเราเป็นกุศลเจ้ากรรมในเวรเขาก็ได้รับเขาก็อภัยเขาก็ช่วยเราได้นี่อันนี้สำคัญนะคุณกุ๊กนะครับเราต้องเชื่อในเรื่องบุญ
0: จริงเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปมาก
1: ใช่นะครับถึงคราวที่จะหมดกรรมถึงคราวที่เราจะดีขึ้นเราก็จะได้เจอเราก็จะได้กินเหมือนผมเคยพูดเสมอว่าเนื้อคนมีคนยิ่งใหญ่กว่าเนื้อฟ้ามีฟ้ามหาศาลเนื้อยามียาพิสดารจะพบผ่านเมื่อสิ้นกรรมที่ทำมานะครับแล้วก็อย่างวันนี้ผมไปสัมภาษณ์มา2ท่าน3ท่านก็ล้วนแต่คนดีเป็นคนมีน้ำใจถือศีลนะครับแล้วก็ทุกคนนั้นเขาก็ลองมาหมดเป็นหมื่น 20,000 30,000 แต่พอมากินตัวน
0: ี้หมดตังค์ไปเยอะ
1: เขาก็ดีขึ้นเยอะ
0: หมดตังค์ไปเยอะแล้วก็ตกงานด้วยขาไปไม่ไหวตกงาน
1: ก็จะมาเจอตัวนี
0: ้ก็จะมาเจอตัวนี้
1: ดีใจไม่ถามอีกครั้ง
0: ดีใจมากๆหนูไม่รู้ว่าหนูเปิดไปเจอได้ไงธรรมดาหนูไม่เคยฟังขึ้นร้อยเลยนะแล้วทีนี้ตอนเช้าหนูเปิดมาดันมาเจอไง
1: ก็โชคดี
0: หนูก็มาเจอหนูก็เลย
1: บุญถือว่าเป็นบุญครับผมก็ทางบริษัทก็ดีใจกับพี่กุ๊กแล้วก็ขอขอบพระคุณมากเนาะให้สุขภาพดีๆแข็งแรงทำมาหากินรวยๆๆๆเป็นคนดีช่วยสังคมต่อไปครับผมครับสวัสดีครับผม

0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเต๋ากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: เรื่องนี้คุณประเทืองเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆในแกอยู่บ้านสวนกับปู่กับย่าแม้ว่าจะอยู่กันเป็นหมู่แต่บ้านก็อยู่ห่างๆกันต่างก็มีบริเวณบ้านเป็นของตัวเองเวลาค่ำคืนมองไปทางไหนก็มืดไปหมดน่ากลัวมากแกก็ไม่อยากมองออกไปข้างนอกบ้านนะกลัวเห็นผีแต่ละตัวอะไรก็ไม่รู้มันร้องกันอยู่ทั้งคืนเขาเรียกกริ่งรีดเรไรเพราะว่างั้นย่าเนี่ยมักจะหลอกให้นอนเร็วๆแต่ว่าให้เข้านอนแต่หัวค่ำบอกว่าทำไมนอนไอ้ตัวที่ทำเสียงเนี่ยมันจะมาเข้าหูช้อนชัยจนหูหนวกว่างั้นพอโตขึ้นมาหน่อยก็ค่อยรู้อายุได้สิบขวบรู้แล้วว่าไอ้ตัวที่ย่าว่ามันจะมาชัยหูเนี่ยมันไม่มาหรอกมันก็อยู่ของมันตามเรื่องตามราวคุณประเทืองก็เริ่มหาที่ไปเที่ยวสิตอนนี้เริ่มรุ่นแล้วนี่พอโรงเรียนหยุดก็ไปที่บ้านป้าอยู่ในสวนเหมือนกันแต่ว่าห่างกันไปหลายกิโลเมตรต้องให้ปู่ไปส่งสวนบ้านป้านี่ปลูกส้มโอเอาไว้แต่ว่าป้าคนนี้แกค่อนข้างจะขี้เหนียวหวงมากไม่ยอมให้ลูกหลานกินส้มโอแกจะเอาไว้ขายท่าเดียวป้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งคนเดียวอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณประเทืองก็สนิท

0: กันมากมักจะชวนกันออกไปหาส้มโอกินกันตอนกลางคืนเขาเนี่ยชอบมากสนุกตื่นเต้นได้ผจญภัยกันด้วยไอ้เรื่องกินไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยไอ้เรื่องสนุกอะมีมากกว่าทุกครั้งที่เข้าสวนในเวลากลางคืนคุณประเทืองก็บอกตรงๆว่ารู้สึกตื่นเต้นกลัวมากแต่ก็อย่างที่บอกนะมันสนุกด้วยพอได้ส้มโอมาแล้วก็ไม่ได้เอากลับมาบ้านนะใช้มีดที่เตรียมไปนี่ปอกกินกันกลางสวนนั่นแหละส้มโอสวนป้านี่หวานอร่อยดีเหลือเกินพอเช้าป้าก็จะเห็นว่ามีเปลือกส้มโอเกลื่อนกลาดอยู่ในสวนทิ้งอยู่ในร่องสวนบ้างป้างี้โกรธมากแช่งชักหักกระดูกหัวขโมยเสียงดังขโมงโฉงเฉงคุณประเทืองกับลูกป้าก็แอบยิ้มให้กันอย่างสนุกนะเสร็จแล้วป้าก็บอกว่ามันต้องไปเฝ้าเสียแล้วขโมยชุมเหลือเกินทีนี้ก็รู้สิถ้าหากว่าป้าไปเฝ้าไปดูก็ไม่ไปกันพอป้ากลับมาแล้วก็ย่องกันออกไปป้าไม่มีทางรู้เพราะว่าไม่ได้ลงทางบันไดแต่ปีนออกทางหน้าต่างแล้วก็โหนตัวไปที่ต้นมะม่วงข้างๆปีนลงทางต้นมะม่วงอีกทีหนึ่งมีอยู่คืนหนึ่งลูกป้าชวนไปกินส้มโอกันอีกคุณประเทืองก็ถามเขาว่าอยากจะกินหรือไงเขาก็บอกอยากสนุกมากกว่าก็ถามว่าป้าจะไปเฝ้าหรือเปล่าคืนนี้เขาบอกไม่หรอกนอนแล้วว่างั้นมันเป็นคืนเดือนมืดประเทืองจำได้ว่าเป็นวันพระแรม15ค่ำสองคนก็ปีนลงทางเก่าแล้วก็ย่องเข้าสวนมันมืดมากก็ต้องเอาไฟฉายมาด้วยแสงอ่อนมากเพื่อความปลอดภัยห่างไกลสายตาป้าก็เลยแอบไปทางท้ายสวนกันเลยส่องไฟหาส้มโอลูกโตเลือกได้แล้วก็กำลังจะนั่งลงปอกเปลือกก็พอดีได้กลิ่นอะไรอย่างหนึ่งมันเหม็นเน่าๆเข้าจมูกคุณประเทืองก็ถามว่ามีอะไรเน่าเขาก็สูดจมูกก็ว่าเออจริงด้วยก็เลยบอกว่าย้ายไปทางอื่นเหม็นๆอย่างนี้กินไม่ลงก็กำลังจะย้ายไปจากตรงนั้นก็มีเสียงดังตุกรีบหันไปมองตามเสียงส่องไฟไปก็เห็นอะไรเข้าอย่างหนึ่งมันอยู่โคนต้นส้มโอกลมๆส่องไฟไปดูให้ชัดก็เห็นว่าเป็นส้มโอลูกโตมันร่วงมาก็คิดกันอย่างนั้นลาบปากแล้วทีเนี้ยกินกันสองลูกเลยทีนี้ลูกป้าก็เข้าไปจะเก็บเกือบจะถึงแล้วไอ้ส้มโอนั้นจู่ๆก็กลิ้งหลุนลงไปในร่องสวนลงไปน้ำดังตูมน้ำกระจายเลยเขาก็ตามไปจะลงไปเอาขึ้นมามีเสียงว่ายน้ำจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มเหมือนคนว่ายน้ำก็รีบส่องไฟฉายไปก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นเด็กคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกันน่ะว่ายน้ำอยู่ในร่องสวนทีนี้ลูกป้าก็เข้าไปจะเก็บเกือบจะถึงแล้วไอ้ส้มโอนั้นจู่ๆก็กลิ้งหลุนลงไปในร่องสวนลงไปน้ำดังตูมน้ำกระจายเลยเขาก็ตามไปจะลงไปเอาขึ้นมามีเสียงว่ายน้ำจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มเหมือนคนว่ายน้ำก็รีบส่องไฟฉายไปก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นเด็กคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกันน่ะว่ายน้ำอยู่ในร่องสวนเสร็จแล้วลูกป้าก็พูดบอกเฮ้ยนั่นใครอ่ะเด็กคนนั้นก็ที่ว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาไม่พูดอะไรหรอกเขาปีนขึ้นมาจากน้ำอุ้มอะไรกลมๆมาด้วยทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นส้มโอที่กลิ้งลงไปแต่ว่าลูกป้าร้องขึ้นมาก่อนชี้มือไปเขาบอกว่าไอ้ที่เด็กอุ้มเนี่ยเป็นหัวกะโหลกรีบมองดูเออจริงด้วยตากลวงโบ๋เลยแล้วเด็กนั่นก็เสียแยะยิ้มเห็นฟันดำเคลอะยิ่งกว่าฟันยายแก่อีกแล้วที่ทำให้ประเทืองกับลูกป้าวิ่งกันไม่คิดชีวิตก็คือริมฝีปากของเขานี่มันไม่มีเขาไม่มีริมฝีปากมันเปิดเว่อเห็นแต่ฟันเท่านั้นน่ะเสร็จแล้วน้ำที่ไหลออกมาจากปากเขาทีแรกก็คิดว่าเป็นน้ำดินน้ำโคลนแต่ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเหมือนน้ำเลือดเน่าๆไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้ววิ่งกลับบ้านร้องกันลั่นนะผีหลอกผีหลอกป้าก็เลยรู้ว่าทั้งสองคนไปทำอะไรกันมาคุณประเทืองมารู้ตอนหลังว่าเคยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งโดนยิงตายที่ท้ายสวนมือปืนก็คือลุงเรื่องเกิดตั้งแต่ลูกชายป้าเนี่ยยังเล็กมากคุณประเทืองเองก็ยังเด็กจำความไม่ได้ปรากฏว่าลุงยิงเด็กที่มาขโมยส้มโอตายเสร็จแล้วก็หนีไปสองปีพอกลับมาได้สองวันลุงก็ถูกลอบยิงตายที่ในสวนมันเป็นเรื่องของกรรมสนองกรรมนะ
1: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับร่างกายของคนเราเนี่ย มันจะมีต่อมชนิดหนึ่งนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าต่อมเอนโดไคไอ้เจ้าต่อมเนี่ยมันจะทำหน้าที่หลั่งสารแห่งความสุขออกมาพอหลั่งออกมาแล้วจะทำให้เรามีความสุขกายมีความเบาใจสดชื่นนะครับสารเอนโดฟินฝรั่งเขาว่าอย่างนี้ทีนี้ไอ้สารพวกนี้เนี่ยถามว่ามันจะหลั่งขึ้นมาตอนไหนนะครับตอนที่ร่างกายเราพักผ่อนมากๆร่างกายเรามีความสุขหัวเราะแล้วก็เจออะไรที่มันถูกใจมันก็จะหลั่งออกมาแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เขาได้วิจัยออกมาว่าร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาได้ดีก็คือตอนที่เราไหว้พระสวดมนต์หรือทำสมาธิเราตั้งใจไหว้พระสวดมนต์พอจิตสงบจิตสบายปลอดโปร่งโล่งไอ้เจ้าต่อมนี้ก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทำให้เรามีความสุขมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าร่างกายพอได้รับสารแห่งความสุขบ่อยๆนี่มันจะไม่ค่อยป่วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องขยันสวดมนต์นะครับสวดมนต์เรื่อยๆสวดมนต์บ่อยๆจิตสงบนะครับอายุจะได้ยืนร่างกายจะแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยอย่าอารมณ์เสียอย่าโกรธการโกรธเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บนะครับการอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดบึ้งนี่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บอย่างมากๆเลยครับท่านผู้ฟังนะครับโรคร้ายที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมาจากเขาบอกว่าโรคร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากอารมณ์ของเรานะครับเช่นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเขาบอกว่าเป็นผลมาจากคนเนี่ยมีความตะกะนะมีความโลภชอบกินอาหารกินเยอะนะครับกินอาหารที่มีไขมันมากอร่อยอร่อยอู้เนื้อน้ำตกนะครับน้ำตกหมูเนื้อย่างติดมันอร่อยอร่อยกินมากนะครับยับยั้งความโลภไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคหัวใจคนที่ชอบโกรธคนที่ชอบเกลียดชอบอาฆาตเนี่ยจะมีผลร้ายต่อสุขภาพนะครับจะทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับเช่นโรคความดันโรคจิตประสาทหอบหืดหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งนะถ้าเครียดมากๆเลยมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นเราต้องรักษาอารมณ์รักษาจิตใจของเราให้ดีสวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้สงบนะบางท่านอาจคิดถามว่าสวดมนต์ตอนไหนดีที่จริงแล้วในขณะที่เราควรสวดมนต์ก็คือก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าถ้าไม่สะดวกจริงๆตอนไหนก็ได้ครับนั่งอยู่ว่างๆ5นาที10นาทีสวดเล่นๆไปเรื่อยๆจิตเราสงบจิตเรามีศรัทธามีความเริ่มใสกุศลมันก็เกิดครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกิน
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิต ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อไม่นานมานี้อธิบดีกรมอนามัยนะขอเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนิดหนึ่งนะครับท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับไตวายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวที่น่าสนใจมากๆและพวกเรานะครับท่านผู้ฟังหรือผมก็ไม่ควรมองข้ามคือเนื้อหามันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับสาเหตุของการที่เป็นไตวายก็คือเป็นเบาหวานก่อนนะครับเป็นเบาหวานแล้วก็รองลงมาเนี่ยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับถ้าใครเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีโอกาสเป็นไตวายเยอะแล้วก็โรคความดันและอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากชอบกินอาหารที่มีรสเค็มคนไทยพวกเรานี่โดยมากท่านผู้ฟังนะครับชอบมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่สมดุลกับความต้องการของร่างกายของเรากินมากเกินไปกินหวานเกินไปกินเค็มเกินไปกินอาหารที่มีไขมันสูงเกินไปแล้วก็ขาดการออกกำลังกายบางคนก็มีความเครียดสะสมเข้ามาอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเส้นเลือดท่านผู้ฟังนะครับเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไตนี่ไม่เพียงพอมันจะทำให้ไตขาดเลือดแล้วก็เมื่อไตขาดเลือดนี่การกรองของเสียออกจากร่างกายมันจะลดประสิทธิภาพลงนะครับมันกรองไม่ได้เต็มที่เพราะเลือดไปเลี้ยงมันไม่ได้ก็เกิดปัญหาไตวายทีนี้ประเทศไทยท่านผู้ฟังครับก็มีปัญหาไตวายแต่ละปีนี่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2561เนี่ยมีไตวายเรื้อรัง8ล้านคน8ล้านคนนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่น้อยคนไทย5 60ล้าน70ล้านนี่เป็นไตวังไตเรื้อรังนี่ประมาณ8ล้านไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็เป็นผู้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยมากกว่าแสนคนแล้วเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นเยอะมั้ยร้อยละ15ถึง20ต่อปีนั่นหมายถึงว่าคน100คนเนี่ย15ถึง20เปอร์เซ็นต์นะครับคนที่เป็นไตวายเรื้อรังนะครับโทษที8ล้านคนเนี่ยเพิ่มขึ้น15ถึง20เปอร์เซ็นต์ต่อปีถือว่าเยอะมากฉะนั้นก็เป็นห่วงท่านผู้ฟังนะครับมันเกิดจากหลายสาเหตุแล้วเราก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับถ้าหากว่าเราดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆควบคุมโรคเบาหวานอย่าให้ความดันโลหิตสูงมากแต่น่าเสียดายนะครับหลายคนก็ละเลยการรักษาทำให้ไตวายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเสียชีวิตทีนี้อาการไตวายในร่างกายจะแสดงอาการอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะครับคลื่นไส้อาเจียนร่างกายอ่อนแรงเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งคันนะบางปัสสาวะลดลงตัวบวมตาบวมน้ำท่วมปอดหายใจไม่ถนัดบางคนนอนราบไม่ได้นะครับความดันโลหิตสูงมีภาวะซีดเลือดจางบางคนถึงขั้นหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องอย่าไปกินอาหารหวานมากมันมากเค็มมากลดนะครับแล้วก็พยายามปรุงอาหารโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็งดเมนูอาหารที่ทำจากพวกหน่อไม้ดองปลาเค็มหรือว่าไข่เค็มผักกาดดองที่มันดองเค็มนะครับเกินไปเหล้าบุหรี่ก็ต้องงดแล้วก็มันออกกำลังกายพวกส้มตำพวกยำต่างๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็ต้องปรุงรสทั้งนั้นนะครับเกลือน้ำตาลซึ่งมันก็จะมีผลทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นเพราะไตทำงานหนักในการกรองเกลือหรือว่ากรองโซเดียมเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็น้ำส่วนที่เกิดออกจากร่างกายนะครับฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับถ้าอยากให้ถึงว่าต้องฟอกไตนะครับฟอกไตหรือว่าล้างไตทางหน้าท้องหรือว่าผ่าตัดผูกถ่ายไตมันไม่ค่อยมีอวัยวะเปลี่ยนท่านผู้ฟังดูแลตัวเองควบคุมตัวเองนะครับเราต้องรักตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเราให้สุขภาพดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรือนจำในสมอายุประมาณสัก40กว่าๆคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อนายแดงนะครับนายแดงเล่าให้ฟังเพราะนายแดงก็ติดคุกอยู่เหมือนกันอยู่กับนายสมนี่แหละเล่าให้ฟังว่านายสมคนเนี้ยถูกส่งมาอยู่ร่วมกับนายแดงในห้องขังเดียวกันแล้วก็สนิทสนมกันเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นคนจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดสุรินทร์นายสมคนนี้มีเชื้อสายเขมรสักยันต์ดำมืดไปทั้งตัวเห็นทีแรกก็รู้ว่าเป็นคนชอบทางไสยศาสตร์คาถาอาคมพอรู้จักสนิทสนมกันดีแล้วแกก็บอกว่าแกเนี่ยมีวิชาดีทางทำเสน่ห์ยาแฝดเลี้ยงพูดผีเอาไว้ใช้ดังใจหมายตอนแรกที่ได้ยินแกพูดเนี่ยนายแดงก็เกือบจะหลุดปากพูดออกไปแล้วว่าถ้าเลี้ยงผีแล้วก็ใช้ผีได้จริงๆทำไมไม่ให้ผีอุ้มหนีจากคุกล่ะแต่ยั้งปากเอาไว้ทันเพราะไม่อยากขัดใจแกเหตุที่นายสมต้องมาติดคุกติดตารางก็เนื่องจากความผิดเรื่องทำเสน่ห์นี่แหละแกเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเกือบ40ปีแล้วมาให้แกทำเสน่ห์เพราะว่าผัวไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนนี้มีฐานะดีเข้าขั้นเศรษฐีนีมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการออกเงินกู้นายสมเห็นผู้หญิงมีเงินก็เลยคิดจะรวบหัวรวบหางเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียซะเองดังนั้นแทนที่จะทำเสน่ห์ให้ผัวกลับมารักมาหลงเมียเหมือนเดิมกลับทำพิธีไสยศาสตร์ให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันซะเลยแล้วก็ทำเสน่ห์ให้ผู้หญิงมารักมาหลงแกแทนนายสมคุยว่าวิชาเสน่ห์ของแกขลังผู้หญิงคนนั้นถึงกับหลงไหลแกงโง่หัวไม่ขึ้นทีเดียวแล้วก็ได้เสียกันเรื่อยมาผู้หญิงก็เอาเงินทองมาปรนเปรอจนแกสุขสบายแต่แล้วผัวของผู้หญิงคนนั้นก็คงจะระแคะระคายว่าเมียตัวเองกับนายสมหมอเสน่ห์มีอะไรกันก็เลยแอบติดตามมาจนเจอเมียกับนายสมอยู่ด้วยกันตามลำพังสามีก็พาเพื่อนที่เป็นตำรวจไปจับได้คาหนังคาเขาแล้วก็แจ้งข้อหานายสมว่าหลอกลวงข่มขืนกระทำชำเราเมียเขาตอนแรกนายสมก็คิดว่าคงจะเอาตัวรอดได้เพราะว่าฝ่ายหญิงยินยอมพร้อมใจไม่ได้หลอกลวงไปข่มขืนตามข้อกล่าวหาแต่ไม่รู้ว่าผัวเมียเขาตกลงกันยังไงกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงที่เป็นเมียให้การว่านายสมล่อลวงแล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราจริงนายสมก็เลยกลายเป็นคนทำความผิดเต็มประตูเป็นอันว่าเมื่อเรื่องถึงศาลนายสมก็ถูกคำพิพากษาจำคุกหลายปีนายแดงก็ถามนายสมว่าที่นายสมทำเสน่ห์จนผู้หญิงรักใคร่ลุ่มหลงนะทำไมไม่ขลังจริงล่ะเพราะถ้าขลังจริงผู้หญิงก็คงเข้าข้างนายสมสินายสมก็ตอบง่ายๆบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมความขลังของมนต์เสน่ห์มันถึงได้คลายไปอย่างนั้นสงสัยว่าฝ่ายผัวคงจะไปหาอาจารย์มาแก้วิชาของแกแน่ๆสำหรับนายแดงแล้วไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่เชื่อว่าเสน่ห์ยาแฝดมีจริงแต่ก็ยังฟังหูไว้หูไม่ถึงกับปักหลักคานหัวชนขวาท่าเดียวดังนั้นพอคุยเรื่องนี้กับนายสมก็พอคุยกันได้แล้วก็ถามวิธีการทำเสน่ห์เขาทำกันยังไงนายสมก็เล่าให้ฟังเป็นฉากฉากซึ่งพิธีกรรมส่วนใหญ่ก็มีคาถาอาคมเป็นหลักส่วนสิ่งของประกอบพิธีก็มีแต่ของอุจารลามกเกือบทั้งนั้นเนี่ยนอกจากวิธีทำเสน่ห์ที่นายสมเล่าเรียนมาจากอาจารย์ชาวเขมรนายสมก็ยังเล่าเรื่องวิธีทำเสน่ห์ทำนองเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้นายแดงฟังอีกหลายเรื่องหลายวิธีนายแดงฟังนายสมเล่ามาโดยตลอดก็คิดว่าการทำเสน่ห์เลขกลทั้งหลายไม่ว่าวิธีไหนล่ะเป็นการทำตัวให้ต่ำทรามโดยแท้เพราะการทำเสน่ห์แต่ละอย่างมีพิธีกรรมเข้าขั้นลามกบัดสีไปทั้งหมดหาความเจริญรุ่งเรืองอะไรไม่ได้เลยจริงๆไม่รู้ว่าจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้หญิงที่ไปหาหมอเสน่ห์เพื่อขอให้ทำเสน่ห์ให้ผัวรักผัวหลงแทบทุกรายนอกจากจะเสียเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินไม่ใช่น้อยยังอาจจะเสียเนื้อเสียตัวเป็นเหยื่อความใคร่ของหมอเสน่ห์อีกด้วยเพราะว่าวิธีทำเสน่ห์บางวิธีเท่าที่นายสมเล่าให้ฟังเนี่ยยากที่ผู้หญิงจะเอาตัวรอดได้ง่ายๆนะนายสมอยู่กับนายแดงได้3เดือนก็มีหัวหน้าผู้คุมคนใหม่ย้ายจากคุกอื่นเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมนักโทษในแดนที่นายแดงกับนายสมถูกจองจำอยู่หัวหน้าผู้คุมคนนี้เล่าลือกันว่าเป็นคนมีจิตใจโหดเหี้ยมแล้วก็ชอบทำทารุณกรรมนักโทษที่เขาไม่ชอบหน้าไม่ถูกชะตาจนเป็นที่หวาดกลัวของนักโทษทั่วไปเมื่อมาอยู่ใหม่ๆผู้คุมคนนี้ยังไม่มีอะไรต ่อมาเมื่อเขารู้ว่านายสมนี่ถูกติดคุกด้วยข้อหาล่อลวงข่มขืนแล้วก็ทำตัวเป็นหมอเสน่ห์ผู้คุมจอมโหดคนนี้ก็เริ่มจ้องจับผิดนายสมอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนกับเป็นคู่อาฆาตมีความเกลียดชังกันมาอย่างเข้ากระดูกดำนายสมเองก็รู้ตัวเหมือนกันว่าผู้คุมเกลียดหน้าเขาก็พยายามหลบเลี่ยงเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างน่าสงสารแต่ก็ไม่วายโดนผู้คุมคนนี้หาเรื่องกลั่นแกล้งและทำร้ายโดนตบหน้าบ้างเตะเอาบ้างบ่อยเหมือนกันนายสมก็มาเล่าให้นายแดงฟังว่าชีวิตของเขาคงจะสิ้นอยู่ในคุกนี้เพราะผู้คุมคงหาโอกาสทำร้ายเขาถึงตายแน่ๆว่าอย่างนั้นจากนั้นก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าผู้คุมคนเนี้ยเคยมีเมียมาแล้วแล้วเมียก็เล่นชู้กับหมอเสน่ห์ในที่สุดก็หนีตามหมอเสน่ห์ไปเขาก็เกลียดชังข้างแค้นคนที่เป็นหมอเสน่ห์อย่างฝังจิตฝังใจแล้วก็กล่าวคำอาฆาตกับนายสมว่ามึงมันพวกเดียวกันกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดแผ่นดินเลยนายสมนี่หวาดกลัวผู้คุมคนนั้นมากนี่เขาก็ขอร้องให้นายแดงช่วยเขียนจดหมายร้องเรียนถึงผู้บัญชาการคุกเล่าให้ท่านทราบว่าเขาถูกผู้คุมคนใหม่กลั่นแกล้งยังไงนายแดงสงสารนายสมก็รับปากจะเขียนจดหมายร้องทุกข์ให้เพราะว่านายสมนี่เขียนหนังสือไม่เป็นทั้งที่รู้ดีว่าคำร้องทุกข์ของนักโทษที่มีเรื่องมีราวกับผู้คุมเนี่ยยากจะถึงมือผู้บัญชาการเพราะว่าเจ้าหน้าที่พวกเดียวกันไม่ยอมให้จดหมายประเภทนี้ถูกส่งถึงมือเจ้านายของพวกเขาดีไม่ดีนักโทษที่ร้องเรียนนั่นแหละจะรับทุกข์หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกนายแดงยังไม่ทันเขียนคำร้องเรียนให้นายสมหมอเสน่ห์ก็เจอรายการยำใหญ่โดนพวกนักโทษด้วยกันรุมซ้อมที่หลังโรงไม้ถึงกับสลบคาที่ต้องแบกเข้าโรงพยาบาลในเรือนจำนายสมได้รับบาดเจ็บบอบช้ำสาหัสถึงขนาดกระเพาะปัสสาวะแตกแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ได้แค่2วันก็สิ้นใจตายอยู่ในคุกนั่นเองนายแดงมาทราบทีหลังว่าหัวหน้าผู้คุมเนี่ยเป็นคนสั่งให้กลุ่มนักโทษเกเรเนี่ยทำร้ายนายสมเพราะความเกลียดชังนายสมตายก็เท่ากับตายฟรีไม่มีคดีไม่มีเรื่องราวถึงโรงพักถึงศาลเพราะว่าเจ้าหน้าที่พักพวกผู้คุมรายงานว่านายสมป่วยตายแล้วก็ไม่มีการสอบสวนอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสมไม่มีญาติพี่น้องทำเรื่องร้องเรียนให้สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องที่นายสมตายในคุกก็เลยเป็นอันเงียบหายไปนายแดงไม่อาจจะระบุแน่ชัดลงไปได้ว่านี่เป็นกรรมตามทันของนายสมแล้วก็เป็นผลกรรมที่นายสมถึงก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตเฉยหรือ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดธรรมชาติผสมสมุนไพรเข้าไปอีก24ชนิดพอดีคำว่า24ชนิดอย่าคิดว่ามันเยอะมันจะดีท่านผู้ฟังสมุนไพร50 60 70 80ชนิดมันจะดีไม่ใช่นะครับร่างกายไม่ใช่ที่จะของที่จะไปรับอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นถึงจะมีมากชนิดน้อยชนิดไม่เกี่ยวอยู่ที่ความพอดีพอเหมาะความเหมาะเจาะต่างหากเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสมุนไพรมันมากเกินไปเนี่ยมีปัญหากับไตท่านผู้ฟังมีปัญหากับตับเพราะไตเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับทำหน้าที่ขับของเสียที่ไม่ละลายน้ำออกจากร่างกายพอมันตกค้างมากๆตกค้างมากๆตับมีปัญหามีเคมีมีไขมันไปพอกตับถ้าเป็นที่ไตก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มีสารอะไรต่างๆตกค้างอยู่ที่ไตนะครับทำให้มีโอกาสเราต้องไปฟอกไตไตไม่ฟอกเลือดเลือดมันก็ค้างในร่างกายของเรามีปัญหาฉะนั้นสมุนไพรที่ดีนะครับกินแล้วไตต้องฟื้นฟูสมุนไพรที่ดีกินแล้วตับต้องฟื้นฟูอันนั้นถือว่าสมุนไพรที่ดีนะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ทำแบบยกเข่งยังไงต้มก็ต้มทั้งรากทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบอะไรก็เอามาต้มหมดบดก็บดใส่ทั้งหมดเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับของดีและของไม่ดีพร้อมๆกันไปพืชทุกต้นมีทั้งคุณและโทษมีทั้งสารพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ความพอเหมาะพอดีดีที่สุดถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีแม้แต่นมเนี่ยท่านผู้ฟังนมว่าดีๆนี่เรากินมากไปก็ไม่ดีข้าวกินมากไปก็ไม่ดีกินให้พอดีดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใส่สมุนไพรเข้าไปพอดีนะฝากไว้ด้วยนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: แต่ว่าเขาก็บอกว่าอดคิดไม่ได้ว่านายสมหมอเสน่ห์คนนี้กระทำความเลวเอาไว้ไม่ใช่น้อยเขาอาศัยเดรัจฉานวิชาผิดลูกผิดเมียเขาโดยไม่ละอายต่อบาปเวรอะไรแล้วก็ไม่ใช่รายผู้หญิงคนสุดท้ายที่เป็นต้นเหตุที่เขาต้องเข้าคุกติดตารางเพราะว่าเท่าที่นายสมเล่าให้ฟังนี่เขาละเมิดเมียคนอื่นมามากต่อมากผู้หญิงที่มาขอให้นายสมทำเสน่ห์ให้เนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อความใคร่ของนายสมเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่เพียงแต่รับทำเสน่ห์ให้ผัวหลงนายสมยังทำให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันไม่รู้กี่รายต่อกี่รายเมียหลวงต้องการให้ผัวเลิกกับเมียน้อยเมียน้อยมาขอให้ผัวเลิกกับเมียหลวงนายสมรับหมดอะทำไปทั้งหมดนายสมมีส่วนทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมานใจมามากมายเขาเองก็เจอเข้ากับความทุกข์ทรมานใจเพราะว่าติดคุกติดตารางเช่นเดียวกันแล้วก็ยิ่งทุกข์หนักก็ไปอีกเมื่อโดนผู้คุมเกลียดชังจ้องจะกลั่นแกล้งทำร้ายตราบกระทั่งถูกรุมซ้อมได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจนกระทั่งถึงกับความตายในเวลาต่อมาแต่สิ่งหนึ่งที่นายแดงเชื่ออย่างแน่นอนก็คือผลแห่งกรรมชั่วมีจริงนายสมหมอเสน่ห์ทำกรรมชั่วเอาไว้ผลของมันก็แสดงผลต่อนายสมไม่เห็นในชาตินี้อย่างทันตาเห็นจริงๆครับนายแดงบอกว่าเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วสยองจริงๆณตังกรรมมังสาธุยังกตวาทำกรรมใดแล้วร้อนใจในภายหลังกรรมที่ทำนั้นไม่ดีทำกรรมใดไว้แล้วไม่แคล้วผิดมันร้อนจิตร้อนใจในภายหลังพระดำรัสตรัสไว้ให้ระวังจงยับยั้งอย่าทำใช่กรรมดีกรรมไม่ดีมีโทษประโยชน์ศูนย์จะอาดูลดิ้นรนจนเป็นผีเพราะผลกรรมความชั่วที่ตัวมีสิ้นชีวีมันคงลงนรกสวัสดีครับนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมัยที่คุณวิภายังเล็กอยู่นั้นสมัยนั้นบ้านเมืองสงบผู้คนต่างมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีน้ำใจไมตรีต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และวิภายังเติบโตมาในครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าลุงป้าน้าอาพี่น้องก็อยู่กันพร้อมหน้าทั้งยังดูแลทุกสุขกันเสมอนับเป็นโชคดีของเธอซะจริงๆทั้งนี้เธอได้เติบโตมาในตอนที่แม่กำลังตั้งท้องน้องอยู่ด้วยวิภาในวัย8ขวบเวลานั้นก็เลยได้ยินได้ฟังคนเฒ่าคนแก่เขาสั่งสอนแม่มากมายในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งนับแต่การดูแลระหว่างอยู่ในครรภ์การตั้งใจดูแลฟูมฟักครรภ์จนคลอดออกมาเป็นทารกแล้วก็เติบโตมาเป็นคนหนึ่งคนได้การตั้งท้องและเลี้ยงดูทารกให้เจริญเติบโตไปเป็นคนคนหนึ่งได้ยังไงนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดของธรรมชาติแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าสำหรับเด็ก8ขวบนั้นเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาในระหว่างการตั้งท้องการเกิดตลอดไปจนถึงการคลอดออกมาเรื่องที่คนท้องต้องดูแลและระมัดระวังตัวต้องวางตัววางใจในระหว่างการตั้งท้องนี้ด้วยเรื่องเหล่านี้คงหาฟังไม่ได้ในสมัยนี้แล้วเธอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้จะได้รู้เอาไว้อาจจะได้ใช้ประโยชน์บ้างคนแถวบ้านของวิภาเนี่ยมักจะเรียกคนท้องหรือว่าผู้ที่ตั้งครรภ์นี้ว่าแม่มารมารนี้ก็มอสระอานอหนูนะครับแปลว่าตั้งท้องท้องโตส่วนคำที่สองมารนี่มอสระอารอเรืออันนี้ก็หมายถึงความอาการเป็นมารของแม่คล้ายๆมารความสุขของแม่อะไรอย่างนั้นอ่ะคือจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้อีกแล้วหรือว่าแม่ของมารเพราะว่าไม่รู้ว่ามีอะไรหรือใครมาอยู่ในท้องสิ่งที่อยู่ในท้องบังคับให้แม่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ไม่ดีเชื่อกันว่าเพราะไอ้ที่อยู่ในท้องนั้นนะยังไม่เป็นคนสมบูรณ์กว่าอวัยวะต่างๆจะมาสมบูรณ์ครบก็ใช้เวลาตั้ง 8-9 เดือนโน่นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องก็ยังไม่ได้เป็นคนเต็มคนยังเป็นเพียงแค่จิตวิญญาณที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นผีหรือคน ถ้าภูมิฟักรักษาดีซะตั้งแต่ตอนที่มีวิญญาณมาจุติอยู่ในท้องจนคลอดออกมาแล้วก็จะเป็นคนดีได้แต่ถ้าไม่ระวังระวัยก็อาจจะเป็นมารถาวรหรือว่ามารร้ายยันคลอดคนสมัยก่อนถึงมีคำพูดว่าลูกผีลูกคนนั่นก็คือเด็กเกิดใหม่ออกมาจากท้องมาสดๆร้อนๆเลยเขายังไม่รู้ว่าจะได้โตเป็นคนหรือเปล่าพอคลอดออกมาก็ต้องเอาเด็กมาใส่กระด้งร่อนไปร่อนมาเรียกหาพ่อแม่อีกภพหนึ่งก็เรียกว่าพ่อเกิดแม่เกิดก็ผีแหละคือถ้าผีจะไม่ให้โตเป็นคนก็ให้รีบมาเอากลับไปเสียแต่ถ้าจะให้เป็นลูกคนก็ห้ามมาแย่งเอาไปอันนี้เป็นการแก้เคล็ดอะไรทำนองนี้จนเด็กอยู่รอดปลอดภัยดีแล้วกินนมแม่ได้หลายวันนั่นแหละคนเฒ่าคนแก่ก็จะตั้งชื่อให้แล้วก็มักจะตั้งชื่อให้เรียกง่ายๆชื่อธรรมดาธรรมดาอย่างไอ้ดำอีแดงนี่จะได้เลี้ยงง่ายๆถ้าขี้โรคหรือว่างอแงมากๆเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นก็ให้ตั้งชื่อชนิดที่ผีไม่อยากได้เลยจำพวกไอ้หมูไอ้หมาไอ้ควายก็ยังมีเลยไอ้เหม็นเงี้ยคนสมัยก่อนตั้งชื่อลูกเรียกง่ายๆพื้นๆไม่มีหรอกลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแล้วตั้งชื่อสูงส่งหรือวิวิสมาราแบบคนสมัยนี้ไม่มีความเชื่อแม้กระทั่งคนไปเยี่ยมเด็กเองเวลาไปเยี่ยมเด็กแรกคลอดหรือว่าทารกพอเห็นเด็กก็ต้องพูดว่าอุ๊ยน่าเกลียดจังเลยน่าเกลียดน่าชังโอ้ไอ้หมาน้อยน่าเกลียดอีหนูน่าชังพูดคำทำนองนี้เข้าไว้ห้ามไปชมนะว่าเด็กโอ้หน้าตาสวยน่ารักจังเลยเขาบอกเดี๋ยวผีมาได้ยินแล้วผีมันจะอยากได้จะมาแย่งเอาไปเลี้ยงเองอันนี้เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนเขาเลี้ยงดูลูกหลานจนเติบใหญ่มาเป็นรุ่นก็เพราะมีคติความเชื่อกันแบบนี้เพราะสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่พัฒนาอะไรทุกอย่างก็ยังล้าสมัยวิทยาการทางแพทย์อะไรต่างๆนานายังไม่เจริญเป็นอะไรนิดหน่อยก็แก้ยากไม่เหมือนสมัยนี้โรคอะไรก็รักษาได้หมดแต่ขอให้มีเงินแล้วก็เป็นโรคที่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงเกินกว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็พอ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับโรคภัยไข้เจ็บของคนเหล่านั้นมันเกิดจากหลายสาเหตุมันต้องเกาให้ถูกที่คันมันต้องแก้ให้ถูกจุดมันจึงจะหายเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเกิดจากกรรมของเราก็มีนะครับเคยทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยบั่นทอนชีวิตเขาเคยทำร้ายชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมันก็มีผลมีวิบากทำให้เราป่วยหรือว่าอายุสั้นได้เกิดจากจิตเราก็มีนะครับกังวลมากคิดมากนะครับกังวลมากคิดมากเครียดมากโลภมากนอนไม่หลับป่วยก็มีท่านผู้ฟังโกรธจนเส้นเลือดแตกก็มีโลภจนนอนไม่หลับก็มีพยาบาทคนจนชีวิตไม่เป็นอันอยู่อันกินก็มีอิจฉาคนนะครับจนชีวิตมีปัญหาก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุบาลีว่าอุตุคืออะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนนะครับคือน้ำเย็นน้ำร้อนอากาศเย็นอากาศร้อนร่างกายไม่สมดุลอ่อนแข็งหย่อนตึงก็คือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายกินเกินไปนอนมากเกินไปเดินมากเกินไปนะครับนั่งมากเกินไปมันไม่สมดุลในอริยบททั้ง4นะครับก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บได้ฉะนั้นต้องให้สมดุลนอนก็พอประมาณออกกำลังกายก็พอประมาณนะครับนั่งก็พอประมาณเดินก็พอประมาณอริยบททั้ง4ก็ต้องให้มันสมดุลกันนะครับอย่าหนักไปทางใดทางหนึ่งอันนี้คือเกิดจากอุตุแล้วก็ข้อที่4ก็คืออาหารสิ่งที่เรากินเข้าไปสิ่งที่เราเอาใส่เข้าไปในปาก You are what you eat คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นนะครับกินเป็นกินดีก็มีสุขภาพดีกินเป็นกินยังไงนะครับก็คือกินอาหารที่พอเหมาะพอควรกับธาตุขันตัวเองนะครับเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนนั้นพอเหมาะพอควรแต่ละธาตุขันของแต่ละคนนั้นจะต่างจะเหมือนกันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พอคาดคะเนได้ก็คือกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัย นะครับกินอาหารอย่ากินเนื้อสัตว์มากกินอาหารให้หลากหลายกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดกินแต่พออิ่มอย่ากินจงพุงกลางกินให้เป็นเวลานะครับจิบน้ําบ่อยๆอันนี้คือเรื่องกินนะครับฉะนั้นเวลาเราป่วยขึ้นมาเราต้องสังเกตว่ามันเป็นเพราะอะไรหนึ่งอาหารการกินเราก็ต้องดูแลให้มันดีให้พอเหมาะพอควรสมเหมาะกับธาตุขันธ์ของเราจิตเราก็อย่ากังวลให้คิดบวกนะครับออกกําลังกายมั่งรักษาอริยบทให้ดีและที่สําคัญคือมันอาจจะเกิดจากกรรมก็ได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากเหตุอะไรนะครับถ้าไปหาหมอดูหมอดูก็จะทักอย่างนั้นอย่างนี้บางคนว่าเขาโดนของมั่งโดนอะไรมั่งคุณใส่มั่งบางทีเขาทักเราไปจริงเท็จเราก็ไม่รู้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราแก้ไปทุกสาเหตุนี่โอกาสมันจะดีนะครับมันมีโอกาสดีขึ้นได้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุณทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดปทุมธานีท่านผู้ฟังครับฟังเสียงของคนที่ดื่มน้ำมังคุดของเรานะมีปัญหาเรื่องไฟทองแล้วก็นอนกรนดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินวันนี้ผมอยู่กับไม่รู้พี่หรือน้อง
3: น้องค่ะน้อง
2: ชื่ออะไรครับ
3: พัดพิมลค่ะพัดพิมลพันสุดชานังค่ะ
2: พัดพิมลพันสุดชานัง
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องถามอายุเท่าไหร
3: ่46ค่ะ
2: 46สูสีน้องจริงๆท่านผู้ฟังก็รู้ว่าผมต้องมากกว่า46เท่าไหร่ไม่บอกเดาเอาเองโอเคคุณพัดพิมลอยู่บ้าน
3: เลขที่24/1ค่ะตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ
2: ครับอยู่ที่คลอง3ปทุมธานีปกติทำที่บ้านนี้ทำงาน
3: ทำงานซักรีดค่ะ
2: เปิดเป็นร้านซักรีด
3: เปิดเป็นร้านซักรีดค่ะ
2: ร้านใหญ่
3: ใช่ค่ะ
2: ชื่อร้านอะไร
3: พัดพิมลค่ะร้าน
2: พั
3: ดพิมลซักรีด
2: แถวนี้รู้จักหมดเลย
3: จะทำอยู่ในย่านบางเขนค่ะกรมทหารราบ11
2: อ๋อที่ร้อย11ย่านบางเขนมีร้านซักรีดอยู่ที่นู่นแต่พักอยู่ที่นี
3: ่ค่ะ
2: โอเคเพราะว่าก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับถ้าฟังอยู่แล้วก็จะซักรีดเชิญนะครับพัดพิมลนะได้ราคาพิเศษกว่าคนอื่นคือแพงกว่าคนอื่น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: พิเศษตรงนี้โอเคเอาหลักเข้าเรื่องก่อนที่จะมากินเนี่ยคุณพัดพิมลสุขภาพมันเป็นยังไง
3: อ๋อจะปวดหัวบ่อยค่ะปวดไมเกรนปวดซีกเดียวโดยปกติถ้าได้ปวดมากๆเนี่ยจะทานยา 5-6 ชุดหรือนอนไป 2-3 วันอาการก็ยังไม่ดีขึ้นแต่เป็นคนที่ไม่ชอบหาหมอไม่ชอบไปโรงพยาบาลจะซื้อยามาทานเองแต่ปรากฏว่าวันนั้นน่ะประมาณสัก4 ทุ่มเนาะปวดมากปวดซีกเดียว
2: นิดหนึ่งไมเกรนนี่เป็นโรคประจำตัว
3: ใช่
2: เป็นมานานยัง
3: เป็นมานานหลายปีมากแล้วค่ะ
2: เคยไปหาหมอไหม
3: เคยค่ะหมอบอกว่าเป็นไมเกรน
2: หมอก็บอกว่าเป็นไมเกรนไปโรงพยาบาลไหน
3: รามาค่ะ
2: ไปโรงพยาบาลรามาคือหมอชี้ชัดฟันธงมาแล้วเป็นไมเกรนชัวร์แน่นอน
3: ใช่
2: แล้วให้ยามากิน
3: ใช่
2: แล้วก็กินมาเรื่อย
3: ๆกินมาเรื่อยๆตอนหลัง

0: มันก็จะโล่งเอ๊ะหายปวดแล้วนะ
1: คือครึ่งแก้วในเรือนท่านผู้ฟังนะครับไม่ใช่แก้วกินน้ำนะ
0: ใช่
1: เป็นแก้ว30มิลลิลิตรแก้วเล็กๆที่ติดมากับขวดก็คือนิดเดียวประมาณ1ช้อนโต๊ะ
0: 15 cc
1: ประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนั้นก็คือทานประมาณกี่ทุ่ม
0: สี่ทุ่มค่ะ
1: ทั้งที่ปวดหัวอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ต้องกินน้ำตามหนึ่งแก้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็นอน
0: ตื่นขึ้นมาตีสี่มันก็โล่งไปเลยและอย่างเราจะมีโรคเหมือนโรคประจำตัวคือจะปวดสันหลังกับปวดต้นคอหลังจากวันที่เราทานมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่มีอาการตรงนั้นเป็นขึ้นมาอีก
1: คือหลังจากคืนนั้นแล้วตื่นเช้าขึ้นมาไม่ปวดหัวทีนี้ทานทุกวันไหม
0: ใช่ค่ะทุกวัน
1: ก็คือเช้า
0: ช่วงเย็นช่วงเย็นอย่างเดียวค่ะ
1: ทานมื้อเดียว
0: ค่ะ
1: ทีละครึ่งแก้ว
0: ใช่
1: ประหยัดมากเลย นะครับที่จริงแล้วมันต้องทานอย่างน้อยก็คือถ้าทานแก้วครั้งเดียวก็ให้เต็มแก้วแต่ถ้าทานสองครั้งก็เช้าครึ่งแก้วก่อนนอนครึ่งแก้ว
0: คือ
1: ที่ตั้งใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับร่างกายพอดีแต่ทานมากกว่านั้นได้ไหมได้ครับก็อาจจะเปลืองไปขนาดนี้กำลังดีแต่ไม่เป็นไรโอเคครึ่งแก้วทีละครึ่งแก้วทุกวันทุกวัน
0: ค่ะ
1: กี่วันมาแล้ว
0: เจ็ดวันแล้วค่ะ
1: หมดยังขวดหนึ่ง
0: ยังค่ะ
1: โอ้ยังไม่หมดอีก
0: แล้วก็จากอาการที่ว่าเราเป็นเหมือนอายุ46เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเหมือนวัยทองพอนอนกลางคืนเนี่ยเหงื่อมันจะออกท่วมตัวเรียกว่าเสื้อผ้าเราหัวเราเนี่ยจะเปียกไปหมด
1: เปิดแอร์ไหมที่ห้อง
0: เปิดค่ะ
1: ทั้งที่เปิดแอร์ก็
0: ใช่ค่ะพอรู้สึกตัวตื่นเนี่ยเหงื่อจะท่วมตัวไปหมดแต่หลังจากที่ทานน้ำมังคุดตัวนี้ค่ะจะไม่มีอาการที่ว่าเหงื่อออกท่วมตัวอีกเลยแค่รู้สึกว่าเออมันร้อนนะสะบัดผ้าออกมันก็หาย
1: แสดงว่าสุขภาพดีขึ้น
0: ค่ะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะ
1: น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าก็คือตอนเนี้ยลงทุนเพื่อสุขภาพไป7วันยังไม่หมดขวด
0: ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดค่ะ
1: ก็คือลงทุนไปไม่ถึง200บาทประมาณ200บาท
0: ยังไม่ถึง200ด้วยซ้ำเมื่อยังไม่หมดขวด
1: เพราะว่าถ้าหมดขวดคือ360ก็คือ1ไมเกรนที่เป็นมาเป็นปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือไม่เป็น
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เป็นแล้วก็ปวดหลัง
0: ก็
1: ไม่ปวดและไอ้เหงื่อที่ออกประจำก็ไม่ออก
0: ก็ไม่ออกเลยนะจากวันนั้นถึงวันนี้7วันแล้ว
1: นี่ถามจริงหรือพูดจริงไหมเนี่ย
0: พูดจริงค่ะไม่โกหกค่ะ
1: ต่อหน้าไฟพูดจริง
0: ต่อหน้าไฟค่ะพูดจริงจริงไม่โกหก
1: พูดจริงไม่โกหก
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าโอ้นี่ต้องมาพูดเพื่ออยากขายของอะไร
0: ไม่เลยค่ะยังโทรไปบอกน้องเลยว่าโอ้ยาตัวนี้ดีจริงๆนะกินแล้วมันหายเลยอ่ะมันรู้สึกได้เลยพอเช้าก็จะโทรไปบอกแล้วจากเช้าที่เราลุกแล้วจะมีอาการเพลียหรืออะไรอย่างเงี้ยเช้านี่เราก็จะลุกเป็นปกติไม่มีอาการเพลีย
1: เบาตัว
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับครับนี่คือเสียงของคุณพัดพิมลหรือว่าคุณหนา
0: ค่ะ
1: นะครับเอาว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านได้ยินเสียงนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะรู้จักร้านพัดพิมลซักรีดอยู่แถวบางเขนถ้าไม่เชื่อเดินไปถามที่ร้านได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: แถวลาด11มือเข้าไปเลย
0: ยืนยัน
1: ตีลังกายัน
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าแน่นอนชัวร์
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะทานต่อไปเรื่อยๆไหม
0: ทานค่ะต้องทานเรื่อยๆแน่ๆเพราะโดยปกติแล้วเราหาหมอทีนึงก็หลายสตังค์อยู่นะก็พอทานตัวนี้คาดว่าคงจะห่างโรงพยาบาลนานมาก
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนี่พอกินดีแล้วเคยไปแนะนำใครถึงบ้างเห็นได้ข่าวว่าเอามาบอกป้าขวัญใจ
0: ใช่ค่ะก็จะบอกตามญาติพี่น้องกันว่าเออยาเขาดีจริงๆนะคะ
1: บอกไปกี่คนแล้ว
0: เยอะค่ะเยอะมากตอนนี้น่าจะเป็น10แล้วอะค่ะ
1: แล้วเขากินเขาเชื่อเราไหม
0: เขาก็เชื่อนะคะเพราะว่ากินแล้วเขาประสบความสำเร็จเห็นผลจริง
1: เขากินแล้วดีไหม
0: ดีค่ะเห็นผลใช่ค่ะค่ะ
1: ก็คือมั่นใจ
0: มั่นใจค่ะฟันธง
1: พี่ชัดฟันธง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของคุณหนานะครับผมก็อยากจะเรียนคุณหนาว่าน้ำมังคุดตัวนี้นี่เราใส่สมุนไพรที่คัดสรรที่ทรงคุณค่าใส่น้ำผลไม้ที่ทรงคุณค่าในตัวมังคุดเองก็มีสารแซนโทนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผลิตโดยโรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานเรานี้ส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะครับมีมาตรฐาน GMP มาตรฐานฮัสซัครับผมขอบคุณมากครับให้คุณนาหายจากโรคภัยไข้เจ็บคุณตาราสาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสาธุค่ะ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือ

0: เฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ขั้นตอนสำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์นั้นก็เริ่มกันตั้งแต่อยู่ในขั้นมีครรภ์ถ้าพร้อมจะมีลูกก็ต้องพร้อมที่จะลำบากยอมทนได้ทุกสิ่งแล้วก็ต้องมีศีลมีธรรมเคร่งครัดคนสมัยก่อนมักจะถือว่าผู้หญิงที่กำลังจะมีลูกหรือว่าตั้งท้องนั้นอารมณ์ความรู้สึกความคิดจิตใจย่อมจะไม่ค่อยปกติเขาว่าที่แปรปรวนรวนเรก็เพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตหรือว่าอีกวิญญาณหนึ่งอยู่ในตัวด้วยอันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่คนสมัยนี้เขาบอกดังนั้นคนสมัยก่อนเขาถึงได้ดูแลกันอย่างเข้มงวดใกล้ชิดสั่งสอนกันอย่างเคร่งครัดเวลามีคนในบ้านตั้งท้องขึ้นมาเพราะการมีอีกชีวิตหนึ่งมาอยู่ในกายของตนเองด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนกำลังจะเป็นแม่คนจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบตอนที่แม่ตั้งท้องน้องของวิภานั้นเธอก็โตพอที่จะรู้ความแล้วก็จดจำอะไรได้แล้วเธอก็ได้ยินได้ฟังอะไรมาเยอะแยะก็ในตอนที่แม่ตั้งท้องนี่แหละอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เธอก็เลยกลัวคนท้องและกลัวที่จะท้องหรือการมีลูกไปโดยปริยายมันช่างยากเย็นเหลือเกินกับการที่จะเป็นแม่คนแม่ผู้ทุ่มเทแล้วก็เสียสละแม่ผู้ที่จะได้รับแต่คำสรรเสริญยกย่องในด้านการอบรมเลี้ยงดูมนุษย์คนหนึ่งให้เติบโตเป็นคนเต็มคนฟังดูแล้วย่อมรู้ว่าวิภาไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยก็เพราะแค่เริ่มต้นที่การท้องนี่แกก็ถอยกรูดแล้วคงไม่ต้องถามเลยนะว่าการที่เธอยังครองตัวเป็นโสดอยู่นี่มีสาเหตุจากอะไรย้อนไปถึงตอนที่แม่เธอตั้งท้องอยู่แม่จะถูกย่าย่าแล้วก็ญาติพี่น้องทางพ่อสั่งห้ามไปสารพัดไอ้โน่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ให้อยู่แต่ในบ้านเฉยจะลุกจะนั่งจะกินจะอยู่ต้องถูกเข้มงวดกวดขันไปทุกอย่างแม่เล่าว่าตอนที่แม่ตั้งท้องแรกนั้นแม่ยิ่งทรมานยิ่งกว่าท้องคุณวิภาแล้วก็ท้องน้องคนนี้อีกอาจจะเป็นเพราะตอนที่แม่ตั้งท้องแรกนั้นแม่อายุยังน้อยมากตอนนั้น16ปีเท่านั้นเองแล้วก็ครอบครัวของพ่อนี่คาดหวังมากเลยที่จะได้ลูกชายเป็นลูกหัวปีที่เติบโตเป็นคนดีแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงสมกับที่จะมาดำรงวงตระกูลสืบไปตอนนั้นแม่ไปไหนไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้จะกินอะไรตามใจตัวเองอยากก็ไม่ได้เลยสักครั้งเดียวแม้กระทั่งไปงานวัดงานบุญงานบวชงานแต่งงานศพงานไหนๆงานอะไรย่าก็ไม่ให้ไปทางนั้นคนเขาถือกันกินตาลมารศูนย์เขาจะเล่าจะลือเอาได้ไม่ใช่งานที่แม่มารจะไปวุ่นกับเขาย่าชอบสั่งการอย่างเนี้ยที่บอกว่ากินตาลมารศูนย์ก็หมายความว่างานที่เขากินเลี้ยงหรืองานบุญอะไรต่อมีอะไรคนที่ท้องหรือว่าแม่มารเนี่ยไม่ควรจะไปปะปนกับเขาด้วยเพราะว่าคนเขาทำอะไรต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นไม่อยากเป็นโทษงานไหนก็ตามถ้ามีคนท้องไปร่วมงานด้วยเจ้าของงานก็มักชักสีหน้าไม่พอใจ พราะว่าเขาไม่อยากจะให้คนท้องเข้าไปปะปนยุ่งเกี่ยวกับงานของเขานั่นก็คือถ้างานไหนเขามีงานแล้วมีคนอุ้มท้องโยโผล่ไปเสนอหน้าด้วยแล้วถ้าเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมาแม่มารนั่นแหละคือต้นเหตุเขาคิดแค่นี้งานเขาก็กร่อยแล้วความจริงแล้วอ่ะคุณวิภาว่ามันคงเป็นอุบายอย่างหนึ่งของคนสมัยก่อนที่ไม่อยากให้คนท้องคนไส้ตะลอนไปไหนเหมือนกับคนปกติเพราะมันอันตรายมากไม่มีใครรู้ว่าคนท้องจะไปเจออะไรนอกบ้านสมัยก่อนแพทย์พยาบาลมันยังไม่เจริญเหมือนเดี๋ยวนี้เกิดเป็นอะไรจากที่ว่าสาเหตุแค่นิดๆหน่อยๆก็จะกลายเป็นหนักเอาได้ก็เพราะกำลังอุ้มท้องอุ้ยอ้ายอยู่นี่แหละตอนนั้นแม่ก็เลยไปไหนไม่ได้เลยไม่ต้องถามถึงเรื่องงานศพงานซากเลยต่อให้เป็นเจ้าภาพเองก็ไม่ควรจะไปวุ่นไปสั่งงานใครคนท้องให้นั่งอยู่เป็นที่เป็นทางห้ามเดินเพ่นพ่านแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะหลบไปอยู่เสียที่อื่นจนกว่างานการเขาจะเสร็จเรียบร้อยบางคนเขาจะเคร่งมากคนท้องหรือว่าแม่มันจะมาทำง่วนอยู่ในงานก็ไม่ได้ต่อให้เป็นงานของญาติหรือคนรู้จักก็ตามทีเถอะคนท้องก็ควรจะรู้ตัวว่าตนเองอุ้มท้องอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่ปกติสถานที่ต่างๆก็เหมือนกันคนท้องไม่ควรไปในที่ที่ไม่สมควรไปเพราะคนสมัยก่อนมักจะคิดเยอะคิดว่าทั้งที่วัดโรงพยาบาลหรือว่าที่ป่าช้านั้นย่อมมีสัมภเวสีมีผีเร่ร่อนวิญญาณจรมาทักทายหรือป่าหมอเคราะห์ร้ายถ้ามันนึกอยากจะมาเกิดด้วยมันก็จะยุ่งไปกันใหญ่แต่คนสมัยนี้ไม่สนใจหรอกเรื่องนี้เวลาไปไหนมาไหนก็เห็นคนท้องหรือว่าแม่มารเนี่ยเดินกันว่อนไปหมดอันนี้ก็แล้วแต่เขาเถอะเพราะว่าการแพทย์มันเจริญแล้วเป็นอะไรนิดหน่อยก็เข้าโรงพยาบาลปุ๊บเลยก็เหมือนการมีลูกนั่นแหละสมัยนี้ใครมีลูกยากก็ไม่ใช่เรื่องยากนึกอยากจะมีตอนไหนมีเมื่อไรเพศอะไรเนี่ยเขาก็ทำกันได้ทั้งนั้นแต่เรื่องที่คุณวิภาอยากเล่าแล้วก็เน้นตรงนี้ก็คือคนที่จะเป็นแม่คนได้ในระหว่างท้องจะต้องมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดแต่เรื่องดีๆงามๆในใจต้องมีแต่เรื่องสดชื่นรื่นเริงเบิกบานไม่เครียดไม่เศร้าหมองไม่คิดเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์อื่นเพราะว่ามันไม่เป็นกุศลกับลูกในท้องถ้าแม่จิตใจดีคิดดีทำดีพูดดีตลอดเวลาลูกในท้องก็ย่อมดีคลอดออกมาดีเติบโตมาเป็นคนดีด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยแม่ของวิภาเองก็เชื่อในเรื่องเหล่านี้ก็เลยตั้งใจทำตามที่ย่าแล้วก็พวกญาติๆทางพ่อเข้มงวดลูกเต้าถึงได้คลอดออกมาเป็นคนได้อย่างทุกวันนี้แม่บอกว่าที่แม่เชื่อย่าและญาติญาติก็เพราะได้ประจักษ์ถึงความชัดเจนของเรื่องนี้ด้วยตาตนเองมาตั้งแต่เด็กว่าตอนที่แม่ยังเล็กๆแล้วก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดิมนั้นมีคนในครอบครัวหนึ่งตั้งท้องขึ้นมาแม่มารคนนี้ตอนแพ้ท้องอยู่ที่ไหนก็อยากจะกินแต่ลาบฮอกคือลาบกระรอกแม่มารอะไรก็ไม่รู้ถึงได้อยากกินอะไรที่มันผิดประหลาดไปอย่างนั้นแม่มารหรือว่าหญิงมีครรภ์คนนี้ใครสรรหาเอาอะไรอื่นมาให้กินก็ไม่สะใจเท่ากับได้กินลาบกระรอกไม่รู้มีอะไรโดนใจหรือว่ามารในท้องมันสั่งให้ทำอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้พิลึกแท้เพราะอาหารชนิดนี้ไม่ใช่อาหารที่คนเขาจะกินกันในชีวิตประจำวันปกติเลยแค่พูดถึงคำว่ากระรอกคนเขาก็สายหน้าไม่กินกันแล้ว

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับความเชื่อของคนเราสมัยก่อนเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่ากินไข่นะครับจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดถ้ากินมากเกินไปมันไม่ดีสัปดาห์หนึ่งก็ 3-4 ฟองก็พอคือเรามีความเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็มักจะพูดกันว่าถ้ากินไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดมากๆเนี่ยจะทำให้เกิดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อไวๆมานี้ไม่นานมานี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตัดสารคอเลสเตอรอลออกจากบัญชีที่ประชากรสหรัฐต้องระมัดระวังโดยกล่าวว่าผลการวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสารคอเลสเตอรอลในอาหารที่เราบริโภคกับคอเลสเตอรอลซึ่งในเลือดซึ่งอยู่ในเลือดนะครับซึ่งร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเองสรุปว่าสามารถกินไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดเนี่ยได้มากกว่าวันละ1ฟองนะครับสำหรับคนที่อายุยังไม่เกิน50ปีนี่อาจจะมากสูงสุดถึงวันละ 5-6 ฟองก็ได้แต่ถ้าเกิน50ปีไปแล้วนี่วันละ2ฟอง3ฟองก็ได้เกิน80ปีกินวันละ2ฟอง2ฟองก็ยังกินได้คุณประโยชน์ของไข่ไก่นี่มันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับไข่เป็นอาหารที่ดีสำหรับดวงตาผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการรับประทานไข่วันละ1ฟองอาจจะช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมสารจากคาโรทีนอยด์ที่อยู่ในไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทีนนะครับและซีเซทีนซึ่งเป็นสารที่พบบริเวณตาฉาบอยู่บริเวณผิวของเรติน่าของดวงตาของเราเนี่ยร่างกายจะได้รับสารอาหารทั้ง2 อย่างนี้โดยตรงจากไข่มากกว่าอาหารชนิดอื่นคือถ้ากินไข่แล้วสามารถเอาไปทดแทนได้ไวกว่าข้อที่2ไข่ทำให้เป็นต้อกระจกน้อยลงจากคนที่กินไข่ทุกวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกน้อยลงอันเนื่องมาจากลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนในไข่ดังที่กล่าวมาข้อที่3ไข่นี้อุดมไปด้วยโปรตีน1ฟองจะมีโปรตีนคุณภาพดี6กรัมและกรดอะมิโนสำคัญอีก9ชนิดประการที่4ผลจากการทำวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดพบว่าการที่เราบริโภคไข่เป็นประจำเนี่ยยังช่วยป้องกันเลือดจับตัวเป็นก้อนช่วยป้องกันเลือดที่มันจะอุดตันในสมองแล้วก็ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันคือในสมองคนเราในท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเลือดมันจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันก็จะทำให้สมองนี่อุดตันก็จะมีปัญหานะครับบางคนอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไปได้ประการที่5ไข่นี้เป็นแหล่งโปรตีนนะครับแหล่งโคลีนที่ดีที่สุดของกลุ่มวิตามิน B ช่วยให้การควบคุมการทำงานของสมองระบบประสาทและระบบไหลเวียนของเลือดโดยไข่1ฟองจะมีโคลีนมากกว่า300ไมโครกรัมข้อที่6ไขมันในไข่มีคุณภาพดีไข่1ฟองจะมีไขมันอยู่5กรัมและมีเพียง 1.5 กรัมเท่านั้นที่เป็นไขมันชนิดอิ่มตัวไข่ไก่ได้มีไขมันดีข้อที่7ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับความเชื่อเดิมๆแต่งานวิจัยชิ้นใหม่กลับพบว่าการบริโภคไข่วันละ2ฟองเป็นประจำไม่มีผลกระทบต่อระบบไขมันในร่างกายมีหนำซ้ำจะช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นข้อที่8กินไข่ได้วิตามินดีเพราะไข่เป็นอาหารเพียงชนิดเดียวที่เป็นแหล่งวิตามินดีตามธรรมชาติข้อที่9ไข่จะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมโดยการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่ทานไข่วันละ6ฟองต่อสัปดาห์หรือวันละฟองนั่นแหละผู้หญิงที่รับประทานไข่6ฟองต่อสัปดาห์นะครับวันละฟองจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมลงร้อยละ44และข้อที่10ไข่ทำให้เส้นผมและเล็บมีสุขภาพดีเพราะว่าไข่นี่มีซัลเฟอร์สูงรวมทั้งยังมีวิตามินแร่ธาตุอีกหลายชนิดที่จำเป็นต่อขนและเล็บหลายคนจึงพบว่าผมยาวเร็วขึ้นหลังจากที่เพิ่มไข่เข้าไปในอาหารที่รับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เคยขาดอาหารที่มีซัลเฟอร์หรือวิตามิน B12 มาก่อนครับนี่ก็เป็นข้อดีของการกินไข่นะครับจากความเชื่อเดิมๆที่เราเชื่อว่ากินไข่มากเกินไปไม่ดีทางสายกลางครับท่านผู้ฟังก็ต้องไม่ต้องไปกินถึงวันละ6ฟอง7ฟองหรอกอย่างน้อยวันละ1ฟองนะครับผมแนะนำอย่างนั้นมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอย่างน้อยวันละ1ฟองหรืออย่างมากก็2ฟองก็ไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับคนที่มีกำลังมีอัตราการเผาผลาญดีแต่สำหรับคนที่อายุมาก 60-70 แล้วก็วันละฟองก็ถือว่าดีนะครับนี่ก็เรื่องของไข่ไก่ขอบคุณมากครับครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการ
1: เรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันส่งให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้สู้ๆนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีหรือบางทีสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีสิ่งหนึ่งเราอย่าให้มันเสียนะครับก็คือใจของเราไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ใจเสียเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ท้อไม่เป็นไรขอใจสู้พรุ่งนี้ยังมีอยู่ให้แก้ไขมีความหลังเป็นบทเรียนใช้สอนใจอนาคตวันข้างหน้าเป็นอย่างไรอยู่ที่เรานะครับท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยนะครับท่านผู้ฟังอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดที่คำว่าพอนะครับเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะให้กำลังใจเราเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราได้เราเกิดมาไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกนี้ให้ได้นะครับปรับความคิดปรับวิธีคิดของเราเข้าใจมันอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์สำคัญที่สุดร่างกายคนเรามีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมจะเป็นท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องมีโรคประจำตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งน้อยคนเลยนะครับน้อยคนเลยที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันเป็นอย่างที่ตอนเราสวดธรรมวัตรพยาธรรมมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยท่านผู้ฟังมีกันทุกคนไม่มากก็น้อยอย่าให้มันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเรามากเจ็บไข้เราก็ดูแลรักษาไปตามอาการนะครับดูแลรักษาไปตามอาการมันถึงเวลาหายมันก็หายนะครับถ้าถึงคราวหายมันก็หายถ้ามันไม่หายยังไงมันก็ไม่หายโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่แน่โรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาไม่หายแต่โรคบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็หายเองอย่างโรคหวัดนะบางทีไม่รักษามันก็หายเองแต่โรคบางอย่างถึงรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายโรคกรรมอย่างนี้นะครับเมื่อถึงคราวแล้วนี่ไม่มีใครเขาจะห้ามได้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากรรมมันมาถึงแล้วบางคนนี่แขวนพระสมเด็จองค์ละ30ล้าน40ล้านปกติจะแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอนะครับแต่ถึงคราวแล้วนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับโดนยิงโดนฆ่าอุบัติเหตุหรือก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนเรานะครับกรรมสำคัญกรรมเหนือทุกอย่างเมื่อถึงคราวตายก็ไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวันไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายนะไม้จิ้มฟันจิ้มฟันไปจิ้มไปแทงเหงือกเหงือกอักเสบตายก็มีตายง่ายๆคือคนมันถึงคาดมันถึงคราวนะครับมีคนหนึ่งแกเขาดูหมอให้แกท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์โอ้แกกลัวมากกลัวไม่ขึ้นรถเลยไปไหนมาไหนถ้าบอกว่าให้ขึ้นรถยนต์แกไม่ไปเลยท่านผู้ฟังแกบอกเพราะว่าหมอทักว่าแกจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ก็มีวันหนึ่งแกก็นั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองนั่งกินข้าวอยู่ดีๆนะนั่งสบายกำลังกินข้าวสบายอยู่ทีนี้รถมันก็วิ่งตามถนนนะมันก็วิ่งมาตามปกติของมันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าไอ้ล้อรถยนต์เนี่ยมันหลุดมายังไงหลุดมาทับแกก็ตายโดยรถยนต์อยู่ดีนะครับล้อมันหลุดมาจากถนนวิ่งหมุนวิ่งลุ้นๆๆๆมาก็มาทับแกขณะที่นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านตัวเองอย่างสบายใจอุตส่าห์ไม่ขึ้นรถยนต์ก็ยังโดนล้อรถยนต์ทับตายคือคนมันถึงคราวท่านผู้ฟังฉะนั้นเมื่อถึงคราวแล้วใครก็ห้ามไม่ได้ถ้าไม่ถึงคราวมันก็ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปคิดมันมากท่านผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเรื่องราวดีๆของกินดีๆนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะมีความสุขนะพูดถึงของกินดีๆนึกถึงน้ำมังคุดเลยฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังมั่นใจว่าดีแน่นอนนะลองเอาไปกินดูนะครับคนหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ก คุณวิภาก็คิดว่าคงไม่มีใครฆ่ามันเอามาทำอาหารกินหรอกเพราะว่ากระรอกไม่ใช่สัตว์ที่เป็นของกินของคนยกเว้นก็แต่พวกคนคิดประหลาดพวกขี้เหล้าเมายาที่สรรหาของกินแปลกๆคนพวกนี้ไม่มีใครนับว่าเป็นคนปกติอยู่แล้วแต่นี่แม่มันคนท้องคนไส้อยู่แท้ๆกลับจะมาอยากกินของแปลกนี่มันแปลกเกินไปแล้วส่วนผัวก็ตามใจเมียเห็นเมียร่ำร้องจะกินก็สงสารเมียที่แพ้ท้องแล้วก็อยากกินใครห้ามก็ไม่ฟังเขาคงเห่อที่จะได้เป็นพ่อคนมากเขาว่าความรักของคนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกอยากได้อะไรก็ต้องได้ตามนั้นยกเว้นแต่เดินกระดาวเท่านั้นแหละอันนี้น่าจะจริงวันไหนที่เมียบอกอยากกินลาบฮอกผัวก็จะแบกหน้าไม้เดินท่อมส่องหากระรอกขนปุยไปตามราวป่าพอได้เจอกระรอกตัวอ้วนขนฟูหางเป็นพวงหน้าตาน่ารักไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นก็ย่องเข้าไปหายกหน้าไม้ขึ้นประทับบ่าแล้วก็ยิงแล้วก็ฆ่ามันได้ไง่ายๆเพราะกระรอกมันไม่เคยถูกล่ามาก่อนส่วนใหญ่ก็เลยมักไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายก็เลยไม่คำนึงถึงพิษภัยแล้วก็เป็นสัตว์ที่ไม่เคยถูกล่าเอามาเป็นอาหารหรือว่าเอาไปทำอะไรอย่างอื่นมาก่อนด้วยเมื่อนายคนนี้หาเหยื่อที่น่าสงสารเจอแล้วเขาจะใช้หน้าไม้ยิงมันจนมันโดนลูกดอกตกลงมาตายจากนั้นก็เก็บเอาไปให้เมียถอนขนทำความสะอาดทั้งตัวแล้วก็เอามาทำลาบกินดิบๆทำลาบได้จานเล็กๆพูนจานก็ตักกินกินเปล่าๆจนเกลี้ยงจานไม่ต้องพึ่งข้าวพึ่งผักแหนมให้ยุ่งยากแปลกประหลาดอะไรอย่างนั้นใครได้ไปเห็นแม่มารคนนี้กินลาบฮอกก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าขนลุกเกลียวเกลียวเมื่อได้เห็นท่าทางการกินของแม่มารนี่มันทำท่าตะกระตะกรำหิวโหยเหมือนกับยักษ์มารหรือไม่ก็ผีปอบที่ตายอดตายอยากมานานก็คนธรรมดาทั่วไปใครจะไปอร่อยกับลาบฮอกกันล่ะแค่นึกก็กินไม่ลงแล้วแม่เล่าให้ฟังบอกว่านายคนเนี้ยเห็นเมียกินลาบอย่างอร่อยก็ดีใจมากพอเมียบอกอยากกินวันไหนก็ออกไปยิงกระรอกที่อยู่ในป่าแถวบ้านมาให้เมียฆ่าแล้วก็ถลกหนังทำลาบกินอยู่เรื่อยออกไปแล้วล่าได้กี่ตัวก็หิ้วมาเป็นพวงกลับบ้านให้เมียทำลาบดิบกินเองการไล่ล่ายิงกระรอกของนายคนนี้ก็โหดเหี้ยมไม่ใช่น้อยบางตัวที่ยิงหน้าไม้ใส่แล้วลูกดอกโดนตัวมันแล้วกระรอกมันก็ตกลงมาตายต่อหน้าบางตัวก็หนีไปได้ทั้งที่มีลูกดอกเสียบอยู่หนีตายกระเซาะกระเซิงไปเรื่อยแต่เรื่องจะรอดนั้นคงจะยากมันคงจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าจะตายให้คนเห็นซากตอนนั้นใครไปเจอกระรอกถูกหน้าไม้เสียบตายที่ไหนก็รู้เลยว่าฝีมือใครคนเล่าลือกันไปเพราะว่าเห็นกระรอกมันเน่าตายก็หลายตัวอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้คนในหมู่บ้านซุบซิบนินทากันมากกระทั่งคนเฒ่าคนแก่ออกมาปรามให้ตาผัวนี่เผาๆบ้างเพราะว่ากระรอกมันไม่ใช่อาหารมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครแต่ทั้งคู่ไม่สนใจเห็นว่ากระรอกก็แค่กระรอกผัวเมียคู่นี้เขาว่าในโลกนี้มีคนฆ่าวัวฆ่าควายหมูหมาปลาเป็ดไก่กันตั้งเยอะแยะยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแค่กระรอกมันจะอะไรกันนักหนาหายแพ้ท้องเมื่อไหร่ก็เลิกกินมันก็เท่านั้นเนี่ยทั้งคู่ก็คิดง่ายๆแค่นี้เขาไม่ได้คิดต่อเรื่องที่คนท้องคนไส้มีอะไรควรอะไรไม่ควรทำเอาแต่ตามใจปากตามใจความอยากเท่านั้นเองสิ่งนี้สวนทางกับความเชื่อและสิ่งที่ผู้คนยึดถือปฏิบัติกันมาคนกำลังตั้งท้องอยู่ควรจะคิดทำแต่สิ่งที่ดีๆไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพากันไปเล่าลือปากต่อปากแล้วก็บอกให้รอดูผลของกรรมเถอะว่าอย่างนั้นการล่ากระรอกซาซาไปแล้วเมื่อแม่มารคนนี้ใกล้คลอดแต่เหมือนเป็นความเคยชินของตาผัวรู้สึกสนุกที่ได้ไล่ล่าแล้วก็ยังอ้างเอาว่าเป็นความอยากของเมียที่ยังแพ้ท้องอยู่เวลาว่างๆเขาก็ยังแบกหน้าไม้ไปไล่ยิงกระรอกเอากลับมาบ้านเมียก็ไม่สนใจจะกินแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งให้มันเหม็นเน่าประจานความใจร้ายของตัวเองอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ปล่อยให้หมาคาบไปกัดทึ่งเล่นแต่ก็ยังไม่หยุดล่ากระรอกเสียทีเดียวดังนั้นพอถึงเวลาเมียเขาคลอดลูกออกมาก็มีเรื่องที่น่าประหลาดเหลือเชื่อเกิดขึ้นในหมู่บ้านเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดและชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็คาดการณ์กันอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่บ่งบอกให้ผู้คนได้รู้ว่าเด็กในท้องเนี่ยมันเกี่ยวพันกับความตายของกระรอกนั่นก็คือพอเมียของนายคนนี้คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชาย ซึ่งเป็นเด็กทารกที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ที่น่าตะลึงก็คือตามตัวเด็กมีปานที่มีขนเป็นหย่อมหย่อมที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือใบหน้าเด็กมีขนสีน้ำตาลสีดำสีเทาขึ้นเป็นแนวแนวไล่เรียงดูแนวสีขนเหมือนลายแถบขนบนหัวกระรอกใครดูแวบเดียวก็รู้เลยว่ามันเป็นลายขนกระรอกไม่มีผิดประหนึ่งว่าขนนี้มันจะขึ้นบนใบหน้าและตามตัวของเด็กมาเพื่อตอกย้ำความใจไม้ไส้ระกำของคนเป็นพ่อกับแม่แต่ถ้าเป็นสมัยนี้คนมีเงินซะหน่อยก็เอาไปหาหมอเลเซอร์ออกได้สบายมากแต่สมัยนั้นวิทยาการอะไรก็ไม่มีเด็กคนนั้นก็เลยอยู่กับขนบนใบหน้าไปจนวันตายใครพอได้เห็นหน้าก็รู้กันเองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้เรื่องชื่อของเด็กพ่อแม่ไม่ต้องเสียเวลาตั้งเลยเพราะพอใครมาเห็นก็เรียกชื่อว่าฮอกกันทั้งนั้นพ่อแม่เด็กเพิ่งจะมารู้สึกเสียใจก็ตอนนี้ตอนที่ได้เห็นหน้าลูกตัวเองนี่แหละแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสายไปซะแล้วเพราะตอนนั้นมัวจะตามใจปากเอากันเข้าไปเด็กที่เกิดมาโดยไม่รู้อิโนอิเน่ก็เลยต้องได้รับผลจากที่พ่อแม่ทำไว้เป็นอย่างนี้เองแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่คุณวิภายังจำได้แม่นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรื่องนี้เธอเล่าให้ใครๆฟังไปไม่รู้กี่รายบางคนฟังแล้วก็เชื่อในทันทีโดยไม่มีคำถามบางคนก็ฟังแล้วก็มาซักเอาความจริงเหมือนกับจะหาจุดจับผิดให้ได้บางคนฟังแล้วก็เบะปากบ้างก็หัวเราะร่วนเพราะคิดว่าเป็นเรื่องคล่ำคลึงมงายก็แล้วแต่ความคิดความเชื่อของแต่ละคนเธอจะไปห้ามไม่ให้เขาคิดเป็นอย่างอื่นแล้วมาเชื่อความคิดแต่ความคิดของเรามันก็ไม่เข้าท่านักหรอกความคิดใครก็ความคิดของผู้นั้นก็แล้วแต่
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สำคัญว่าจะมีทรัพย์มีเงินมากหรือน้อยแต่ที่สำคัญคือต้องใช้ให้น้อยต่างหากชีวิตนี้จึงจะมีเหลือมากกว่าขาดถ้าหากว่าต้องการใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมากนะครับต้องหาให้มากขึ้นจึงจะใช้เงินมากได้แต่ถ้าเงินน้อยเราก็ต้องประหยัดมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงเศรษฐกิจอย่างนี้ภาวะอย่างนี้โควิดระบาดเนี่ยโอ้ต้องประหยัดกันมากๆเห็นใจทุกคนครับเงินทองฝืดเคืองสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับให้กำลังขอให้เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าต้องแบกรับมันรู้มันไปนะสุขมั่งทุกข์มั่งนี่ก็คือชีวิตจากน้ำมคุฏตราพนารินครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นน้ำมคุฏที่อยู่คู่ชาวไทยชู่คู่คนไทยคู่พวกเรามานานหลายปีนะคนที่กินคนที่ดื่มนี่ก็ต้องก็น่าจะรู้ว่ามันมีสรรพคุณยังไงผมมั่นใจในสรรพคุณมากๆนะครับดื่มแล้วเป็นยังไงใครยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคิดจะดื่มไปถามคนที่เขาดื่มก่อนนะป้ากินแล้วเป็นยังไงลุงกินแล้วเป็นยังไงไปถามเขาดูนะหนูเป็นอย่างงี้กินได้ไหมกินได้ท่านผู้ฟังให้ลองกินดูสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำสิบมือคลำไม่เท่าลองทำดูกินดูถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคนหนึ่ง360 บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับสังเกตว่ามีกล่องสีน้ำเงินนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าดื่มครั้งหนึ่ง20-30 มิลดื่มน้ำตาม1 แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมคุฏคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรื่องนี้แม่เล่าว่ามีสองคนผัวเมียเป็นคนมาจากถิ่นอื่นผัวหนุ่มเมียสาวคู่นี้พากันมาตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านที่แม่อยู่ทั้งสองคนมาทำอาชีพรับจ้างทั่วไปใครในหมู่บ้านมีงานอะไรก็เรียกใช้ได้ทันทีทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นงานไร่งานนางานสวนทั้งคู่ไม่เคยอิดออดทั้งนั้นรับจ้างทุกงานทำงานกันขยันขันแข็งกันทั้งคู่เลยชาวบ้านก็เลยเอื้อเฟื้อเอ็นดูอยู่มากทั้งคู่ก็อยู่ในหมู่บ้านนั้นอย่างมีความสุขอยู่กันได้ไม่นานนักเมียสาวก็ตั้งท้องอ่อนๆแล้วก็เลยไปทำงานหนักไม่ได้อยู่ๆไปก็แพ้ท้องหนักมากนอนแบบอยู่กับที่นอนเอาแต่โอกอากแพ้ท้องใครถามก็บอกแต่ว่าอยากจะกินกบต้มยำใส่พริกตำเผ็ดๆใส่ใบผักไผ่โรยต้นหอมผักชีเยอะๆถ้าได้กินกบต้มยำแซ่บๆแบบนี้ถึงจะหายแพ้ท้องว่าอย่างนั้นผัวก็เลยไปหาซื้อจากตลาดมาให้หรือว่าใครจับได้กบเขียดก็เอามาฝากให้กินเพราะรู้ว่าคนแพ้ท้องอยากกินชาวบ้านเขาก็มีน้ำใจต่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเสมอผัวก็ทำยำกบให้กินตามสูตรอย่างที่เมียบอกทุกอย่างแต่นางเมียก็ไม่สะใจบอกกินแล้วแต่ก็ยังไม่หายแพ้มันมีความอยากมากกว่านั้นนางเมียบอกว่าจะต้องออกไปล่ากบด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะสาแก่ใจใครที่รู้เรื่องก็พากันทัดทานมีอย่างที่ไหนท้องโยขนาดนี้จะออกไปล่ากบแต่ก็ลบล้างความตั้งใจของนางคนนี้ไม่ได้เลยยิ่งผัวห้ามนางก็ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายผัวก็เลยต้องยอมให้ออกไปกลางทุ่งด้วยที่สุดเมื่อผัวอนุญาตนางก็แต่งตัวธรรมัดธรรมแงออกไปช่วยผัวจับกบเดินท่อมไปบนคันนาหากบผิดประหลาดนักทั้งที่กำลังท้องกำลังไส้แต่กลับกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะไล่ล่าแล้วก็ผ่านพรากฆ่าชีวิตคนอื่นนี่ละมั้งที่เป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งว่าคนโบราณเขาถึงเรียกคนมีท้องว่าแม่มารพอได้ออกไปเดินถือคาคบจุดไฟไล่ล่ากบด้วยกันกลางทุ่งแม่มารก็มีความสุขเบิกบานอาการคลื่นเหียนเวียนกล้าวก็หายไปในทันทีนางมีความสุขราวกับไม่เคยแพ้ท้องจนป่วยหนักล้มหมอนนอนเสือมาก่อนมือหนึ่งก็ถือใต้อีกมือหนึ่งก็ถือไม้เอาไว้ตีกบพอเห็นตัวกบปุ๊บนางก็จะชี้ให้ผัวไล่ตีพอผัวตีกบดังตบนางเมียก็ร้องดังอี้ตามทุกครั้งถ้ากบมันหนีรอดจากเงื้อมือผัวมาได้นางเมียก็จะไล่ตีด้วยตัวเองไม่สนคำห้ามของผัวที่บอกให้ระวังนางคล่องเป็นลิงเปรียวกันเลยล่ะมีคนเขาว่าออกไปหากบไปเจอผัวเมียคู่นี้ไปยืนมองด้วยความสนใจเพราะใครๆก็รู้ว่านางเมียมันกำลังท้องกำลังไส้อยู่แล้วมันจะออกมาล่ากบกลางทุ่งได้ยังไงคนที่ได้เห็นเขาเล่าว่ามองไปก็ขนลุกตามไปเพราะว่าพอนางเมียได้ตีกบด้วยตัวเองนางก็ยืนมองกบที่มันดิ้นพลาดแล้วก็ซีดปากด้วยความสะใจไม่หนำซ้ำถ้ามันยังไม่ตายดีนางก็จะละมือจากไม้แล้วก็ไปฉวยเอาสองขาหลังของกบแล้วจับมันฟาดกับขอบคันนาสุดแรงเกิดจนมันเงียบไปแล้วหมดแรงดิ้นไปแล้วถึงได้เอามันขึ้นมามองดูเสยะยิ้มอย่างพึงใจสองคนผัวเมียออกไล่ล่ากบทุกวันที่นางเมียนึกอยากจะกินกบยำวันพระวันโกนก็ไม่เว้นคนอื่นเขาเตรียมข้าวเตรียมของไปทำบุญกันที่วัดแต่สองคนผัวเมียนี่ยังออกไปตีกบกันอยู่เลยทำกันอยู่อย่างนั้นจนท้องโยนางก็ยังไม่เลิกออกไปตีกบแม้จะกินทุกวันก็ไม่เบื่อหาได้เยอะกว่าเอาไปขายไม่มีใครเขาซื้อกินเพราะว่าเป็นของที่แม่มารทำมาขายก็เลยทำตากแห้งไว้ที่เก็บไว้ก็มีเป็นตะกร้าเลยแต่ก็ยังไม่เลิกล่ากบจนถึงวันที่ครบกำหนดคลอดหมอตำแยก็มาทำคลอดให้ที่บ้านปรากฏว่าทั้งคู่ได้ลูกที่แข็งแรงดีเด็กทารกที่คลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงเด็กคนนี้หน้าตาดีน่ารักตั้งแต่เกิดผิวพรรณดีงดงามร่างกายแข็งแรงสมส่วนแต่ว่าพอมองลงไปที่เท้านั่นสิหมอตำแยเขาเล่าว่าที่แรกที่มองเห็นเท้าของทารกก็นึกว่าตัวเองคงจะตาฝาดเพราะว่าฟังเรื่องผัวเมียล่ากบนี่มาเป็น 6-7 เดือนแล้วนับแต่นางเมียแพ้ท้องแล้วก็อยากจะออกไปล่ากบชาวบ้านเขาก็กระซิบกระซาบเล่าลือกันทุกวันแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นจริงชนิดที่ทำให้แกปากอ้าตาค้างเบิกโพลงอย่างนี้ไปได้หมอตำยายเห็นเท้าของเด็กคนนี้ทั้งสองข้างมีนิ้วเท้าติดเป็นพืชมีพังผืดเป็นหนังบางๆเชื่อมนิ้วเท้าให้ติดกันมองดูแล้วเหมือนเท้ากบเปียบไม่มีผิดเลย เออน่าสังเวชแท้ๆลูกเอ้ยเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงหน้าตาน่าชังขนาดนี้แต่เท้าติดกันเป็นพืชอย่างนี้ผู้ชายที่ไหนมันจะชายตามองล่ะลูกเอ้ยหมอตำแยออกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าแกล้างเนื้อล้างตัวให้เด็กไปก็น้ำตาซึมไปเวทนาเด็กส่วนพ่อกับแม่เมื่อได้เห็นเท้าลูกสองคนก็จ้องหน้ากันขมิงก็เดาเอาว่ารับหลังแม่เท่าหมอตำแยไปแล้วเนี่ยทั้งคู่คงจะได้ไปเอ็ดอึงทะเลาะตบตีกันบ้างแหละนี่แหละนะที่เขาว่าไว้ว่ากรรมเพราะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันเห็นผลไวมากเห็นกันในชาตินี้แล้วไม่ต้องไปไหนไกลเด็กนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่พ่อแม่สิรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองทำอะไรไว้นี่ถ้าพวกเขาเชื่อคำทัดทานคนเฒ่าคนแก่ซะหน่อยสะกดจิตห้ามใจไว้ห้ามความอยากของตัวเองไว้ซะบ้างผลกรรมก็คงไม่ตกไปอยู่กับลูกกับเต้าประจานความใจร้ายของพ่อแม่แบบนี้แม่ของวิภาบอกว่าเด็กคนนั้นพอโตขึ้นถึงเวลาเด็กเดินได้ก็ต้องย่อเข่าตะแคงเท้าเดินเวลาเดินก็โยกเยกโยกเยกน่าสงสารเท้าแบบที่เด็กเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกกันว่าเท้าแปรน่าสงสารมากน่าเสียดายที่เป็นคนหน้าตาสวยงดงามแต่เท้ากลับกลายเป็นกบอย่างนั้นแต่เด็กก็เป็นคนดีเหมือนยอมรับในชะตากรรมพ่อแม่ก็เหมือนจะสำนึกผิดหลังจากที่มีลูกคนนี้แล้วก็ไม่มีลูกกันอีกเลยสองคนผัวเมียตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดูแลลูกสาวคนเดียวอย่างดีที่สุดรวมทั้งพากันหันหน้าเข้าวัดมุ่งทำดีถือศีลกินเจภาคเพียรภาวนากันไปตลอดชีวิตนี่แหละก็เพราะเหตุนี้แหละครับคนโบราณก็ถึงได้ว่าคนที่จะเป็นแม่คนที่ตั้งท้องถึงต้องสงบเสงี่ยมสำรวมกายวาจาใจเอาไว้คิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้เมื่อไรก็ตามที่กลายเป็นแม่มารสั่งให้ทำอะไรก็ทำตามความต้องการของมารเมื่อนั้นล่ะผลลัพธ์มันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะครับ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดนะอย่างที่พูดนะคนนี่มีความสามารถพิเศษสมัยก่อนนักการเมืองมีบางคนบางท่านที่เรามักจะพูดกันว่าไอ้นี่มันเก่งไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวนะมันกินอิฐก็ได้กินหินก็ได้กินปูนกินทรายกินได้หมดกินหอระฆังกินโบสถ์กินศาลานะคือคนนี่บางคนทำมาหากินเหมือนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายเหมือนจะอยู่เป็นอมตะตลอดกาลนานเทินคือไม่คิดนะคิดแต่เฉพาะใกล้ๆว่ากูจะกินกูจะได้กูจะเอาคิดแค่นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาจะตายเอาอะไรไปไม่ได้เงินสัก10บาทก็เอาไปไม่ได้นะครับเงินบาทที่เขาใส่ปากนะครับสับเปลือยังควักไม่ยอมให้กลืนเขาบอกคิดขึ้นมามันน่าขมขื่นเหลือแต่ผ้าสองผืนเอาไว้ติดร่างกายแต่พอเขาเผลอสับเปลือก็แก้เอาผ้าเอาแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องมาเปล่าไปเปล่าทั้งวันเกิดวันตายต้องมานอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนเอาอะไรไปไม่ได้นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนโลกนี้นะครับเป็นพันปีเป็นหมื่นปีผ่านมาอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้อย่างแย่งกินชิงดีชิงเด่นบางทีสมัยก่อนที่เราอ่านประวัติศาสตร์นะครับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อชิงสมบัติกันชิงราชสมบัติพี่ฆ่าน้องเพื่อชิงราชสมบัติอยู่ในราชสมบัติไม่กี่ปีก็คนอื่นเขาก็มาฆ่าต่ออันนี้เป็นเรื่องอดีตนะครับในนิทานในแต่ละประเทศต่างๆเราก็ได้เห็นได้ฟังกันทำเหมือนว่าสมบัติชื่อเสียงมันมีคุณค่ากว่าความเป็นคนความเป็นมนุษย์มีคุณค่ากว่าความเป็นญาติความเป็นพี่ความเป็นน้องความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับไม่กี่วันนี้ก็มาฟังข่าวนะเห็นข่าวที่เขามาติดป้ายพ่อเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันก็ติดป้ายบอกว่าลูกนี่ห้ามเข้าแบ่งมรดกให้ลูกไปแล้วนะครับลูกไปแล้วทีนี้พ่อแม่ก็มาอยู่ก็ไม่ให้พ่อให้แม่อยู่ไล่ออกทะเลาะกันกับลูกสะใภ้แย่งสมบัติเรื่องมันยาวนะไม่อยากเล่าท่านผู้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือว่าท้ายที่สุดพ่อก็ขอคืนมรดกพ่อแม่ขอคืนมรดกจากลูกมันขอได้นะท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปแบ่งมรดกให้กับลูกกับหลานหมดเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็จะมีความสำคัญถ้าแบ่งหมดแล้วเราไม่สำคัญหรอกนะครับเดี๋ยวก็ลูกแย่งกันอีกแย่งกันไหนนะลูก3คนลูกคนหนึ่งอยู่จันทร์คนหนึ่งอยู่ศรีราชาคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ลูกคนจันทร์ก็แย่งพ่อแม่แย่งทำไมแย่งบอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่ศรีราชาลูกศรีราชาก็บอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่เชียงใหม่อยู่สักพักหนึ่งลูกที่เชียงใหม่ก็บอกว่าลูกคนอื่นก็มีทำไมไม่ไปอยู่ทำไมไม่ไปอยู่ที่จันทร์ก็ประจับเป็นประมาณนั้น คือแย่งกันไล่หนีไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่แย่งกันเลี้ยงก็ต้องระวังนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สมบัติเราก็ต้องบริหารเองก็ทําพินัยกรรมเอาไว้นะครับไม่ต้องแบ่งหมดเหลือไว้พอใช้บ้างส่วนหนึ่งเอามาทําบุญฝากฝังเอาไว้เพื่ออนาคตเพื่อชาติหน้าส่วนหนึ่งเอามาบํารุงบําเรอร่างกายตัวเองอย่าให้เจ็บให้ป่วยมากส่วนหนึ่งก็เขาเรียกว่าสร้างหนี้ใหม่ให้ลูกให้หลานส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้เก่านะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนมีพระคุณน้ำมังคุดตราพนาดินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราอย่าให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากเกินไปฝากเอาไว้กับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราไปทางภาคอีสานท่านผู้ฟังเป็นภาษาอีสานน้องบัวลำพูดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมะกรูดท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับ
4: มาชื่อฟัง
3: ชื่อยังชื่อพ่ออย่าง
4: พ่อพนม
3: พนม
4: ครับ
3: นามสกุล
4: เกาะไส
3: ้พนมเกาะไส
4: ้ครับ
3: ไอยังอยู่หันนอนเว้นบ
4: ่นอนเว้น
3: นอนเว้นสบายเนาะ
4: สบายบ่บ่อยู่ในซูมือภาพลูกน้องไปตัดไม้ซูมือซูเว้นเด้
3: เจ้าอยู่จักปีแล้ว
4: อายุ60เจ็ดปี
3: ก็ยังไปตัดใหม่อย
4: ู่ไอ้ของแก้วลูกน้องนะบู้ปัญญาน้อมดิเก่งกว่าลูกน้องบนแล้วซื้อมาตัดทั้งกัน
3: ลูกน้อง
4: ตัดทั้งกันนอนอันนี้ละนาดวะไอ้ใหญ่นี่ทื่นบักลูกเดียว
3: เขาบอกว่าปัญญาน้อมมือแข็งแต่แข็
4: ง
3: แรง
4: ไอ้ถามมึงลูกน้องบ่มีอยู่อยู่นี่ซื้อมือนี
3: ่ปัญญาน้อมมีเจ้าอยู่บ้านยังไงบ้าน
4: บ้านโศกกาเหลือง
3: บ้านโศกกาเหลืองบ้านเลขที่ยัง
4: บ้านเลขที่119
3: ตำบล
4: บ้านทิน
3: ตำบลบ้านทิน
4: อำเภอโน่นสัง
3: อำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพู
4: หนองบัวลำพูเฮานี
3: ่ถามพ่อใหญ่นมแน่เนาะเอา
4: ครับ
3: เขาเรื่องว่าก่อนสิม
5: าแชร์เพื่อนกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญรวมไปถึงวันนี้บ้านใครน้ำลดแล้วส่งมาแชร์กันหน่อยส่วนใครที่น้ำยังไม่ลดยังพอมีน้ำท่วมขังส่งมาบอกกันบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหนักแล้วก็อ่วมหลายพื้นที่หมดจากกรุงเทพไปพี่น้องชาวกาญจนบุรีราชบุรีก็เตรียมรับมือเหมือนกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำฝนฟ้านี่ขยับไปทางตะวันตกของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวกรุงน่าจะมียิ้มออกบ้างเพราะว่าเริ่มเห็นแสงแดดแรกๆ แล้วนะคะหลังจากที่สถานการณ์ฝนตกหนักๆฝนตกแช่น่าจะผ่านพ้นกรุงเทพไปแล้วไปหนักทางโซนภาคตะวันตกแทนแต่ว่าเรื่องของน้ำเหนือยังคงเป็นกังวลแล้วก็ไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากที่ชลประทานได้ประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลตัวเลขขยับจาก 1,950 เป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแตะเลข2แล้วนะคะตัวเลขเรื่องของการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทำให้มวลน้ำเหนือที่กำลังทยอยไหลลงมาสมทบกับระบบระบายน้ำเดิมที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่รวมถึงเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยต่อเนื่องไปจนถึง4ตุลาคมแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ทั้งน้ำเหนือทั้งน้ำรอการระบายและน้ำทะเลหนุนทำให้หลายคนเกิดความกังวลกับหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำเจ้าพระยาคลองย่อยต่างๆที่เป็นคลองสาขาจากเจ้าพระยารวมถึงคนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องบอกว่าใจคอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะยิ้มออกเพราะว่าพอเริ่มเห็นแดดบ้างแต่ว่าพอติดตามสถานการณ์น้ำได้ด้วยต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังตอนนี้ทางการแจ้งเตือนค่ะ10จังหวัดภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาส่วนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ไปหนักๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือพี่น้องชาวกาญจนบุรีโดยเฉพาะที่สังขละบุรีกับทองผาภูมิมีรายงานนะคะว่าวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นโดยที่สังขละบุรีเมื่อวานนั้นไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้เลยเหมือนถูกตัดขาดค่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดไฟฟ้าดับทั้งเมืองเช้าวันนี้กลับมาใช้งานได้แล้วตามปกตินะคะส่วนพี่น้องชาวราชบุรีวันนี้ชุมชนริมน้ำ7อำเภอระทึกค่ะ ขื่อนแม่กลองมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ3จังหวัดที่กำลังจะพูดถึงคือสระแก้วปราจีนระยองตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่ากลุ่มเปราะบางให้เร่งอพยพออกนอกพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าอาจจะเจอกับปัญหาน้ำล้นน้ำท่วมได้ขณะเดียวกันวันนี้วันอังคารนะคะครม.มีการประชุมเคาะโครงการระบายน้ำที่เรียกกัน

0: ไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: ซูฟ้าหน้าใสยิ้มรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S

0: ที่เซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้คุณเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวในนามศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดไม่มีกลุ่มฝนตกเพิ่มเติมแล้วค่ะก็เลยคาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันไม่น่าจะมีฝนเพิ่มส่งผลให้การระบายน้ำทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เหลือเพียง6จุดซึ่งส่วนใหญ่ในอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกค่ะเช่นโซนพวกถนนรามคำแหง24แล้วก็ถนนศรีนครินทร์นะคะขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่3จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามให้เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งได้หยุดการระบายน้ำมาเป็นเวลา2วันหลังจากนี้อาจเริ่มดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2แห่งอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน3จังหวัดคือประจีนบุรีระยองและสระแก้วโดยที่จังหวัดระยองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแกลงประกอบกับมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสที่ล้นสปิลเวย์กำลังไหลมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองระยองทางเจ้าที่ก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วถ้าพูดถึงระดับน้ำยังคงทรงตัวค่ะแล้วก็มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่แล้วทีนี้กระแสลือในโลกออนไลน์นะคะมีการเผยแพร่ทั้งภาพแล้วก็ข้อมูลบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นเกิดการพังทลายวันนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันนะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบร่วมกับกรมชลประทานตัวอ่างเนี่ยไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นเพียงการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งขณะนี้มีการส่งเจ้าที่เข้าไปซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออัปเดตข้อมูลช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกล่าสุดโครงการชลประทานระยองแจ้งว่าอ่างเก็บน้ำดอกปลายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์จึงต้องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องพื้นที่ริมคลองจำพังแม่น้ำระยองเขตตำบลปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะย้ำนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเย็นของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็แถลงเป็นภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ำในกรุงเทพที่เริ่มคลี่คลายนะคะหลังจากที่ฝนหยุดก็คือไม่มีน้ำฝนมาเติมแล้วก็คาด

0: กันว่าวันนี้ทั้งวันถ้าไม่มีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างพื้นที่ที่สถานการณ์ก่อนหน้านี้หนักมากๆอย่างหมู่บ้านชินเขตแล้วก็เส้นตรงแนวคลองเปรมประชากรวันนี้เหมือนจะมีข่าวดีเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วนะคะแล้วไปดูการสัญจรบนถนนเส้นวิภาวดีรังสิตสามารถสัญจรได้แล้วตามปกติถนนพระรามเก้าบางส่วนเปิดการจราจรได้พื้นที่ลาดพร้าวดีขึ้นค่ะแต่จะบอกว่ายังคงเหลือน้ำท่วมขังอีกประมาณ2 ถึง 3 จุดได้แก่ซอยรามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11แล้วก็หมู่บ้านลาดพร้าว80ซึ่งขณะนี้ภายในหมู่บ้านนี้แห้งแล้วนะคะสำหรับคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยระบายพื้นที่ต่อเนื่องอย่างคลองจันทน์ตอนนี้น้ำในคลองยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตในประมาณ40 กว่าจุดนะคะเช่นคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดจะมีอยู่2 โซนค่ะก็คือโซนลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดเนื่องจากเป็นแอ่งกระทะมีคนติดค้างอยู่ประมาณ30,000 คนนะคะประกอบกับคลองประเวศบุรีรมย์มีลักษณะคดเคี้ยวและระยะทางยาวการระบายน้ำก็เป็นไปได้ยากอันนี้คือโซนที่1ที่ต้องเป็นห่วงนะคะลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์อีกโซนหนึ่งคือเขตสายไหมเหตุผลคือสายไหมเนี่ยอยู่ติดกับปทุมธานีน้ำเนี่ยล้นข้ามจากคลองหกวาคือล้นจากปทุมเข้ามาเติมในพื้นที่เพราะว่าปทุมเขาก็ท่วมหนักเช่นเดียวกันเขามีการประเมินว่าถนนสายหลักแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะกลับมาแห้งแบบแห้งเนี่ยประมาณ90%ภายใน2 วันค่ะนับจากวันนี้นะคะก็คือพุธพฤหัสเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนถนนสายรองกับหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะต้องใช้เวลาประมาณ7 วันบวกไปเลยค่ะซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้สถานการณ์เรื่องสาธารณภัยใน21 เขตพื้นที่สิ้นสุดลงยังคงเหลือที่ประสบสาธารณภัยอีก29 เขตก็คือบางกะปิบึงกลุ่มลาดกระบังหนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองรวมถึงพื้นที่ชั้นในอย่างจตุจักรบางซื่อพญาไทราชเทวีเป็นต้นนะคะพร้อมกับสั่งปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดของกทม15 เขตปิด3 วันค่ะนับตั้งแต่30 กันยายนคือพรุ่งนี้จนถึงวันที่2 ตุลาคมนะคะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดกทมเขตคลองสามวาเขตคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลักสี่แล้วก็ให้จัดเรื่องของการสอนชดเชยให้กับเด็กๆในภายหลังพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเป็นการด่วนนะคะก่อนที่จะพักเบรกช่วงนี้ขอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันตกกันนิดเดียวเพราะว่าวันนี้ช่วงเที่ยงตพ.ส่งข้อความแจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านโป่งโพนทารามอำเภอเมืองราชบุรีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกวัดเพลงแล้วก็ปากท่อโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาต่างๆอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกของขึ้นที่สูงแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำเนื่องจากเขื่อนแม่กลองได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาแล้วก็ปรับเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองรวมถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ตัวเลขจะขยับเป็น 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเที่ยงวันพรุ่งนี้จะขยับเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมความพร้อมออกยกออกจากบ้านเรือนยกของขึ้นที่สูงและกระแสไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างอยู่ต่ำอยู่ใต้ดินอยู่ชั้นหนึ่งอะไรพวกนี้ตัดหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยการประปาราชบุรีได้แจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลให้สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้าด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระดับน้ำเพิ่มอีก2 เมตรการประปาเขาจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในเขตเทศบาลทันทีนะคะส่วนที่กาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองมีจำนวนมากส่งผลให้ระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอไซโยกด่านมะขามเตี้ยเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาและบริเวณใกล้เคียงซึ่งนอกจากแม่กลองแล้วท่าจีนก็น้ำสูงเช่นเดียวกันศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมอุทกภัยเตือนด่วนเลยนะคะบอกว่าเส้นสุพรรณบุรีจนถึงนครปฐมเนี่ยรับมือกับแม่น้ำท่าจีนที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีภาพมุมสูงชี้ให้เห็นว่าน้ำท่วมบางเลนสูงถึง1 เมตร 20 เซนติเมตร ซึ่งตอนนี้นครปฐมสั่งประกาศเขตภัยพิบัติ3อำเภอใหญ่นะคะต้องเร่งระดมความช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจะหนุนสูง1 ทุ่มของวันนี้ขณะที่เราออกอากาศนี่น้ำทะเลหนุนแล้วเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
4: วันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในช่วง29กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้จังหวัดเสียงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเองบอกว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบด้วยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นค่ะและอาจไหลเข้าท่วมประกอบด้วยพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนี่พี่น้องชาวกรุงโดนด้วยนะคะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามขณะเดียวกันฝั่งของกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศเตือนชุมชนริมน้ำแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำ1 ทุ่มของคืนนี้จะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะคะผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยไปกันที่สถานการณ์ฝนค่ะต้องบอกว่าพื้นนั้นยังไม่ทันจะแห้งดีล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่กำลังจะมาฟังไม่ผิดค่ะหัวจะปวดเลยนะคะเพราะว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศค่ะบอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ว่าช่วง 5-10 ตุลาคมฝากตามข่าวนี้กันทีๆนิดนึงนะคะเรื่องของฟ้าฝนเพราะหลายคนพอเห็นแล้วก็ถามกันต่อว่าโอเค 5-10 ตุลาเนี่ยจะมีฝนแต่ว่าฝนเนี่ยจะตกแถวไหนมันเป็นช่วงไหนบ้างที่มันจะต้องพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะต้องเจอฝนอันนี้เนี่ยยังบอกพิกัดชัดเจนไม่ได้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้ติดตามก่อนว่าช่วงนั้นจะมีฝนแต่ว่าถ้าเกิดบอกพิกัดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพยากรณ์ผิดหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกันว่าช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนกันทีๆหน่อยเพื่อความแม่นยำขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ที่ประชุมครม.มีการเคาะงบกลางเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเนี่ยวงเงินคือ 4,000 ล้านบาทแล้วก็เคาะโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินอีก 160,000 ล้านบาทตามที่สภาพัฒน์นี้ชงเข้าที่ประชุมวันนี้นะคะโดยนายกได้เปิดเผยหลังการประชุมครม.วันนี้ว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้นำงบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินปี69ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทมาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะก็น่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและก็แก้ไขปัญหางบก้อนนี้จะใช้ทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องนำเสนอเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปส่วนเรื่องของการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติค่ะนอกจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในแต่ละภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วนะคะวันนี้มีแต่งตั้งเพิ่มค่ะแต่งตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้การแก้ปัญหาแต่ละภาคนั้นสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานนอกจากนี้วันนี้ครม.ยังเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินอย่างที่บอกนะคะ 165,000 ล้านบาทซึ่งใช้เวลา8ปีถ้าโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยผลดีคือจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน 160,000 ล้านบาทเนี่ยงบใช้ส่วนไหนทางกระทรวงเกษตรบวกสำนักงบบวกสภาพัฒน์ และบวกสุดท้ายคือกระทรวงการคลังเขาจะหารือกันในรายละเอียดต่อไปแต่ยอมรับไกลๆพูดแบบออกตัวล่วงหน้าเลยว่าอาจจะมีเงินกู้มาเพิ่มด้วยนะคะอาจจะต้องกู้ค่ะส่วนกระแสดราม่าบอกว่าการลงพื้นที่น้ำท่วมของนายกรัฐมนตรีที่มีกู้ภัยอ้างว่าตำรวจเนี่ยรอให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานก่อนจึงค่อยเข้าไปแจกข้าวได้นายกยืนยันบอกไม่มีอย่ามาแอบอ้างมั่วซั่วมากแล้วบอกว่าทุกอย่างมีระบบของมันอยู่แล้วการจัดการข้าวสารอาหารแห้งกับถุงยังชีพในส่วนของรัฐบาลมีการระดมการซื้อและก็การตั้งโรงครัวพวกรถประกอบอาหารเข้าไปในพื้นที่แล้วรัฐบาลต้องขอขอบคุณบรรดาสมาคมเอกชนอาสาสมัครและกู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมด้วยซ้ำแล้ววันนี้ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครกับอธิบดีกรมชลประทานมาวางแผนร่วมกันด้วยนะคะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครส่วนจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเปิดพื้นผิวถนนได้เหมือนเดิมนายกบอกว่าผมคงตอบได้แค่ว่าต้องเร็วที่สุดทีนี้พูดถึงเรื่องของการคืนพื้นผิวการจราจรต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พอมีปัญหาฝนตกหนักๆน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเราจะเห็นภาพข่าวว่าตามสะพานต่างๆมีคนเอารถขึ้นไปจอดนะคะไม่นับทางด่วนก็มีด้วยเหมือนกันเรื่องของรถยนต์ที่เจ้าของนำไปจอดไปตามจุดต่างๆหลายจุดทั่วกรุงเทพตอนนี้ทางเจ้าของพื้นที่เขาก็เร่งให้เจ้าของรถทยอยนำรถออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะอย่างเมื่อเช้าที่โทเวดอนเมืองก็มีการแจ้งเจ้าของรถที่นำรถไปจอดไว้บนโทเวเพื่อหนีน้ำเนี่ยให้นำรถออกก่อน10 โมงเช้าถ้าเลยกำหนดทางดอนเมืองโทเวเขาจะเคลื่อนย้ายออกก็ถ้าหลังจาก10 โมงเช้าไปแล้วก็คุณยังไม่ไปเอาก็หลังจากนี้ต้องนำหลักฐานแล้วค่ะไปติดต่อเพื่อขอรับได้นะคะเขายกไปไว้ตรงทางด่วนดินแดงอะค่ะไปติดต่อตรงนั้นได้เลยส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรถนนงามวงวานต้องบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันวันนี้สภ.รัตนาธิเบศได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถเคลื่อนย้ายรถบนสะพานข้ามแยกพงเพชรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเปิดทางสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขาเลยให้รีบไปเคลียร์ซะซึ่งมาช่วงเย็นๆค่ำๆในดูไลฟ์ต้องบอกว่ายังมีรถที่จอดอยู่บนสะพานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปเลยค่ะใครที่ฟังข้อข่าวข้ามอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้ว่าเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดเราเอารถเข้าไปจอดบนสะพานนี้รีบเคลียร์ออกนะคะเพราะหลายพื้นที่เขาจะอยากคืนพื้นผิวการจราจรแล้วในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนยังน้ำท่วมล่ะอย่างเช่นโซนนนทบุรีเนี่ยแยกพงเพชรน้ำยังท่วมตอนนี้เอารถไปจอดที่ห้างเดอะมอลล์งามวงวานต่อได้นะคะไม่ต้องไปจอดบนสะพานข้ามแยกแล้วค่ะคุณยายเขาไปจอดที่เดอะมอลล์งามวงวานเลยซึ่งทางตำรวจนครบาลได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่รถเสียจากน้ำท่วมแล้วก็ถูกเจ้าที่เคลื่อนย้ายหากกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่พบรถคุณก็ไปติดต่อสน.ที่ดูแลพื้นที่นั้นได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะอีกหนึ่งดราม่าช่ำๆวันนี้เรื่องของการบินไทยค่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าตกค้างกว่า 5,000 ใบกับครึ่งหมื่นค่ะหลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินแห่งชาติสายการบินที่แบบว่าไปกวาดรางวัลติดท็อป10ท็อป20มาขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับการบริการกับการบริหารจัดการหลังจากที่ CEO การบินไทยออกมาแถลงขออภัยผู้โดยสารกรณีกระเป๋าตกค้างกว่า 5,600 ใบใน72ชั่วโมงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายชดเชยให้แต่ปรากฏว่าแถลงขออภัยเสร็จดราม่าไม่จบค่ะเปิดประเด็นต่อไปอีกยาวมากเยอะมากแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตต่างๆเรื่องแผนรับมือต่างๆโอ้โหมีแต่คนเข้าไปคอมเมนต์กันฉ่ำมากนะคะหลังจากที่คุณชายเอี่ยมสิริค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยหรือดีการบินไทยคุณชายเนี่ยออกมากล่าวขอโทษผู้โดยสารแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะบอกว่าจากการให้บริการในช่วง3วันที่ผ่านมาของการบินไทยสาเหตุหลักๆคือสถานการณ์น้ำท่วมรอบๆพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิทำให้พนักงานภาคพื้นเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้รวมถึงตำแหน่งโหลดมาสเตอร์ซึ่งปกติต้องใช้ประมาณ45คนต่อวันแต่มีพนักงานมาปฏิบัติงานได้เพียง20คนเกือบครึ่งยังไม่ถึงครึ่งขณะที่แรงงานทั่วไปต้องใช้ประมาณ500กว่าคนแต่มีผู้มาปฏิบัติงานจริงประมาณ200ถึง300คนส่งผลให้กำลังแรงงานเนี่ยขาดหายไปเกือบครึ่งนะคะนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาคาร์โก้ค้างสะสมในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกไม่สามารถเข้ามารับสินค้าออกไปได้ทำให้สินค้าอุปกรณ์ลากค้างอยู่ในระบบ และกระทบต่ออุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินคุณชายบอกว่าสาเหตุที่การบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นๆเนื่องจากกรุงเทพเป็นฐานการผลิตหลักของการบินไทยกิจกรรมภาคพื้นทั้งเรื่องของการจัดการสัมภาระคลังสินค้าและก็การจัดเตรียมอาหารต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิค่ะขณะที่สายการบินต่างชาติส่วนใหญ่เขาดำเนินกิจกรรมหลักเนี่ยมาจากสนามบินต้นทางทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงไทยเขาก็สามารถหมุนเวียนเครื่องบินออกไปได้รวดเร็วกว่าซึ่งการบินไทยเนี่ยสั่งตั้งแต่คืนที่28กันยายนให้ลดจำนวนเที่ยวบินแล้วเพื่อประคองเที่ยวบินที่เหลือให้สามารถบริการได้ตรงเวลามากขึ้นสำหรับสัมภาระที่ตกค้างปัจจุบันมีอยู่ 5,600 ใบค่ะการบินไทยร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยก็มีการขนย้ายสัมภาระนะคะจากสายพานภายในอาคารออกมาจัดเป็นโซนตามวันในแต่ละเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบที่แท็กสัมภาระแล้วก็จะได้รับคืนได้ส่วนสัมภาระที่ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่าน QR code จะจัดส่งตามที่อยู่หรือโรงแรมที่แจ้งไว้โดยเพิ่มผู้ให้บริการขนส่งเป็น3รายจากเดิมอยู่แค่2ซึ่งรวมไปรษณีย์ไทยที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการให้ด้วยส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้โดยสารนะคะการบินไทยชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดจุดจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระล่าช้าและเที่ยวบินล่าช้าให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่บ่ายทั้งบริเวณภายในแล้วก็ภายนอกอาคารผู้โดยสารนะคะทั้งนี้บริษัทบอกว่ากำลังเร่งแก้ปัญหาหน้างานแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างให้ได้ภายใน72ชั่วโมงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองทางกบฏค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกประกาศติดตามสถานการณ์บริการภาคพื้นดินของการบินไทยแล้วนะคะบอกว่าต้องเร่งแก้ปัญหาสัมภาระล่าช้าพร้อมกับปรับตารางบินชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบกับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่ออกมาขอโทษแล้วแถลงแล้วไม่จบนะคะยังมีคนตั้งคำถามกันต่อนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้อัปเดตนิดนึงประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเพราะว่าล่าสุดการร่วมมือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับบริษัท tomorrow.io ในการพยากรณ์อากาศโดยใช้งบประมาณ400กว่าล้านบาทเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่าไกลๆนิดๆนะคะเพราะว่าก็พอมีการออกข่าวไปแล้วก็บอกว่านี่เป็นการผลักดันของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงด่วนในช่วงบ่ายของวันนี้ยืนยันนะคะบอกว่ายุติแล้วนะคะยุติแล้วกับการร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยาและ tomorrow.io ค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม69เพราะว่าไปทดลองใช้ฟรี7เดือนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วบอกว่าผลทดสอบพยากรณ์อากาศ AI ยังไม่สมบูรณ์ต้องปรับให้เหมาะกับบริบทไทยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำหนังสือสรุปผลการทดลองผลการทดสอบดังกล่าวที่บอกว่าทดลองมา7เดือนเนี่ยแจ้งไปที่กระทรวง DE แล้วก็เอกสารดังกล่าวได้รับการรับทราบและลงนามโดยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE แล้วนะคะโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี DE ให้รับทราบแล้วซึ่งเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE ก็ยืนยันตามข่าวที่ระบุบอกว่าตนผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณจำนวน497ล้านบาทไม่เป็นความจริงนะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปิดท้ายที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับทหารสหรัฐอีก 5,000 นายนะคะจะเยือนไทย 5-10 ตุลาคมนี้เรือที่เข้าเทียบท่าคือ USS George H.W. Bush นะคะ CVN 77กำลังพลประมาณ 4,800 นายอีกลำหนึ่งคือ USS Delbert D. Black DDG 119กำลังพลอีกประมาณ320นายนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันจริงๆค่ะทหารกองกำลังผาเมืองได้ปะทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดวิสามันคนร้ายไป9ศพนะคะซึ่งตอนนี้แนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสามารถยึดของกลางเป็นไอซ์หนักถึง272กิโลกรัมแล้วหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:57 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาอนันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าราชขออภัยค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชินีชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ราษฎรได้รับพระราชทานเป็นสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้แก่อาหารแห้งข้าวสารน้ำดื่มยารักษาโรคยาทาแก้ผื่นคันรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนและยารักษาโรคเพิ่มเติมสำหรับจุดพักพิงชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนสะสมสูงกว่า200มิลลิเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 52,000 ครัวเรือนแม้ปัจจุบันหลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและเร่งระบายออกได้มากขึ้นแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังขณะนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่และกระจายความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนปภ.1784หรือสายด่วนกทม.1555ได้ตลอด24ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานซุกรันลาเต้กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุกรันอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท TFS Horeca จำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพัสการ2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรี วัดโพนทารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางสาวณลินรัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเบปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปราชสกุลคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินีกุลชูโตราชินีกุลวงศ์แสงชูโตและราชินีกุลวงศ์สวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังมีคณะเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเป็นต้นขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณครับ
1: เอ้ายังไม่ได้กลับไปเหตุบอกค่ะ
0: พอดีกลับไปแล้วครับถึงครึ่งทางก็เลย

0: อยู่กับอา
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
2: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์โดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยนอกจากเราจะใส่เนื้อมังคุดเข้าไปแล้วนี่เราก็มีสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำกระชายเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้จักน้ำกระชายนะเพราะว่าถ้ากินขนมจีนนี่ต้องมีกระชายกระชายนี่มีรสเผ็ดร้อนขมนะครับโบราณเขาบอกไว้ว่ากระชายนี่มันแก้ปวดท้องได้มวลในท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบำรุงกำลังนะครับคนที่มีปัญหานะท่านชายที่กามตายด้านเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเลยนะนะอันนี้โบราณก็ว่าไม่ใช่ผมพูดนะครับผู้ชายที่กามตายด้านเนี่ยดื่มกระชายจะดีขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการบำรุงธาตุโรคในปากในคอพวกโลหิตเป็นพิษต่างๆนี่ดื่มกระชายจะดีอันนี้คือโบราณเขาว่าไว้แล้วก็มีคนก็ถามเข้ามาอีกว่าบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกกระฉับกระเฉงนอนไม่หลับก็มีที่จริงแล้วอาการตอบสนองทั่วไปหลังจากกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะทำให้มันการแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากมันจะทำให้คึกคักกระฉับกระเฉงแต่ก็ไม่เหนื่อยนะครับเป็นอาการทั่วๆไปที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทีนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ดื่มไปตามปกติสักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วันก็จะหายครับนี่ก็เป็นอาการตอบสนองทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าน้ำมังคุดอย่างเดียวที่ดีๆก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ดื่มไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับดื่มครั้งหนึ่ง20มิลลิลิตรตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็ตอนก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารไปสัก1ชั่วโมงอย่าลืมดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมสอนใจสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อกลับมานั้นแม่ของสมพรก็กลับมาดูด้วยพอย่างเข้ามาในบ้านเท่านั้นผีในพลอยไม่รู้อยู่ที่ไหนก็เข้าสิงลูกสาวทันทีมีอาการตาขวางคอยจ้องแต่จะขึ้นไปชั้นบนบ้านอาจารย์สมบูรณ์ก็ให้แม่เขาพาเอามานั่งพิงฝาเรือนอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปนั่งลงตรงหน้าสมพรแล้วก็บอกว่านี่นายพลอยการที่นายพลอยจะมาพาเอาลูกไปด้วยนี่มันไม่ถูกต้องนะลูกยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ตายแล้วนายพลอยจะให้ลูกฆ่าตัวตายเนี่ยมันบาปฉันยอมไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้นายพลอยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่จะมาสิงอยู่ในตัวลูกไม่ได้ถ้านายพลอยไม่ยอมออกไปโดยดีบัดนี้ฉันได้รับอำนาจ

0: เมื่อเขาไม่ให้อยู่เรือนเขาพ่อพลอยก็มาอยู่เรือนแม่ก็ได้แล้วก็อยู่เฉยๆอย่าไปรบกวนลูกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะจับพ่อพลอยถ่วงน้ำซะนะผีนายพลอยก็ตอบผ่านร่างสมพรบอกว่าก็ได้แต่แม่ต้องห้ามอย่าให้ไอ้คนเก่งเนี่ยมันรังแกฉันนะยายของสมพรก็รับรองแล้วก็พูดต่อหน้าอาจารย์สมบูรณ์ต่อหน้าผีนายพลอยที่สิงร่างสมพรอยู่บอกว่าพ่อก็อย่าทำอะไรเขานะถ้าเขารับรองว่าจะไม่เข้าไปเรือนนั้นแล้วก็จะไม่มารบกวนลูกอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตกลงตามนี้ก็ได้จะต้องปฏิบัติตามสัญญานะไม่งั้นจะจับถ่วงน้ำซะทีเดียวพูดเสร็จแล้วก็เอาคันศรและลูกศรที่นายพนิษฐ์ให้ขึ้นมาถือไว้ในท่าทางที่พร้อมจะยิงได้ทันทีผีนายพลอยก็พูดบอกว่าลีกซิวะจะให้ออกก็ตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์นั่งประจันหน้ากับสมพรอยู่ก็เลยขยับตัวหลีกให้สมพรก็เหยียดเท้าทั้งสองตรงออกไปแล้วก็ล้มตัวลงนอนตะแคงตั้งแต่นั้นผีนายพลอยก็ไม่ได้มาเข้าสมพรอีกเลยแต่ว่าอาจารย์สมบูรณ์ยังคิดจะทดลองต่อไปก็เอาอาหารเส้นผีนายพลอยไว้ทุกวันอาจารย์สมบูรณ์นั้นแม้เข้ารับราชการในกระทรวงสหกรณ์แล้วแต่ระหว่างที่ยังไม่ได้เข้ารับราชการใหม่ก็เป็นทนายความอยู่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุและความที่โคราชก็ยังมีเหลืออยู่ว่าความยังไม่จบอยู่สองสามเรื่องพอได้รับหมายศาลนัดก็ไปว่าความเช้าวันหนึ่งก่อนจะออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าอาจารย์สมบูรณ์ก็เข้าสมาธิบอกผีในพลอยให้ไปโคราชด้วยตั้งใจว่าจะพาเอาไปทดลองดลจิตดลใจพยานพอสั่งแล้วก็รู้สึกมึนหัวแล้วก็ตัวชักร้อนๆคล้ายจะจับไข้พอแกเดินออกจากบ้านเดินข้ามถนนราชดำเนินพบสามล้อคันหนึ่งก็ถามราคาจะให้ไปส่งที่สถานีหัวลำโพงคนขี่สามล้อก็บอกว่าไปสองคนก็ต้องเอา5บาทอ้าวเอ๊ก็เราไปคนเดียวแท้ๆแต่คนขับสามล้อกลับเห็นเป็นสองคนไปได้อ่ะก็ตกลงเพราะคิดว่าผีนายพลอยก็คงจะทำให้คนสามล้อเขาเห็นระหว่างอยู่ในรถไฟอาจารย์สมบูรณ์ก็พยายามใช้จิตเรียกผีนายพลอยไว้แต่หัวก็ยังรู้สึกมึนอยู่เมื่อถึงโคราชอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปพักที่โรงแรมของทหารตอนเย็นก็เส้นอาหารให้กินครั้นวันรุ่งขึ้นไปศาลก็บอกให้ไปด้วยพอย่างเข้ามาในศาลเท่านั้นแกก็หายไปไม่รู้สึกหนักหัวแล้วลองนึกให้โดนจิตพยานก็ไม่ได้เรื่องกลับไปโรงแรมร้องเรียกดูก็ไม่มาต่อมาอีกสองปีอาจารย์สมบูรณ์เอาลูกชายผีนายพลอยมาสะกดจิตสั่งให้ไปเรียกพ่อมาแกก็มาเข้าทรงลูกชายก็ถามว่าหายไปไหนมาแกบอกผ่านร่างลูกชายว่าไปอยู่บ้านเดิมที่พิษณุโลกซึ่งเป็นบ้านเกิดของแกตั้งแต่นั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็เลยเลิกติดต่อกับผีนายพลอยเพราะว่าแกเป็นผีขี้ขลาดเขตทหารที่ดอนเมืองก็ไม่กล้าเข้าให้ไปศาลด้วยกันก็ไม่กล้าเข้าศาลเออแล้วจะเลี้ยงไว้ทำไมล่ะผี
1: ที่นี่ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังป้าบุญเนี่ยแกเป็นคนบ้านเดียวกับคุณมยุรีอยู่ที่จังหวัดชัยนาทป้าบุญแกเป็นม่ายครับผัวตายหากินเลี้ยงลูกตัวเป็นเกลียวหาปลาเก่งกว่าผู้ชายซะอีกแกเลี้ยงลูกตั้งหลายคนไม่ให้อดตายคุณมยุรีเห็นครอบครัวนี้มาตั้งแต่แกยังเด็กๆก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของแกเพราะว่าได้เห็นแกหาปลาอยู่บ่อยๆตกปลาเอาไปแกงกินก็บ่อยแต่ก็มีบางอย่างที่คุณมยุรีคิดว่าแกทำไม่ถูกต้องนักที่ว่าไม่ถูกก็คือแกตกปลาที่กำลังเลี้ยงลูกๆของมันอยู่คุณมยุรีก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่แกทำอย่างนั้นคนอื่นๆเขาก็พูดกันว่าไม่น่าไปทำปลาแม่ลูกอ่อนปลาที่ว่าก็คือปลาช่อนครับลูกปลาตัวเล็กๆพวกนี้พอมันขาดแม่ที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้มันก็เท่ากับว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อปลาใหญ่ตัวอื่นๆไล่งับจับกินสบายไปมันน่าเศร้าจริงๆชีวิตสัตว์โลกแม้แต่คนก็ไม่มีการยกเว้นก็ต้องเจออย่างนี้เหมือนกันเช่นเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่ก็ต้องลำบากขาดความอบอุ่นส่วนคนที่คลอดลูกแล้วเอาลูกไปทิ้งนั่นก็ยิ่งทำบาปทำกรรมอย่างรุนแรงเวรกรรมมีจริงคุณมยุรีเห็นมาแล้วทีนี้ก็มาเล่าถึงป้าบุญกันต่อนี่คือคนที่ทำกรรมคนหนึ่งแกอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีข้างขวาไม้เก่าๆหาปลาเก่งก็อย่างที่บอกไว้แล้วแล้วก็แกก็ทำนาทำสวนเป็นอาชีพหลักหาปลาเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพแกหรอกเพียงแต่หาเอาไว้กินเอาไว้เลี้ยงลูกหลายคนแล้วก็แม่ของแกอีกคนหนึ่ง แม่แกก็แก่เท่ามากแล้ว

0: เอาปลาไปต้มยำทำแกงกินกันตามประสาคนบ้านนอกป้าบุญเป็นคนดีไม่ได้ยินว่าแกไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครผัวก็ไปหาปลาแล้วไปโดนงูเห่ากัดตอนที่ก้มลงไปจะมองหาอะไรสักอย่างมันฉกควับเอาที่หน้าเลยตอนที่ผัวแกตายเนี่ยแกเพิ่งจะคลอดลูกได้ราวๆ15 วันแกนอนให้นมลูกอยู่ที่บ้านทารกน้อยก็ดูดนมแม่อยู่แต่พ่อของเธอน่ะกำลังจะตายที่กลางทุ่งคนเขาไปเจอเขาก็ช่วยกันประคองเข้าบ้านพอถึงบ้านก็ขาดใจตายพอดีทีนี้วิธีการที่ประบุญแกใช้ตกปลาเนี่ยแกใช้เป็ดล่อให้แม่ปลาในกัดเป็ดก่อนพอเป็ดร้องกราบกราบยกเป็ดขึ้นหย่อนเบ็ดลงไปแล้วก็ได้แม่ปลาขึ้นมาเอาไปลงหม้อแกงเออน่าเศร้าไหมแกพรากแม่พรากลูกเขาเอาแม่ไปแกงกินปล่อยลูกๆมันไว้ผจญภัยต่อไปจะเหลือรอดสักกี่ตัวก็ไม่มีใครบอกได
1: ้พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5 ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากคือทำมาหลายตัวนะท่านผู้ฟังก็คงจะรู้นะครับ6-7 ปี 8 ปีมานี้ผมผลิตน้ำมังคุดมาแล้วก็ขายมาหลาย2-3 แบรนด์ 2-3 ยี่ห้อคือดีทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ดีแต่เราก็ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆปรับปรุงประสบการณ์ที่เราทำแล้วก็อยากจะให้มันดียิ่งขึ้นอร่อยยิ่งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นทำให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมั่นใจขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่ก็มั่นใจมากว่ามีคุณภาพมากนะครับมีคุณภาพมากก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นของกินเป็นของฝากให้กับคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมไปเที่ยวไปหามีของมาฝากเป็นน้ำมังคุด3 ขวดนะขอ3 ขวดอย่าเอาไปขวดเดียวขวดเดียวไม่รู้เรื่องเอาไป3 ขวดเอามาฝากผมมีมาฝากครับท่านกินท่านดื่มแล้วนี่ผมมั่นใจเลยว่าท่านจะขอบคุณเรานะครับตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าสุขภาพมันไม่ดีมันทรุดมันอะไรเนี่ยเราก็ต้องลองกินดูนะครับลองกินดูฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังคนหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าซื้อ3ขวดเขาจะลดให้นะครับถ้าสั่งทางโทรศัพท์เขาก็จะลดให้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: ส ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: ป้าบุญแกไม่ได้หาปลาโดยการตกปลาลูกครอกเพียงอย่างเดียวไอ้เรื่องเหวี่ยงแหลงเบ็ดลงข่ายเนี่ยแกถนัดทำอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็ทำกันโดยทั่วไปไม่มีใครว่าอะไรแต่การพรากแม่ปลาเนี่ยมีคนว่าแน่นอนแกเป็นคนร่างสันทัดผิวดำแดงตัดผมสั้นเหมือนกับผู้ชายเข้าร้านตัดผมผู้ชายตลอดความสวยความงามหน้าตาตัวแกเองดูเหมือนแกไม่ได้ใส่ใจหรอกพูดไปก็น่าเห็นใจแกที่ต้องทำงานตัวเป็นเกลียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ไปในเวลาเดียวกันลูกของแกมีทั้งหมด5คนด้วยกันไม่น้อยเลยทีเดียวแต่มันก็เป็นสมัยที่ยาคุมกำเนิดคงจะยังไม่มีหรือว่ามีแล้วก็ไม่ทราบแต่ว่าอยู่บ้านนอกคนบ้านนอกเขาก็มีลูกกันเยอะๆบางครอบครัวมีตั้งโหลตอนนั้นคุณมยุรีเป็นเด็กก็เห็นป้าบุญหาปลาอยู่แทบทุกวันเวลาที่คุณมยุรีไปได้ไปเรียนก็ชอบปั่นจักรยานเที่ยวดูนั่นดูนี่ไปเล่นกับเพื่อนบ้างไปที่ท้ายหมู่บ้านบ้างขี่จักรยานผ่านชายคลองก็เห็นป้าบุญนั่งถือคันเบ็ดเอาเป็ดล่อปลาบ้างตั้งท่าเตรียมเหวี่ยงแหบ้างบางทีก็ลงข่ายก็เคยหยุดรถแวะดูแกตกปลาดูอยู่นานแกก็ยังไม่ได้สักทีก็ดูไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ถามอะไรก็หรอกแกก็หันมาโบกมือไล่ไปไปไปปลามันกลัวอ้าวเอ๊ะก็เราอยู่บนถนนบนฝั่งคลองแล้วปลามันจะมากลัวได้ยังไงแต่คุณมยุรีก็ไม่ได้เถียงกันหรอกตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่สิบประกวบก็ต้องเชื่อแกมาคิดได้ตอนหลังแกคงไม่อยากจะให้คุณมยุรีไปดูแกอยากจะบอกว่ากรรมน่ะมีจริงๆเพราะพออยู่มาวันหนึ่งลูกคนโตของแกซึ่งเป็นผู้ชายอายุตอนนั้นก็เข้าวัยหนุ่มแล้วหน้าตาดีตัวสูงผิวค่อนข้างขาวเขาชื่อสมปองจบโรงเรียนวัดแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อสมัยนั้นน้อยคนจะได้เรียนหนังสือสูงๆกันส่วนใหญ่ก็ช่วยพ่อแม่ทำนาหรือไม่ก็เข้ากรุงเทพไปหางานทำตามโรงงานเป็นลูกจ้างตามร้านต่างๆสมปองเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งเป็นลูกสาวครูบังเอิญว่าสาวคนเนี้ยมีผู้ชายชอบกันเยอะทั้งหนุ่มในหมู่บ้านทั้งหนุ่มนอกหมู่บ้านก็พากันจีบสาวเจ้าก็ดูจะมีไมตรีไปซะหมดทุกคนก็ทำให้หนุ่มๆพากันเร่งทำคะแนนให้กับสาวเพื่อจะให้ตัดสินใจเลือกตัวสาวก็ไม่เลือกใครใครมาก็คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จนหนุ่มๆเกิดเขม่นมีเรื่องชกต่อยกันเองหนุ่มๆที่เห็นว่าผู้หญิงที่ตัวชอบออกจะเป็นสาวสวยหลายใจก็หายหน้าไปจนเหลือแต่นายสมปองกับอีกคนหนึ่งชื่อนายเก่งนายเก่งนี่เขาอยู่บ้านใต้วัดไปส่วนสมปองอยู่บ้านเหนือบ้านครูลูกสาวสวยอยู่กลางๆสองฝ่ายก็มาเจอกันหน้าบ้านครูบ่อยๆบางทีผู้หญิงก็กำลังคุยอยู่กับอีกคนมาก็เก้อต้องกลับสมปองในรักชอบหญิงสาวจริงๆไม่ได้คิดจะหลอกลวงก็ถึงกับออกปากบอกแม่ให้ไปสู่ขอป้าบุญแม่เขาไม่ค่อยมีฐานะไม่อาจจะไปเทียบกับครูเขาได้ก็ให้ลูกตัดใจเสียบอกลูกว่าไปขอเขาก็ไม่ยกให้หรอกลูกเอ้ยอายเขาเปล่าๆสมปองก็บอกให้คนรักรอก่อนเขาจะไปทำงานกรุงเทพเก็บเงินมาแต่งงานส่วนในเก่งหนุ่มบ้านใต้ก็ให้พ่อแม่สู่ขอทันทีเลยพ่อแม่ก็มาทั้งที่ฐานะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็ได้คำตอบจากแม่สาวเจ้ากลับไปว่าลูกสาวยังไม่อยากแต่งงานด้วยความที่หญิงสาวไม่แน่ชัดจะเลือกหนุ่มคนไหนก็ทำให้ฝ่ายชายเกิดความหวั่นไหวกันทั้งสองฝ่ายที่นี่ในเก่งนี่เป็นคนใจร้อนพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาหาผู้หญิงแล้วก็เห็นคุยอยู่กับนายสมปองเขาก็เข้ามาไล่สมปองให้กลับบ้านมีปากมีเสียงกันถึงขั้นชกต่อยกันต่อหน้าหญิงสมปองไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะมีอาวุธมาด้วยพอเห็นก็ต่อเมื่อในเก่งเขาชักออกมาไม่ใช่ปืนแต่ว่าเป็นมีดพกที่แหลมคมปรากฏว่าในเก่งใช้เครื่องทุ่นแรงนั้นทันทีอย่างที่คู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัวจ้วงแทงฉุกหลายแผลสมปองก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมท้องขณะที่ในเก่งวิ่งหนีไปแล้วเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันหามร่างคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลรถก็ไม่ค่อยมีหายากต้องหามกันร่องแร่งไปหารถเอาที่ถนนใหญ่พอถึงโรงพยาบาลก็ตายป้าบุญแกเสียใจมากวันที่เผาศพลูกเนี่ยแกเป็นลมสุดกองอยู่ข้างๆเมนเผาศพนั่นเองแกก็รักลูกของแกแล้วปลามันก็ต้องรักลูกของมันแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานก็เถอะ2ปีถัดมาก็เกิดเหตุไม่ดีอีกลูกสาวแกตัวเล็กๆอายุยังไม่10ขวบเลยไปโรงเรียนแล้วไปตกบ่อน้ำเก่าหลังวัดตายในบ่อนั่นแหละกว่าจะหาตัวกันเจอก็ค่ำมืดมากแล้ว คือเด็กหญิงคนนี้หายไปในช่วงพักกลางวันเพื่อนๆก็พากันคิดว่าเธอกลับบ้านไปแล้วมาสงสัยก็ตอนที่เห็นกระเป๋าหนังสือยังอยู่ในขณะที่ลูกตกบ่อน้ำป้าบุญกำลังเอาเป็ดไปลอบแม่ปลาช่อนอยู่ห่างจากหน้าบ้านตัวไปไม่กี่วาน่าสงสารลูกสาวตัวน้อยๆที่ตายอยู่ในบ่อน้ำคงจะไปวิ่งเล่นแล้วพลัดตกลงไปก็ลุงอำผัวป้าบุญตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกก็ชอบตกปลาแบบเดียวกันเนี่ยคือเอาเป็ดล่อแม่ปลาช่อนพอผัวตายป้าบุญก็เลยทำแบบเดียวกันกับผัวสืบต่อกรรมนะสองผัวเมียคู่นี้ทำกรรมกับปลากับลูกปลากันทั้งคู่เลยเสียลูกไปสองคนแล้วแต่ป้าบุญก็ยังไม่ฉุกใจคิดว่าเหตุร้ายๆที่เกิดกับลูกมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีตาคนหนึ่งก็นึกสงสารไปเตือนป้าบุญถึงบ้านให้แกได้คิดไปตกเอาแม่ปลามันมากินแล้วมันก็เท่ากับไปฆ่าลูกๆของมันด้วยแล้วผลกรรมอันนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวแกเองนะฟังคำพูดนั้นแล้วป้าบุญถึงได้คิดหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นแกใช้เป็ดล่อแม่ปลาเห็นแต่ทอดแหลงขายอะไรพวกนั้นไปคุณมยุรีเพิ่งจะมานึกได้ที่หลังว่านอกจากแกจะทำบาปกับแม่ปลาลูกปลาแล้วแกยังทำบาปกับเป็ดที่แกเอามันมาล่ออีกด้วยเพราะว่าแกผูกมันหย่อนลงไปก็ไม่ใช่เป็ดตัวโตนักหรอกเป็นเป็ดที่ขนเพิ่งจะขึ้นเพราะว่ามันตัวไม่โตถ้าตัวโตๆมันก็หนักลำบากในการยกการหย่อนลงไปแม้ว่าป้าบุญจะคิดได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ากรรมที่แกทำเอาไว้ก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งแค่นั้นอีกหลายปีต่อมาลูกชายอีกคนก็ป่วยด้วยโรคประหลาดมีแผลที่ปากรักษาไม่หายลุกลามใหญ่โตจนกินข้าวไม่ได้เจ็บปวดทรมานไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะลุกลามไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดยั้งเขาก็ร้องครวญครางบอกแม่ว่าเขาเจ็บมากช่วยเขาด้วยป้าบุญก็บอกลูกว่าแกไม่รู้จะช่วยยังไงเขาก็ร้องครางเบาๆในตอนบ่ายวันหนึ่งว่าเขาจะตายแล้วป้าบุญร้องไห้โฮโฮปรากฏว่าลูกชายขาดใจตายในอ้อมกอดของแก
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร20ชนิดสำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาตัวมาหลายที่ไปหาหมอมาหลายที่นะครับหาหมอแผนโบราณไปกินยาโน่นกินยานี่มาเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเราก็อย่าพึ่งท้อใจสู้นะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าหากยังมีความหวังอยู่โอกาสก็มีตลอดนะครับอย่าท้อในการที่จะดูแลอย่าท้อในการที่จะรักษาตัวเองลองให้โอกาสน้ำมังคุดตราพระนารินทร์ดูอีกสักครั้งหนึ่งลองดูว่า360บาทบางทีกินของแพงๆมาเนี่ยขวดละ 1,500 ขวดละ 2,000 ขวดละ 3,000 เนี่ยเอ๊ะมันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนลอง360ดูมันไม่แน่เผื่อบุญเราสัมพันธ์กันนะครับเผื่อบุญเราสัมพันธ์กันแล้วก็เราอย่างผมนี่ก็ได้คือพูดง่ายๆว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่ได้มาก็ได้ทําบุญก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการสร้างพระอุโบสถวัดป่านะครับพระอุโบสถไม้ที่วัดป่าที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นวัดป่าในถ้ำเขาวงนะครับในถ้ำเขาวงก็เป็นพระสายหลวงปู่ชานะครับไม่ใช่อยู่ในถ้ำเขาวงเลยนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้มีส่วนร่วมแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับใครที่มีทุกขเวทนาอยู่ก็ขอให้ลดลงก็ขอให้หายไปใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายไปด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำมาก็ให้มีส่วนด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังบางทีบุญเราสัมพันธ์กันไม่แน่นะครับมันไม่แน่บุญมาวาสนาช่วยโบราณเขาบอกบุญนาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายนะโบราณก็ว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่บางครั้งเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุหลายท่านก็คงรู้นะครับเกิดจากกรรมของตัวเองก็มีเกิดจากจิตของตัวเองก็มีเกิดจากการดูแลร่างกายไม่เหมาะสมก็มีเกิดจากอาหารการกินที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็มีมันไม่แน่นะครับถ้าส่วนที่เกิดจากกรรมเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรนะบางครั้งเราเคยล่วงเกินเขาเคยฆ่าเคยตีเคยทำร้ายเคยทำให้เขาบาดเจ็บทำให้เขาเสียชีวิตมันก็เป็นผลกรรมก็มีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องทำบุญนะครับมันทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับทีนี้จิตนี่ก็สำคัญ นะครับจิตนิพจิตเป็นกายจิต
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ
1: ชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่30กันยายนจนถึง2ตุลาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวเริ่ม
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวเริ่ด
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: สำนักการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกปลอดภัยและโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการสอบปลายภาคเรียนที่1/2569ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ประกอบด้วยเขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่โดยให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังและแจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางจำนวน14เขตและโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันขณะที่โรงครัวพระราชทานตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้เปิดดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมกับจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศรัฐมนตรีว่าขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือร่วมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายณรงค์เลืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังข้อมูลระดับน้ำตัวระบบสูบน้ำและพิจารณาแผนที่การไหลของน้ำเพื่อประเมินพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและวางแนวทางเร่งระบายน้ำลดผลกระทบต่อชุมชนและเส้น
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์อยู่กับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังอย่าพึ่งหนีไปไหนท่านผู้ฟังที่รักครับผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาเหมือนกันหมดเนี่ยก็คือความสุขนะครับความสุขไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผลสุดท้ายสิ่งที่เราหวังให้มันเกิดขึ้นในตัวเราหรือคนที่เรารักมันก็คือความสุขแต่ความสุขแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะมาในหน้าตารูปแบบไหนนี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ขอให้มีความสุขนะครับทุกคนก็เต็มใจรับมันแน่นอนนะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยปรารถนาความสุขก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าความสุขมันจะมาได้ตลอดเวลาบางทีความทุกข์มันก็มาเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับมันเป็นเวลาที่ผลแห่งกรรมที่เราทำเอาไว้มันมาให้ผลบางทีผลกรรมในอดีตมันส่งผลมากกว่าผลบุญที่เราทำมาคือบาปมากกว่าบุญมันก็ต้องมีให้ผลบ้างนะครับมีกลางวันมีกลางคืนมั่งมีฝนตกมั่งชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะครับในช่วงที่กรรมไม่ดีหรือว่าผลบาปมันส่งผลเนี่ยทำอะไรมันดูแย่ไปหมดการงานก็มีปัญหาการเงินก็ติดขัดนะครับบางคนก็มีคดีความสัมพันธ์ในครอบครัวคนรอบข้างพินาศไร้การเหลียวแลช่วยเหลือบางทีคือมันไม่ต้องไปโทษปีชงนะครับไม่ต้องไปโทษดวงดาวไม่ต้องไปโทษราหูทับซ้อนท่านผู้ฟังถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมาจากการกระทำหรือผลกรรมของเราล้วนๆที่เราสร้างมาเองนะครับแล้วมาอาจจะมาจากเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ได้ทีนี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำจิตให้เป็นบุญอย่าท้อล้มได้แต่ต้องรีบลุกท้อได้แต่อย่าถอยนะครับบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายแต่จะให้บุญมาเราต้องช่วยตัวเองเราต้องจุดชนวนแห่งบุญชนวนแห่งความดีในจิตใจของเราก่อนนะครับชนวนแห่งความดีนั้นก็คือไหว้พระสวดมนต์สวดอิติปิโสอย่างหลวงพ่อจรัญเนี่ยวัดอัมพวันท่านบอกให้สวดอิติปิโสให้เกินอายุ1รอบสมมติว่าอายุ50ก็สวด51รอบแล้วก็สวดพระหงมหากรุณิโกพระหงมหากาให้จิตเป็นบุญท่านผู้ฟังให้จิตเป็นบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับทำสมาธิอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบางครั้งเนี่ยหนักก็จะกลายเป็นเบาร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับเพราะจิตที่เป็นบุญมันก็จะดึงสภาวะวิบากกุศลที่เป็นบุญเข้ามาให้ชีวิตของเรามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะครับน้ำมันไหลหาน้ำมันน้ำไหลหาน้ำจิตถ้าคิดดีทำดีพูดดีจิตเป็นกุศลผ่องใสสบายอยู่ตลอดนี่อกุศลคือความไม่ดีนี่มันเข้ามาไม่ติดท่านผู้ฟังแต่ถ้าจิตเราใสจิตเราสบายจิตโล่งโปร่งมีความชุ่มชื้นมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์มีความปรารถนาดีต่อทุกคนอะไรจะเกิดมันก็เกิดอ้าวเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันแต่เราไม่ทุกข์กับมันนะครับมันก็จะน้อยลงความทุกข์จะน้อยลงแล้วสภาวะดีๆคือกุศลวิบากกุศลความดีมันก็จะค่อยๆเข้ามาในชีวิตของเรามันจะเข้ามาเองน้ําไหลหาน้ํานะครับน้ํามันให้ล่ะน้ํามันไหลหาน้ํามันเราอย่าไปทุกข์ไปตรอมไปตมไปเครียดไปเศร้าไปหมองนอนไม่หลับนะครับเบื่อเซ็งเก้งๆโอ๊ยทําไมฉันไม่ดีฉันดวงซวยอย่างนั้นนี่คือบ่นไปเรื่อยจิตหงุดหงิดไปเรื่อยงั้นมันก็จะเจอหนักเข้าไปอีกท่านผู้ฟังฉะนั้นทําใจให้สบายตั้งจิตนะครับรวมบุญรวมกุศลรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็นมหากุศลนะครับอุทิศเมตตาแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาที่เราเคยไปทำร้ายเขาเราไม่รู้หรอกตั้งแต่ชาติไหนตอนไหนอุทิศให้เขาบางครั้งอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราให้เขาอโหสิกรรมให้เราเขารับบุญแล้วให้อโหสิกรรมนะครับให้เราปลดปล่อยเราให้เราเบาขึ้นชีวิตสบายขึ้นใจและชีวิตของเราก็จะเริ่มสงบเริ่มเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบาก็จะมาลายหายไปนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็ขออธิษฐานจิตนะครับบุญกุศลต่างๆที่ทำมากุศลจากการเผยแพร่ธรรมะสิ่งดีๆนี่ให้ผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้นะครับท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บท่านที่มีปัญหาเรื่องเงินทองก็ขอให้อย่ามีปัญหาเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ให้ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินไปดื่มดูช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดทั้งหมดมันชอบมาขี้ไว้ที่หน้าบ้านนะยกขาเยี่ยวรถประตูรั้วบ้านจนเหล็กผุเลยเขาต้องล้างขี้ล้างเยี่ยวมันทั้งที่เขาไม่ได้เลี้ยงมันเลยแล้วซอยที่เขาอยู่นี่ก็เลี้ยงหมากันหลายบ้านซะด้วยแต่ละตัวก็นิสัยเหมือนกันไปหมดมีอยู่บ้านหนึ่งป้าบ้านนั้นก็ไม่ชอบหมาหน้าก็อูมใช่แกบ่นเสียงดังให้ได้ยินบอกว่าขี้ลูกกูยังไม่อยากจะล้างนะต้องมาล้างขี้หมาให้คนอื่นเขาได้ยินแล้วก็ยิ้มอย่างน้อยก็มีคนไม่ชอบหมาเหมือนกับเขาอยู่ในซอยเนี้ยถือได้ว่าเป็นพวกเดียวกันป้าหน้าใหญ่เนี่ยนะเขาเคยเห็นหมากัดกันเจ้าของหมาฝ่ายหนึ่งวิ่งออกมาจากบ้านตรงเข้าไปช่วยหมาตัวเองไปตีหมาฝ่ายตรงข้ามเจ้าของหมาฝ่ายตรงข้ามออกมาเห็นก็ทะเลาะกันด่ากันใหญ่ถึงโคตรพ่อโคตรแม่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับด่าล้างตระกูลกันเลยทีเดียวถ้ากระดูกปู่ย่าตาทวดสะดุ้งอยู่ในโกรธไม่รู้อีโนอีเน่ด้วยหรอกมันเป็นเพราะอะไรเพราะหมาแท้ๆมีบางบ้านซื้อหมามาตัวละหลายตังค์ต้องปรนิบัติพัดวียังกับลูกแก้วลูกแหวนเนี่ยอาบน้ำฟอกสบู่ให้มันซื้ออาหารสุนัขแพงๆให้มันกินหมาในซอยที่เลี้ยงกันเอาไว้ทำหน้าบ้านของเขาเลอะเทอะเหม็นหึงนะลูกเอาไปเหยียบขี้หมาเต็มรองเท้าเข้ามาในบ้านบางทีจอดรถเอาไว้หน้าบ้านไม่ได้มันชอบเหลือเกินนะล้อรถเนี่ยมันฉี่ใส่กันอย่างสนุกสนานฉี่แล้วฉี่อีกอยู่นั่นแหละไปก็ฉี่มาก็ฉี่เขาเห็นไอ้หมาพวกนี้เป็นไม่ได้ถ้าไม่มีคนยืนอยู่แถวหน้าบ้านนี่ตะจิ้มจะคว้าก้อนหินกว้างกระเจิดกระเจิงเลยบางทีหมาจากที่อื่นเดินผ่านซอยแกเห็นเข้าก็กระทืบเท้าไล่ให้มันกลัวหรือไม่ก็คว้างไล่แหมไปเลยจริงๆแล้วหมาที่อื่นไม่ค่อยมาทำเดือดร้อนสักเท่าไหร่สำคัญในหมาในซอยตัวเองแหละเพราะว่าจะต้องดูซะก่อนว่ามีคนเห็นการกระทำของเขาหรือเปล่าถ้าเจ้าของหมาหรือว่าพวกรักหมามองอยู่เขาก็ทำได้เพียงจุปากเบาๆมันฝืนความรู้สึกมากส่วนใหญ่แล้วหมาในซอยพอเห็นเขาก็มักจะไม่กล้าเข้ามาใกล้หน้าบ้านนะเพราะพวกมันล้วนแต่เคยโดนเขาคว้างมาแล้วทั้งนั้นนะเขตขยาดขนาดว่าเขาพยายามทำไม่ให้มีคนเห็นแต่ก็มีหลายคนรู้ว่าเขาเกลียดหมาถึงกับแอบเรียกเขาว่าตะจิ้มเกลียดหมาว่างั้นสมัยเด็กอยู่บ้านนอกที่บ้านเขาก็เลี้ยงหมาแต่เขาไม่เคยชอบพวกมันเบื่อมันมากแม่เขาใช้เขาขุนน้ำข้าวหมาทุกวันบางวันลืมก็โดนตีเจ็บมากเลยร้องไห้เลยเขาก็ไม่เคยคิดหรอกว่าการที่เขาไม่ชอบหมาไล่หมากว้างหมาเนี่ยมันจะเป็นเวรเป็นกรรมสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเขาหรือว่าครอบครัวของเขาคืออยู่มาเย็นวันหนึ่งเขานอนดูทีวีที่โซฟาอยู่ในบ้านมีคนมาร้องเรียกให้ออกไปหน้าบ้านบอกข่าวอย่างร้อนรนว่าลูกชายเขาโดนรถชนจนจักรยานล้อบิดเบี้ยวไปเลยส่วนลูกเขานั้นสงสัยว่าขาจะหักเขาก็วิ่งตามคนนั้นไปดูเพื่อนบ้านเขานำเขาออกไปปากซอยลูกชายนั่งอยู่ริมทางเท้าหน้าซีดจะแต่ไม่ร้องไห้เขารีบเข้าไปดูมียายผมหงอกขาวคนหนึ่งช่วยประคองอยู่ใกล้ๆกำลังจับขาข้างซ้ายอยู่ไม่มีเลือดเลือดไม่ออกคงไม่เป็นไรมากแต่ว่าจักรยานคันเล็กๆล้อบิดเบี้ยวอยู่กลางถนนเป็นเลข8เลยรถที่ชนหนีไปละเขาว่าเป็นรถเก๋งแต่ไม่มีใครจำหมายเลขทะเบียนได้เลยมันเฉี่ยวชนแล้วก็ไม่สนใจจะลงมาดูเด็กขับหนีไปหน้าตาเฉยเกิดเหตุร้ายครั้งนี้เพียงเพราะว่าลูกออกมาซื้อขนมที่ร้านค้าแป๊บเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องเสียแล้วต่อมาก็พาลูกส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าขาหักต้องผ่าตัดเข้าเฝือกเรื่องผ่านไปตั้งหลายวันเพิ่งจะมีคนมาบอกว่าจำทะเบียนรถเก๋งคันนั้นได้อยู่ซอยถัดไปนี่เองตำรวจตามตัวเจอคนขับเป็นผู้หญิงสาวตำรวจถามว่าทำไมชนแล้วหนีเธอก็ตอบว่าไม่เห็นเด็กไม่รู้ว่าชนเด็กไม่เห็นจริงๆไอ้ที่เห็นน่ะไม่ใช่เด็กเห็นแต่หมาตัวนึงเท่านั้นวิ่งอยู่ข้างถนนมาหาว่าลูกเขาเป็นหมาเมียเขาโกรธมากตวาดใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นหล่อนก็ยืนยันว่าไม่เห็นเด็กจริงๆแล้วไม่ได้แกล้งพูดว่าเด็กเป็นหมาแต่ที่เห็นน่ะหมาจริงๆตัวสีขาวขนปุยๆคิดว่าแค่ชนหมาเท่านั้นเมียเขาก็ให้หล่อนขอโทษหล่อนไม่ยอมเพราะบอกว่าพูดตามที่เป็นจริงจะต้องขอโทษทำไมแต่ยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนั้นเหตุร้ายอันนี้ทำให้ตาจิ้มนึกขึ้นมาได้ว่าสมัยก่อนอยู่บ้านเก่าที่แถวๆบางพลัดเขาเคยคว้างหมาสีขาวขนปุยตัวหนึ่งถึงกับขาหักแล้วตอนหลังมันก็ตายเรื่องแปลกๆครับ เรื่องเวรกรรมที่ทำกษัตริย์เนี่ยเจลังครับเจลัง12ปีมานี้เจลังเข้าโรงพยาบาลติดต่อกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผ่าตัดใหญ่ดูเหมือน3ครั้งถูกควักถูกเจาะถูกตัดอวัยวะแล้วยังจะต้องใส่สายระโยงระยางทั่วตัวเลยให้เลือดมั่งให้ออกซิเจนมั่งท่ออะไรท่อระบายปัสสาวะท่อดูดเสมหะโอ้ยทุกทรมานจริงๆสุดท้ายนี่เจลังตายด้วยโรคพิษงูสวัดเข้าหัวใจเมื่ออายุ62ปีเจลังเนี่ยแกมีหลานสาวบวชเป็นแม่ชีแม่ชีหลานแกเคยบอกว่าไม่เคยเห็นใครเจ็บป่วยมาราธอนอย่างนี้เลยนี่เป็นเพราะอาชีพขายปลาเป็นบาปเวรแท้ๆแม่ชีก็ขอให้เลิกอาชีพนี้ถือศีลกินเจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปลาเหล่านั้นแต่เจลังยังเห็นแก่รายได้แล้วก็อ้างว่าลูกยังไม่โตพอที่แกจะเลิกเจลังมีลูกชาย2คนผู้หญิงคนสามีถูกรถชนตายเมื่อตอนเจลังอายุได้28ปีเธอก็อดทนเลี้ยงลูกด้วยการขายปลาเมืองจีนปลาเมืองจีนก็คือพวกปลากระพงตัวใหญ่ๆที่จีนเขาเรียกลิงฮือส่งฮือเฉาฮือเหล่านี้ปลาเหล่านี้เมื่อก่อนจะมาจากเมืองจีนยังไม่ได้แพร่พันธุ์ในไทยเขาเรียกปลาเมืองจีนปลาเมืองจีนนี่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากแต่ว่าราคาแพงตัวใหญ่ครอบครัวเล็กๆน่ะกินไม่หมดอ่ะก็เลยต้องสับขายทีละครึ่งตัวบางครั้งเจลังเห็นขายไม่ดีก็จับปลาเป็นๆที่แช่อยู่ในน้ำในถังขึ้นมาเนี่ยสับกลางลำตัวเป็นสองท่อนท่อนหางก็โยนลงถังไปท่อนหัวก็แขวนตะขอเรียกลูกค้าเพราะว่าปลามยังไม่ตายมันอ้าปากพะงาบพะงาบเลือดกับน้ำเนี่ยไหลหยดติ๋งติ๋งติ๋งลูกค้าก็ช่างใจดำอมหิตกินคิดจะกินแต่ของสดโดยเฉพาะค่านิยมผิดๆอย่างที่คนแต่ก่อนเก่าเชื่อกันว่าคนใหญ่คนโตนะกินแต่หัวปลาคนต่ำกว่ากินท่อนหางว่างั้นพอเห็นหัวปลาโดดๆก็นึกถึงสถานภาพนึกถึงฐานะของตัวขึ้นมาทันที
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจมันอร่อยท่านผู้ฟังต้องลองกินดูใครไม่เคยกินใครที่กินแล้วก็คงจะรู้นะครับถ้ากินแล้วดีก็ขอให้บอกต่อให้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นบุญคือถ้าเรากินแล้วดีพ่อกินแล้วดีแม่กินแล้วดีหลายๆคนกินแล้วดีนี่แสดงว่ามันดีท่านผู้ฟังลองให้เขากินดูนะครับผมน่ะมั่นใจคุณภาพมากๆแต่มันพูดมากไม่ได้พูดมากมันผิดนะครับทุกวันนี้พูดอะไรมากไม่ได้เลยก็บอกได้แค่ว่ามันดีลองกินดูนะครับสิ่งที่จะเห็นชัดที่สุดคือต้องลองกินดูถ้ากินแล้วมันดีมันคุ้มกับเงินที่จ่ายเราก็กินต่อถ้ามันไม่ดีก็เลิกกินนะครับก็บอกแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากแต่ก็ไม่ต้องไปครุ่นคิดถึงสิ่งที่มันทำให้เราไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับเมื่อไหร่ที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งอื่นมาทดแทนให้มันสามารถตัดสิ่งที่มันมีปัญหาออกไปได้จากชีวิตฉะนั้นลืมมันเสียอะไรที่ไม่ดีลืมนะครับอย่าไปสนใจนึกแต่สิ่งที่ดีๆจะได้สบายใจนะครับท่านผู้ฟังน้ำมคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้ช่วงนี้นะครับเรามาฟังว่าของเรามีขายที่ไหนบ้างเชิญฟังครับ
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากีใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: นี่เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งจึงต่างยินดีซื้อหัวปลาไปประกอบอาหารเรียกว่าเอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงชีวิตจิตใจและความเจ็บปวดรั่วร้าวที่ปลาต้องได้รับอยู่การค้าหัวปลาสดๆโดยอาศัยจิตวิทยาสร้างค่านิยมอย่างนี้มีมานานแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เจ๊ลังเนี่ยค้าหัวปลาสดอย่างนี้มา 20-30 ปีฐานะความเป็นอยู่ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างที่ต้องการลูกๆ ก็ได้ใช้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขตามความพอใจแม่ชีหลานสาวก็เตือนอยู่เรื่อยว่าให้เลิกอาชีพนี้แทนที่จะฟังเจ๊ลังยังกลับจ้างลูกจ้างขยายอาชีพตัดท่อนลำตัวปลาเป็นๆขายอีกด้วยมาระยะ10ปีกว่ามานี้เจ๊ลังเจ็บป่วยเกือบตลอดเวลาภายหลังยังได้พบเชื้อมะเร็งในลำไส้ก็ต้องตัดลำไส้ท่อนหนึ่งไปอีกครั้งหนึ่งตับอักเสบเฉียบพลันการรักษาแผนใหม่ในระยะแรกเริ่มจะใช้วิธีเจาะหน้าท้องดูดเลือดหนองที่อักเสบออกมาซึ่งก็มีผลต่อการรักษาดีทีเดียวแต่สำหรับเจลังวิธีนี้ไม่มีผลจึงต้องทนทรมานรับการผ่าตัดใหญ่สุดท้ายยังต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตอีกเจลังที่เคยว่องไวใจเด็ดเงื้อมีดฟันฉับฉับฉับลงบนปลาเป็นๆตัวใหญ่วันละหลายสิบตัวบัดนี้เจลังมีแต่ความทุกข์ความเศร้าก็บอกกับลูกว่าอย่าทำอาชีพนี้อีกเลยต้นปีที่แล้วนี่เจลังเป็นงูสวัดคาดรอบเอวเลยแรกเริ่มก็คิดว่าเป็นโรคผิวหนังธรรมดากินแล้วก็ทายาประจำบ้านแต่แผลกลับลุกลามปวดบวมก็ไปหาหมอแผลดูยังไม่เลวร้ายลงแต่หารู้ไหมว่าพิษมันกระจายเข้าเส้นเลือดเข้าตับเจลังต้องรับโทษทันจากกฎแห่งกรรมอยู่นานถึง10ปีถึงได้เริ่มในตาขุ่นมัวนิ่งงันเหมือนกับในตาปลามองดูหนทางเวิ้งไกลไร้จุดหมายอยู่จนกระทั่งมีผู้มาพบว่าเจลังนี่สิ้นใจไปแล้วตั้งหลายชั่วโมงครับนั่นก็คือเป็นบาปกรรมที่ทำไว้เดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: บ้านของคุณมณีที่เล่าเรื่องเนี่ยครับเป็นตำหนักทรงและพ่อของคุณมณีก็เป็นร่างทรงก็เรียกองค์ที่มาเข้าทรงพ่อว่าพ่อปู่ซึ่งท่านมักจะลงมาปัดเป่าความทุกข์และโรคภัยให้กับมนุษย์ผู้หาทางออกอื่นใดไม่ได้นั่นเองตอนนั้นคุณมณียังเด็กไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาทุกข์ร้อนอะไรกันนักหนากับเรื่องผัวเมียคนนั้นผัวมีเมียน้อยคนนี้เมียทิ้งบ้างก็อยากจะได้ผัวได้เมียคนอื่นบ้างก็อยากจะได้คนที่เคยเป็นผัวเป็นเมียของตัวเองคืนเรื่องราวเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่างเช่นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเข้ามาหาพ่อของคุณมณีเพื่อให้เข้าทรงหาทางช่วยเหลือเรื่องที่สามีของเธอมีเมียน้อย
2: พ่อปู่เจ้าขาช่วยหนูด้วยนะคะผัวหนูมันหนีไปเมียน้อยจะทำยังไงดีเจ้าคะ
1: เสียงฟูมฟายของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุณมณีเองก็ไม่เคยคุ้นหน้านะดังมาจากบนตำหนักกันแหละ
2: คนมันกำลังหลงระเริงเองก็อย่าไปร่อนรนอะไรมากนักเลยอยู่นิ่งๆเฉยๆไว้ดีกว่าหนูเฉยไม่ไหวแล้วครับพ่อปู่พ่อปู่มีวิธีไหนช่วยหนูได้บ้างไหมคะ
3: เดี๋ยวปู่จะช่วยผูกดวงเองกับผัวไว้ให้เอาวันเดือนปีเองวันเกิดนะทั้งสองคนมา
2: ปู่ช่วยทำคุณสายใส่นางเมียน้อยให้มันไปไกลๆจากผัวหนูเลยได้ไหมคะหรือไม่ก็ทำเสน่ห์ให้หนูให้ผัวรักผัวหลงกลับมาหาหนูเร็วๆจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่หนูก็จะยอมเจ้าค่ะ
3: ปู่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันผิดกฎคุณสายมนต์ดำน่ะมันเป็นศาสตร์แห่งการทำลายร้างทำร้ายกันขืนไปยุ่งกับมันก็มีแต่เกิดโทษไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกเป็นเวรเป็นกรรมจองล้างจองผลาญกันไปเปล่าๆปู่ช่วยได้แค่ผูกดวงไว้ด้วยกันช่วยให้เขานึกเมตตาเองบ้างกว่าเท่านั้นแหละ
2: แค่นั้นก็ได้เจ้าค่ะแต่ว่าหนูสงสัยว่าทำไมคนเลวๆที่คิดแย่งผัวชาวบ้านมันถึงได้ลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ไม่ได้รับผลกรรมของมันสักทีล่ะคะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดกับเขาเลยรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับผัวมาตลอดทำไมถึงได้รับผลที่น่าเจ็บใจแบบนี้แล้วอย่างนี้ใครที่ไหนอยากจะเป็นคนดี
3: เองเคยได้ยินคำว่าความรักทำให้คนตาบอดมั่งไหมล่ะนางหนู
2: ก็เคยได้ยินเจ้าค่ะมันเกี่ยวอะไรกันล่ะคะ
3: เวลาที่เรารักเขาเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกว่าเขาไม่ดีตรงไหนเขาทำอะไรก็ดีไปหมดถูกใจเราไปหมด
2: แต่วันไหนที่หมดความเสน่หาในตัวเขาแล้วลองมองคนคนนั้นดูใหม่เราจะมองเห็นสิ่งที่เคยมองข้ามไปทั้งหมดนี่ไงล่ะที่เขาว่าความรักทำให้ตาบอดเอ็งลองกลับไปคิดดูว่าผัวของเอ็งใช่สิ่งดีๆที่เอ็งควรจะได้รับไหมผู้ชายที่คิดนอกใจเมียไม่มีความรับผิดชอบในครอบครัวคู่ควรกับความดีที่เรามีให้เขาไหมส่วนเรื่องเวรเรื่องกรรมนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกใครเขาทำอะไรไว้ผลมันก็จะได้อย่างนั้นนี่คือคำสอนของปู่ที่คุณมณีเองก็มักจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆเวลาที่มีคนมาหาเรื่องผัวทิ้งเมียผัวมีเมียน้อยปู่มักจะบอกให้ทำใจอย่าได้ร้อนรนแต่ก็ไม่เห็นมีใครทำได้สักคนส่วนใหญ่ที่มาหาก็หวังจะให้ช่วยทำเสน่ห์ให้ผัวกลับมาหาหรือไม่ก็ทำคุณใส่ใส่เมียน้อยบางทีเมียน้อยก็มาขอให้ทำใส่เมียหลวงก็มีบ้างก็มีเสียงดินทาว่าตำหนักนี้ไม่เก่งเรื่องตามผัวตามเมียคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาพวกนี้ไม่ค่อยมาที่ตำหนักนี้เท่าไหร่แต่จะไปหาสำนักอื่นที่เขารับทำพวกคุณใส่เสน่ห์ยาแฝดโดยตรงแต่ว่าคุณมณีเคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนทรงใหม่ๆพ่อปู่เนี่ยเขาช่วยทุกเรื่องแหละทำเสน่ห์ยาแฝดก็มีเรื่องผัวเรื่องเมียตำหนักเนี่ยขึ้นชื่อทีเดียวแต่มันเกิดปัญหาขึ้นมากมายบ้างก็หาว่าไม่ยุติธรรมก็ใครจะไปรู้บางทีเมียหลวงกับเมียน้อยมาหาร่างทรงคนเดียวกันก็มีปัญหาคือไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยมีสามีคนเดียวกันต่างคนต่างก็พูดให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกด้วยกันทั้งนั้นหากเมียหลวงมาพร่ำรำพันให้จัดการกับเมียน้อยแล้วไปช่วยเหลือเขาแต่ในความเป็นจริงเมียหลวงก็สุดแสนจะร้ายกาจจนผัวทนไม่ไหวเองอย่างนี้ก็ถือว่าช่วยคนผิดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่จะไม่ให้การสร้างบารมีของท่านกลายเป็นการสร้างบาปไปเสียก็เลยไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือในกรณีปัญหาเรื่องผัวเมียเมียสักเท่าไหร่จะเข้ามาปรึกษาฟังคำแนะนำนะได้อาจจะมีการผูกดวงหรือแนะนำให้ไปทำบุญทำทานทำสมาธิแต่ไม่ช่วยเรื่องเวทมนต์คาถาเสน่ห์ยาแฝดอีกแล้ว
4: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักดีขายมาหลายปีนะขายมาหลายปีแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีก็ขอขอบพระคุณมากๆทีนี้เรามาดูเรื่องลำไส้ว่าเราจะชะลอมันยังไงท่านผู้ฟังเขาว่าหลังอายุ60ปีนี่ปุ่มเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กมันจะบางลงร่างกายจะดูดซึมอาหารได้น้อยลงจะยืดมันยังไงท่านผู้ฟัง 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายกินปลากินถั่วกินเห็ดรวมถึงผัดผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากพวกไหนล่ะพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างอายุมากเลยอย่าไปกินอันที่2กินโยเกิร์ต1ถ้วยทุกวันนะครับเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในลำไส้ถ้ากินโยเกิร์ตไม่ได้ก็กินผักดองท่านผู้ฟังผักดองเนี่ยผักดองบ้านเราเนี่ยผักกาดดองแต่ว่าต้องเป็นดองแบบใช้ข้าวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผักดองกระป๋องไม่ใช่ผักดองวิทยาศาสตร์ที่เอาข้าวมาทำผักเสี้ยนหอมดองผักดองผักกาดดองพวกนี้จะมีแบคทีเรียเขาเรียกโปรไบโอติกจะช่วยในการทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับย่อยอาหารย่อยสิ่งแปลกปลอมได้ดีแล้วก็ฝึกโยคะช่วยบ้างช่วยระบบย่อยนะครับท่านู้นท่านี้บิดซ้ายบิดขวาทำให้พุงมันได้ขยับตัวบ้างท่านผู้ฟังอันนี้เราก็สามารถชะลอมันได้ผิวหนังเหมือนกันนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีวิธียืดอายุกินผลไม้ตระกูลส้มเบอร์รี่กินถั่วเหลืองเปลือกกินถั่วเปลือกแข็งทาครีมกันแดดบ้างเวลาเอาไปตากแดดนะครับก็ให้มันเกิด

0: อสัปดาห์อันที่ห้าอันต่อไปก็คืออย่าใช้ยาสเตียรอยยาลูกกลอนที่มีผลทำให้กระดูกพุนนะครับกระดูกแตกหักได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเหมือนกันเราจะยืดอายุยังไงก็คือวิดพื้น15-20ครั้งทำวันละอย่างน้อยนี่2เซตยกน้ำหนักบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับจะเป็นการยืดอายุอวัยวะของเราที่สำคัญก็คือดูแลมันอย่าใช้งานมันหักโหมเกินไปท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับช่วงนี้ไปฟังประสบการณ์คนที่ดื่มน้ำมังคุดไม่ป่วยแล้วจะดื่มทำไมฟังดูครับท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมยามถามข่าวมาตามหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนาลินน้ำมังคุดในกองสีน้ำเงินอยู่กับยายผู้หนึ่งกับตาผู้หนึ่งสวัสดีครับยาย
2: สวัสดีครับ
1: ตาสวัสดีครับยายชื่อหยัง
3: ชื่อเคน
1: ยายเคนนามสกุล
3: นี่ก่อนแสน
1: นี่ก่อนแสนยายเคนอายุยักปีแล้ว
3: 85
1: ปีตาชื่อหยัง
4: ชื่อเสนียน
1: ฮะ
4: เสนียน
1: เสนียน
4: เสนียน
1: เสนียนนี่ก่อนเสน
4: นี่ก่อนเสน
1: อายุเท่าไหร
4: ่โอ้ยสิเข้าเก้าแล้วล่ะ
1: 80เท่าไหร
4: ่89แล้ว
1: 89
4: เออ
1: โอ้เฒ่าเติบก็ดีทั้งปูนใกล้สิบร้อยละโมเมนต์น้ำมูนี่เจ้าเฒ่าก็โม
4: ยืนน้ำยืนน้ำเจ้านี่แล้วก็ยืนน้ำเจ้านี่แล้ว
1: เดี๋ยวอย่าไปอีกอย่าไปกินอันไก่ไรแขนผมสั่นเด้
3: ยอย่ามา
1: จับอีกไอ้ถามตาเสเนียนถามแม่เคียนก่อนเจ้าไปยังจะยังไม่กินน้ำมังคุด
4: บ่เป็น
3: ฟังอิสยุแล้วล่ะ
4: ฟังอิสยุกินน้ำฟัง
1: ทางอยากกินซื่อ
3: ๆอยากกินซื่อ
1: ๆบ่มีเจ็บเอ็นเป็นป่วยหยัง
3: บ่
1: เป็นมาลองจ่องแจ้งแห้งหน่อยใจบ่มี
3: หย
1: ัง
3: เลย
1: อ๋อสุขสบายอยู่แล้วแต่ว่าอยากกินโอ้ยสาธุจังบุญนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างคือจังซี่บ้านเฮานี่ผมเห็นแต่ว่าบ่ไข่บ่กินบ่ป่วยบ่กิน
4: แม่นอีหลี
1: บัดเฮาเป็นจังซั่นเด
4: ้บัดสองเฒ่านี่บ่ป่วยบ่หยังเลย
3: เว้าคนฟังอยู
4: ่เว้าคนฟัง
1: บางคนนี่ไข่จังสิกินกินก็กินบ่ได้บัดนี
4: ่โอ้ย
1: วางมาให้มาวางก็ได้ผู้ใดก็ถือหมากใหม่มาวางไว้ก็นอนเฮ็ดตาแมบๆอยู
4: ่
1: ไข่ก็กินบ่ได
3: ้กินบ่ได
1: ้อยู่ดีมีแห้งมันต้องกิน
3: นี่ดีมีแห้งจังกิน
1: มันต้องกินตอนนี้คนเฮาแม่นบ่ครับ
4: แม่นตอนนี
1: ้แม่นคั่นไข่มามันกินยังบ่ได
4: ้กินบ่ได้โอ้ใส่ปากก็
1: เขาจะได้ต่อสายยางให้ผู้ลงคน
4: โอ้ยต่อสายยางเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วบ่เงินเห็นหลายแล้ว
4: ต่อสายยาง
1: คันเป็นเล็กๆน้อยๆเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยากกินเสียดายเงินบ่ปานสิเอาไปนํานะ
4: แม่น
1: บ่มีไปเอาไปนําดอก
4: โอ้ฮอด
1: อันหลังนี้เฮือนนี่ก็เจ้าก็บ่ได้เอาไปนํา
3: เอาไปบ่ได
1: ้เอาไปลูกก็บ่มีหม่องอยู่อีก
4: สองเฒ่าน
1: ี่เอาไปจังได
4: ๋สองเฒ่าจังไปส่วนเขา
1: เออ
4: โอ้ยบ่สุกบ่กินหรอกว่าซั่นได้ล่ะสิธรรมดา
3: บ่เขาเจ้ากินเขาเจ้าก็ว่าบ่กิน
4: บ่กิน
3: บ่กินก็สัง
1: บ่ไปหยังบ่กินนี่บอกง่ายๆว่าเขาบ่กินนี่เฮาก็บ่ทุก
3: บ่แล้ว
1: ผู้เขาบ่กินน่ะผู้เขาทุก
3: นั่น
1: แหละเอาแม่นบ่
3: แม่น
1: แม่นพอเจ้าสุขสบายอยู่แล้วแต่เฮาบอกด้วยความปรารถนาดีผู้ละคนป่วยเอาให้กินก็ยังโอ้ยบ่ดอก
3: บ่ดอก
1: กล้ากินยันเสียดายเงินผู้ละคนยันมันเปลืองมันกับบ่ว่าคือใจผมแล้วนี่ดนดนผมสิมาเห็นแบบพอแค้นจากแม่แ
4: ค้นตัวเสียนสมมันนั่นสม
1: หายาก
4: กิน
3: หายาก
4: สมดีดี
1: เพราะว่ามันเป็นการไงอายุเฮาก็หลายแล้วเหตุการณ์เฮ็ดงานมาหลายแล้ว
3: มาหลายแล้วจนเฒ่าแล้ว
1: ครับอันใดสิมันพอให้หาความสุขให้เจ้าของได
3: ้
1: ก็ให้รางวัลชีวิตเจ้าของคนเฮาบ่ทุกย้อนกินซํานี่ดอก
3: บ่
1: คันบ่เล่นการพนันคันบ่กินเหล
4: ้
1: า
4: แต่ได้ก็บ่ถูกเบิ่ง
3: บ่ถูก
4: เบิ่งตัว
1: บ่ถูกคันซ้ําสิกินนี่บ่ถูก
3: บ่ถูก
1: บ่ถูกดอกอันคนมันถูกนั่นซุ่มไปเล่น
3: ซุ่มไปเล่น
1: เล่นการพนันแม่นบ่ครับ
3: แม่น
1: ซุ่มไปกินไปเที่ยวกินเหล้าเมายา
4: เมายา
1: ไปอันนั้นคือถูก
4: เห็นแล้ว
1: มันซื้อของกินจังซี่จังได๋ก็บ่ถูก
3: บ่ถูกแล้วบ่ได้ซื้อซุมื้อเนาะ
1: แม่นคือจังได๋กินบ่ให้ร่างกายเฮาแข็งแรงอยู่ก็ให้มันมีความ
4: ขอจนเว้าจนเงือดให้สองเฒ่านี่แหละว่าบ่กิน
3: บ่ได้เป็นหยังจักเสีย
1: กินกินซ่งกินแล้วมีความสุขบ่สบายน้ําตัวบ่เว้าตรงๆว่ามันดีขึ้นบ
3: ่ดีกินยาหลายอย่างอยู
1: ่ครับ
3: บ่ท้อนี่จักอัน
1: มันเป็นจังได๋กินกันไปแล้วบ่แม่นเว้าเอาใจผมได้เว้าอีหลีแม่น
3: เว้าอีหลีมันสบาย
1: มันสบาย
3: มันสบายอารมณ์ดี
1: เบาโตวะ
3: เบาโต
4: เบาโต
1: เบาโต
4: เบาโต

0: บาโตอารมณ์ดีครับถือว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตเจ้าของคือจริงแล้วผมอยากให้ผู้เฒ่าบ้านเฮาอย่าถ่าเจ็บถ่าป่วยท้อจังค่อยกินกินตอนนี้ล่ะตอนอยู่ดีมีแห้งนี่ล่ะมันจังสิมีความสุขในชีวิต
1: แม
0: ่นบ่จะว่าบ่แม่นเช่นครับโอ้ยผมก็ดีใจนำกับพี่น้องครับ
2: ตัวมาแม่ห่วยไปเปียงแล้วเฮาสิถ่าตัวไปไข้ตัวบ่ซั่น
1: แล้วขายยาอยู่ไสถามเสียงเมียง
0: นำบางคนบ่แม่นยา
1: เออ
0: เจ้าเจ้าไปซื้อไสซื้อกับพ่อใหญ่เป็ดปากเป็ด
1: ปากเป็ดปากเป็ด
0: ให้เรามาส่ง
1: บ่ให้เรามาส่งโธ่ให้เรามาส่ง
0: เออโอ้จับดีใจหลายครับครับพี่น้องครับนี่ก็คือเสียงของแมคเคนอายุ85ปีเนาะ
1: 85
0: ปีแล้วก็พ่อสันเลียนอายุเท่าไหร่ก่อน
2: 88
0: ปี89ปีอีก11ปีฮอดร้อยนะครับคือทั้งพ่อทั้งแม่นี่บ้านเราอยู่ในอำเภอทาคันโทเขาเอิ้นอันใดนี่เขาเอิ้น
1: ทาคันโท
0: ตรงนี้จุดนี่เขาเอิ้นแยกอย่างนี
1: ้3แยก
2: 3แยก3แยกมิตรภาพ
0: 3แยกมิตรภาพอยู่ที่ถนนบางกอกง่ายนี่ล่ะ
2: ถนน
0: แถวนี้เขาก็สิฮู้จักเบิดตัว
1: ฮู้จักเบ
0: ิดฮู้จักเบิดอยู่มาดดกโม
1: อยู่มาดดกโม
0: เขาเจ้าก็สิบ่มีน้ำมูลนี่89นี่
1: นี่ละนี่บ่มี
0: คร
2: ับ โอ้ย
0: พอบังแม่แล้วก็แข็งแรงกระชับกระเจงกระชุ่มกระช่วยคือ2คนนี่ผมอยากเล่าให้ฟังว่าผมอยากชื่นชมด้วยหัวใจหรือว่าเป็นคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตบ่ได้ทาให้เฒ่าบ่ได้ทาให้เจ็บบ่ได้ทาให้ป่วยแต่ว่าฮู้จักหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีให้กับเจ้าของนะครับกินแล้วเพิ่นก็มีความสุขกายสุขใจอารมณ์ดี
1: นั่นแหละ
0: เบาตนเบาโต
1: เบา
2: 3เดือน
0: จักกินมาหลายยังกินมาก
1: ินมา6ขวด
0: 6ขวด2คนบ
1: ่2คน
0: อ๋อกินไปเรื่อยๆเด้อกินผู้ละเล็กผู้ละหน่อยไป
1: กินผู้ละเล็กละหน่อย
0: กินไปเรื่อยๆ
1: กินหลายย่านมันเบิดง่าย
2: กินหลายย่านเบิดง่าย
0: กินเล็กกินหน่อยก็ดีกินหลายก็ดีดีทั้งนั้นล่ะขอให้ได้กินกินไปเรื่อย
1: ๆขอจะว่าได้กิน
0: มันบ่ถูกหรอกซ้ำนี่นะครับก็ดีใจนำพอเคนกับพอแม่เคนกับพอสันเนียนนำนะครับที่กินน้ำมังคุดนะครับก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับผมขอบคุณที่ได้มาเว้ามาแชร์ให้ลูกหลานฟังครับผม
3: คุณปานรักษาเทวดาคุ้มครองเด้ออ
0: ยู่จักร้อยปีเด้อพ่อเด้ออีก11ปีแม่ก็อยู่จัก101ปี
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
5: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
6: แต่ถึงแม้จะไม่ช่วยเรื่องผัวเมียนี่ก็ยังเป็นปัญหาอันดับหนึ่งสำหรับการมาเยือนที่บ้านร่างทรงหลังนี้อยู่ดีเพราะแกจ๋าช่วยลูกสาวฉันด้วยนะหน้ามันบวมฉึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ป้าวันคนแถวบ้านพาลูกสาวชื่อพี่แววมาหาปู่ให้ช่วยรักษาเหตุก็เพราะจู่ๆใบหน้าของพี่แววขึ้นเม็ดๆเหมือนกับเป็นสิวพอพี่แววไปบีบออกก็เป็นหัวออกมาแต่ไหลออกมายาวผิดปกติ พี่แววลองเอามือดึงดูปรากฏว่าหัวสิวที่ว่าดึงออกมาได้ยาวหลายเซนติเมตรทีเดียวเหมือนกับดึงเชือกออกจากหน้าเลยเมื่อเอาเจ้าสิ่งที่หลุดลอกออกจากใบหน้านั้นมาดูก็เห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายสายสิญที่เปื่อยยุ่ยแล้วก็ไม่เพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นมันยังขึ้นเต็มใบหน้าพี่แววก็บีบออกแล้วก็ดึงบีบแล้วก็ดึงสาออกมาตอนแรกแกบอกว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแกก็เลยพยายามบีบออกดึงออกกะจะให้มันหมดไปสักทีแต่สาวออกมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดพอรุ่งเช้าอีกวันใบหน้าของแกก็บวมเป่งจนดูไม่ออกเลยว่าเป็นหน้าพี่แววทีนี้ล่ะแกบอกว่ามันเจ็บปวดทรมานมากๆแม่ของแกเห็นทีท่าว่าคงไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยธรรมชาติแน่ๆก็เลยรีบพาพี่แววมาหาพ่อปู่ที่ตำหนักแล้วก็เอาสายสินที่บีบออกจากใบหน้าใส่กล่องมาให้ดูด้วยคุณมณีเองก็ได้เห็นสิ่งนั้นด้วยแต่ไม่กล้าหยิบดูมันเหมือนสายสินเปื่อยๆน่าสงสัยเหลือเกินว่ามันเข้าไปอยู่ได้ยังไงในใบหน้าคนเรื่องนี้คงไม่มีใครให้คำตอบได้นอกจากรีบไปตามพ่อมาเข้าทรงโดยด่วนลูกฉันมันเป็นอะไรครับพ่อปู่ทำไมมันถึงมีสภาพแบบนี้พ่อปู่ก็นั่งหลับตาไปสักพักนึงก่อนที่จะลืมตามาไปมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่านี่เราโดนเขาทำคุณสายใส่เอวนะหนูไม่มีศัตรูที่ไหนหรอกปู่จะมีก็คนเดียวก็คือนางเมียเก่าของแฟนหนูแหละเขาคงจะแค้นมากถึงได้ให้คนมาทำคุณสายใส่แบบนี้คงอยากจะให้หน้าตาเราเสียโฉมอ่ะนะปู่ช่วยหนูด้วยนะคะทำคุณสายใส่กลับมันเลยผัวมันทิ้งไปแล้วมันไม่ยอมจบมาตามราวีหนูอยู่ได้เรื่องแบบนี้ปู่ไม่ช่วยหรอกนะถ้าจะช่วยก็คือช่วยถอนคุณใส่ให้แต่ไม่รับทำกลับใส่ใครปู่ตอบแค่นั้นพี่แววกับป้าวันก็นิ่งเงียบแล้วก็ยอมให้ปู่ทำพิธีรักษาโดยไม่พูดอะไรมากอีกปู่แกทำยาให้ไปทาทำน้ำมนต์ให้ไปดื่มแล้วก็สั่งให้พี่แววใส่บาตรทุกเช้านั่งสมาธิทุกวันวันละ5-10นาทีและพยายามอย่าออกไปไหนยามค่ำมืดดึกดื่น7วันหลังจากนั้นปู่แก่ก็นัดให้พี่แววมารดน้ำมนต์ทำพิธีถอนคุณไสอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่แววกับแม่ก็รับปากแต่โดยดีก่อนปู่จะกลับได้พูดสอนพี่แววเอาไว้หลายอย่างซึ่งคุณมณีก็ได้ยินได้ฟังถ้อยคำเหล่านั้นอยู่ด้วยรู้ไหมทำไมปู่ถึงไม่ทำคุณไสคืนใส่คนที่ทำเราฉันรู้เจ้าว่าตำหนักเนี้ยไม่รับทำคุณไสมนต์ดำต้องขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยนะคนมันเจ็บแค้นที่โดนกระทำไม่ใช่ว่าปู่ทำไม่ได้แต่ว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่ทำลองกลับไปคิดกันดูเอาเองว่าที่เขาทำร้ายเรานะเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปทำให้เขาเจ็บแค้นก่อนใช่ไหมเรื่องผัวเรื่องเมียมันเป็นเรื่องต้องห้ามมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครผิดใครถูกถ้าขืนปู่ช่วยทำคืนให้เขาก็จะยิ่งแค้นเคืองหนักขึ้นไปจองล้างจองผลาญกันไปไม่มีวันจบสิ้นแล้วมันไม่ใช่แค่แต่เรื่องเมียหลวงกับเมียน้อยแต่มันเป็นเรื่องของสองตำหนักที่จะวาดวันกันไปมาตำหนักของปู่น่ะมีไว้ช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หวังจะต้องดีเด่นมีชื่อเสียงกว่าตำหนักไหนๆแล้วก็ไม่ต้องการจะเป็นศัตรูกับใครครับปู่หนูเข้าใจแล้วหนูผิดเองแหละที่ไปแย่งผัวเข้ามาเอาเถอะยังไงปู่ก็จะช่วยรักษาให้หายเองก็ดูแลรักษาตัวให้ดีทำตัวอยู่ในศีลในธรรมมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครเข้ามาทำร้ายเราได้หรอกหลังจากออกทรงป้าวันกับพี่แววก็ยังมานั่งคุยกับพ่ออีกพักใหญ่ก่อนจะลากลับเพราะว่าพี่แววน่ะเจ็บปวดใบหน้ามากอยากจะกลับไปพักผ่อนเต็มทีแล้วหลังจากนั้น7วันสองแม่ลูกก็มาตามที่ปู่แก่นัดพอคุณมณีเห็นหน้าพี่แวววันนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์มากที่อยู่ๆใบหน้าของพี่แววก็หายเป็นปกติไม่มีแม้แต่รอยสิวสักเม็ดหนึ่งกลายเป็นใบหน้าพี่แววคนสวยเหมือนเดิมแล้วแต่แววตาก็ยังคงเศร้าๆพี่แววมารดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ไล่ขุนสายภัยร้ายให้หมดสิ้นไปแล้วก็บอกกับปู่แก่บอกว่าพี่แววจะเลิกกับผู้ชายคนนี้เสียไม่ไปยุ่งกับครอบครัวของเขาอีกแล้วเพราะว่าแม่ของเธอขอร้องทำไมอย่างนั้นเธอคงโดนเมียหลวงตามรังควานไม่จบไม่สิ้นแน่ๆมีหนำซ้ำช่วงเวลาที่พี่แววเสียโฉมแบบนี้ผู้ชายที่พี่แววอุตส่าห์ไปหลงรักยอมขึ้นชื่อว่าเป็นเมียน้อยเพื่อให้ได้เข้ามากลับหายหน้าหายตาไปเลยคุณมณีก็คิดว่าสิ่งที่พี่แววทำมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้ว พี่แววเป็นคนสวยจะหาแฟนดีๆอีกสักกี่คนก็ยังได้ไม่เห็นจะต้องไปหลงพวกไม่รู้จักพอมีเมียอยู่แล้วก็ยังอยากจะมีอีกคุณมณีเคยเห็นหน้าตาผู้ชายคนนี้ก็ไม่เห็นจะหล่อตรงไหนไม่รู้ว่าแย่งเข้าไปทำไมนี่แหละคือปัญหาเรื่องผัวเมียๆที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำที่ตำหนักร่างทรงคงจะไม่ใช่แค่ที่นี่หรอกไม่ว่าสำนักไหนตำหนักไหนหรือกระทั่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหนๆก็คงจะได้ยินเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่อกหักรักคุดผัวมีเมียน้อยหรือว่ามีเมียชู้กันบ้างละเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกที่ใครก็แก้ไม่ตกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะครับเขาว่ากันอย่างนั้นมาฟังเรื่องแปลกๆกันต่อหมอเต็กเนี่ยเป็นหมอดูดวงชื่อดังพำนักอยู่คุ้มบ้านน้อยนอกจากจะดูดวงแล้วยังทำการเสริมดวงแก้ดวงซ่อมดวงปะผุดวงที่สำคัญยังรับทำเสน่ห์108,900คือสามารถทำได้ครอบจักรวาลค่าบูชาครูก็29 บาทก็ทำให้ดูเหมือนกับถูกมากก็เลยมีผู้คนหลั่งไหลไปหากันอย่างเนืองแน่นทุกวันไม่เว้นแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วนักการเมืองชื่อดังหมอเต็กเคยทำนายนักการเมืองท่านหนึ่งว่าอนาคตจะได้เป็นรัฐมนตรีและนักการเมืองท่านนั้นก็ได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆอีกคนเป็นรองผู้ว่า
7: ท่านผู้ฟังที่รักครับตามหลักพระพุทธศาสนาโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากจิตใจของเราเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทางลบไม่ว่าโกรธไม่ว่าเกลียดอาฆาตหดหู่ท้อถอยพวกนี้ล้วนจะเป็นผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีงานวิจัยของดร.จอห์นแบร์ฟูดมหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรไลนาอเมริกานู่นนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าป่วยมากขึ้นนะครับป่วยมากขึ้นถ้าหากว่าจิตใจเขาไม่ดีจิตใจเขาไม่ดีคนที่เป็นโรคหัวใจถ้าเป็นเจ้าโทสะมากเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเส้นหัวใจก็จะตีบแคบลงถ้าโกรธมากโมโหมากก็จะยิ่งเป็นมากโรคหัวใจมันมีงานวิจัยท่านผู้ฟังที่รักครับเขาชื่อดร.เรดฟอร์ดวิลเลียมเขาเป็นอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยดุ๊กส์ในรัฐนอร์ทคาโรไลนาอเมริกาเขาได้ติดตามนักศึกษาแพทย์ที่มีอารมณ์โกรธเรื้อรังพบว่ากลุ่มที่มีอารมณ์โกรธน้อยและไม่ยาวนานคือโกรธสั้นๆเนี่ยในจำนวน136คนนะครับมีโอกาสเสียชีวิตได้แค่3คนส่วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความโกรธเรื้อรังเสียชีวิตไป16คนแล้วก็เสียชีวิตก่อนอายุ50ปีคือเป็นคนเจ้าโทสะอันนี้เป็นงานวิจัยฝรั่งเขาลองฟังหูไว้หูกับท่านผู้ฟังนะผมว่าแต่ผมเองผมว่ามีส่วนทีนี้ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็วิจัยเหมือนกันเขาพบว่าความโกรธเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกก่อนมาโรงพยาบาล2ชั่วโมงคือเขาศึกษานะครับศึกษาไอ้คนที่เป็นโรคหัวใจที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าโดยมากเนี่ยคนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะโกรธมาก่อนแล้วก็หัวใจก็กำเริบเขาใช้เวลาติดตามผู้ป่วยใน10ปีเขาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นคนโกรธง่ายจะมีอัตราการตายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่โกรธง่ายใน3เท่าและผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือให้มีจิตใจอารมณ์ดีงามแทนอารมณ์ในทางลบเนี่ยก็จะมีอัตราการตายลดลง2เท่าของผู้ป่วยที่ได้รับช่วยเหลือให้ปรับเปลี่ยนอารมณ์ก็อย่าโกรธนะอย่าโกรธอย่าแค้นอย่าขึ้งอย่าเครียดให้อารมณ์ดีเข้าไว้ครับท่านผู้ฟังนะครับนอกจากอารมณ์โกรธที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพแล้วเนี่ยแล้วก็มีอารมณ์อื่นนะครับความวิตกความกังวลเนี่ยมันทำให้เกิดความเครียดเป็นอะไรต่อสุขภาพนะครับเป็นอันตรายเป็นสาเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งความกังวลหรือความเครียดนี่ครับอันนี้ก็ทำใจให้สบ
8: ายงานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ ภัยคุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
11: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตร
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีขออภัยประชาชนพร้อมรับฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วมยืนยันจะทำให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยโดยย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิและวิจารณ์จากประชาชนพร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านและจะเร่งหาทางแก้ไขโดยรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งการสูบและการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนขณะที่การฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาย้ำจะบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: และเมื่อเวลา 19:00 นกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 5:00 นของวันพรุ่งนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรและมาติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยที่ประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอโชว์ลีลาฟาดในเน็ตเอาชนะคู่แข่งตลอดการเสือเหลืองมาเลเซีย2เซตรวด15-9และ15-8คะแนนคว้าแชมป์สมัยที่7ติดต่อกันได้สำเร็จเช่นเดียวกับ5ตัวแทนนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยที่ประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวรรณเลิศกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงศ์หัสชัยที่ช่วยกันทำแต้มตลอด2วันจำนวน12แมตช์เก็บแต้มมากที่สุด128คะแนนประเภทเกมพับบีโมบายกลายเป็นเหรียญทองที่11สำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต่อด้วยแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารนักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือ2ของโลกสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกประเภทชายเดี่ยวในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้กับวงการแบดมินตันของไทยหลังตบเอาชนะโลคินหยิวคู่แข่งมือ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสกอร์21-12และ21-16คะแนนส่วนมวยสากลหญิงรุ่น54กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศนัทนิชา
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังครับหลายท่านก็คงจะทราบดีว่าอาหารประเภทแป้งนะครับทำให้อ้วนบ้างทำให้เป็นเบาหวานบ้างนะครับขนมปังเอ่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเอ่ยพาสต้าเอ่ยนะครับเขาจะมองว่าเป็นสาเหตุของความอ้วนแล้วก็สูตรการกินอาหารเพื่อลดน้ำหนักที่ฮิตที่ชอบกันในปัจจุบันก็มุ่งเน้นไปที่การลดแป้งนะครับบางสูตรถึงกับห้ามกินอาหารในกลุ่มแป้งโดยสิ้นเชิงทีนี้เรามาดูว่าอันไหนมันเหมาะสมกว่ากันมันมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในหนังสือของฝรั่งอเมริกันนะครับเขาเรียกว่า Lancet Public Health เมื่อเดือนสิงหาคม2518ก็ไม่นานมาเนี่ยนะเดือนก่อนเนี่ยติดตามกลุ่มตัวอย่างของคนอเมริกันวัยกลางคนจำนวน 15,428 คนเป็นเวลา25ปีนะครับหาความสัมพันธ์ระหว่างการกินแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตกับอัตราการเสียชีวิตเพื่อหาคำตอบว่ากินมากหรือกินน้อยจะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่ากันนะทีนี้งานวิจัยก็พบว่าคนที่มีอัตราการเสียชีวิตต่ำที่สุดคือกลุ่มที่กินแป้งคาร์โบไฮเดรตก็คือ 50-55% ของปริมาณแคลอรี่หรือว่ากินทางสายกลางส่วนคนที่กินต่ำกว่า40กินน้อยแล้วก็กินมากเกินคือเกิน 70% ของพลังงานเนี่ยนะครับมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าก็เจาะลึกลงไปอีกว่าคนที่มันกินแป้งน้อยเนี่ยมันกินอะไรนะโปรตีนหลักได้มาจากเนื้อสัตว์ปรากฏว่ากินเนื้อสัตว์เยอะนะครับก็ปรากฏว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าส่วนคนที่กินมากเกินก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเหมือนกันส่วนคนที่กินโปรตีนดีจากพืชนะครับกินแป้งน้อยนะกินแป้งน้อยต่ำกว่า 40% แต่ว่ากินโปรตีนจากพืชเช่นต้นอ่อนพวกข้าวสาลีพวกถั่วพวกธัญพืชนี่ก็มีอายุยืนนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าอยากจะกินสุขภาพดีกินให้สุขภาพดีระยะยาวนี่กินแป้งกินแบบทางสายกลางนะครับอย่าอดเลยไม่มากไปไม่น้อยไปจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าแล้วก็อย่าไปกินแป้งขัดสีคือข้าวขาวควรกินข้าวกล้องหรือธัญพืชไม่ขัดสีถ้าขนมปังก็โฮลวีตนะครับโปรตีนก็ควรได้จากพืชมากกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์อันนี้ก็เป็นงานวิจัยของอเมริกาเขาฟังหูไว้หูนะครับผมเชื่อว่าอายุมากแล้วกลัวตายกันทุกคนนะผมก็กลัวตายคืออยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอยากจะอยู่อย่างสุขสบายนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองถ้าหากว่ามันมีสัญญาณไม่ดีหรือว่าไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ลองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินลองกินเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนคู่กายคู่ใจตัวเองคือถ้าสุขภาพดีแล้วนี่กินวันละครั้งก็พอนะครับท่านผู้ฟังครับครั้งละ 20-30 มิลวันละครั้งก็พอตอนเช้ามาก็ดื่มเลยพอละนะถ้าไม่ป่วยเป็นโรคอะไรถ้าป่วยเรากินเช้ากินเย็นกินไปสักเดือนหนึ่งพอมันดีขึ้นก็เหลือวันละครั้งก็พอนะครับเพราะว่าที่ทำมานั้นผมมั่นใจว่าเข้มข้นพอเพียงสำหรับสุขภาพฝากเอาไว้ครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินไปซื้อไปหาก็บอกเขาว่าต้องสีนี้นะครับครับขอบพระคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้มาฟังเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญครับ
1: คุณสมควรเนี่ยแต่งงานเมื่ออายุ35ปีเจ้าสาวนี่อายุอ่อนกว่าหลายปีอายุแค่20กว่าอยู่กินกันจนมีลูกสาวคนหนึ่งลูกก็ยังเล็กๆ2ขวบกว่าเขาก็เจออุบัติเหตุเพราะว่าเขาเป็นคนชอบขับรถเร็วใจร้อนอยากจะได้อะไรก็จะเอาให้ได้อย่างใจเพื่อนๆก็รู้นิสัยนี้กันดีคืนที่เกิดเหตุร้ายนี่เขาขับรถจากกินเหล้าบ้านญาติของเพื่อนฉลองเทศกาลตรุษจีนแล้วเมามากสมัยนั้นเขายังไม่ห้ามคนเมาขับรถก็ขับรถมาตามถนนวิภาวดีใกล้ๆกับถึงบ้านที่ดอนเมืองเสร็จแล้วจู่ๆก็เกิดแวบเห็นคนข้ามถนนตัดหน้ากระชั้นชิดเขาก็หักรถหลบรถเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางพลิกคว่ำลงไปกระแทกโคนต้นไม้ใหญ่เขาเล่าว่ารู้ตัวอีกทีที่โรงพยาบาลปรากฏว่ากระดูกสันหลังหักเขาเดินไม่ได้เหมือนปกติธรรมดาตั้งแต่วันนั้นต้องอาศัยขาที่มีเหล็กดามแล้วก็มีไม้เท้าช่วยใช้ควบคู่กันถึงจะไปไหนมาไหนได้บ้างแต่มันกระดูกกระเดกทุลักทุเลเต็มทีมีปัญหาตามมาก็คือเมียสาวของเขานั่นแหละไม่ค่อยจะเหมือนเดิมซะแล้วไปทำงานนอกบ้านเป็นพนักงานขายของที่ร้านสหกรณ์แห่งหนึ่งกลับบ้านไม่ค่อยตรงเวลาส่วนเขารออยู่ที่บ้านกับลูกสาวที่คนเลี้ยงเอามาส่งไว้ให้ช่วงกลางวันนั้นจ้างเขาเลี้ยงพอ6โมงเย็นพี่เลี้ยงก็เอาลูกมาส่งที่บ้านพอถามเมียว่าทำไมกลับช้าก็ได้รับคำตอบแบบหน้างงๆว่ารถมันติดงานมันเยอะแต่เขาก็สงสัยว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นเขาสังเกตเห็นเธอแต่งเนื้อแต่งตัวสวยผิดปกติตามธรรมดาแล้วเธอแต่งหน้าเรียบๆไม่ฉูดฉาดตั้งแต่รู้จักกันมาจนมาแต่งงานกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วด้วยความที่เป็นคนใจร้อนก็คาดคั้นให้เธอพูดความจริงเธอก็ทำเป็นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ชี้ทำให้เขาโกรธหน้าร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาก็ด่าทออย่างเจ็บๆแสบๆหยาบๆคล้ายๆชนิดที่ว่าเจ็บเข้าไปถึงกระดูกดำเลยทีเดียวไม่ว่าเขาจะด่ายังไงเธอก็ไม่เถียงแม้แต่คำเดียวยิ่งทำให้เขาเดือดดานออกปากขับไล่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถอะจะไปอยู่กับใครก็เชิญไม่ต้องอยู่บ้านนี้อีกแล้วบ้านทาวน์เฮาส์นี้เป็นชื่อของเขาเขาเป็นคนซื้อผ่อนส่งเองตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันแล้วพอออกปากไล่แล้วเธอก็ยังไม่พูดอะไรอยู่ดีแต่พอเช้าเขาตื่นก็ปรากฏว่าในบ้านไม่มีเงาของเธอกับลูกสาวแล้วเขายุ่งละสิทีนี้สำรวจดูข้าวของต่างๆที่เป็นของเธอไม่มีอะไรเหลือเธอขนไปหมดไปตอนไหนเขาก็ไม่รู้เพราะนอนก่อนนอนมันเครียดนอนไม่หลับก็เลยกินยานอนหลับเข้าไปทำให้หลับเป็นตายไม่รู้เรื่องเลยเธอไปแล้วจริงๆไม่หวนกลับมาอีกเลยเขาต้องอยู่คนเดียวอย่างทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจต่อมาเขาก็ได้เจอแม่ไม้คนหนึ่งเคยทำงานด้วยกันมาก่อนแม่ไม้คนนี้เคยมีอะไรกันอย่างลึกซึ้งมาพบกันในลักษณะที่เขาเป็นอย่างนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้แม่ไม้เกิดสงสารก็เลยมาอยู่ด้วยส่วนลูกๆสองคนของหล่อนเนี่ยโตหมดแล้วหมดภาระเรื่องส่งเรียนไปแล้วลูกก็ไม่ว่าอะไรแม่ถ้าแม่ชอบอย่างนั้นมันเป็นความสุขของแม่ก็ปล่อยให้แม่อยู่กับเขาเขาไม่มีน้ำยูกน้ำยาอะไรอีกแล้วเรื่องบนเตียงเนี่ยปิดฉากไปตั้งแต่พิการแต่แม่ไม้ก็ไม่ได้ยึดติดเรื่องโรกีหล่อนเมตตาสงสารเขาด้วยใจอยู่กันในแบบเพื่อนหล่อนอายุใกล้50แล้วส่วนเขาเพิ่งจะขึ้นเลข4เกี่ยวกับเมียเก่าและลูกแม้ว่าจะอยู่คนละบ้านแต่เขาก็พอจะได้ข่าวจากญาติๆของเมียบ้างเขารู้ว่าเธอได้สามีใหม่ดีระดับเสียเจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์อยู่แถวๆบางแคเขาก็รู้สึกไม่พอใจอยู่บ้างแต่ไปว่าอะไรเธอไม่ได้นะเขาเป็นคนออกปากเสือกสายไล่ส่งเธอไปเองสำหรับลูกสาวนั่นก็อยู่กับเธอเขาก็หวั่นใจก็แต่ว่าลูกสาวเติบโตขึ้นท่ามกลางบ้านที่มีพ่อเลี้ยงนี่มันจะเป็นยังไงเขาได้พูดกับญาติของเธอไปว่าเขาอยากจะได้ลูกมาเลี้ยงดูเองเธอก็ไม่ยอมให้และพูดฝากมาด้วยว่าเธอเลี้ยงลูกได้ไม่ต้องห่วงและจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรได้ขอเพียงว่าเขาส่งเงินให้ลูกเป็นค่าเทอมบ้างก็พอแล้วเขาเงียบกริบเลยเพราะเขาไม่มีเงินไม่ได้ทำงานจะเอาเงินที่ไหนตั้งแต่พิการก็ตกงานบริษัทก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรที่อยู่ได้ก็เพราะบ้านไม่ต้องเช่าส่วนเรื่องกินนั้นก็ได้อาศัยแม่ไม้จุนเจือเกื้อกูลแล้วก็เพื่อนบางคนก็หยิบยื่นให้บ้าง ส่วนแม่ม่ายเนี่ยหล่อนก็ไม่มีงานทำเป็นเรื่องเป็นราวก็มีเพียงขายของก๊อกก๊อกแก๊กไอ้โน่นบ้างไอ้นี่บ้างแล้วแต่ว่าจะได้อะไรมาเงินที่หาเก็บสะสมไว้ก็ใช้ไปทุกวันถ้าไม่ไหวจริงๆเขาก็คิดว่าจะต้องขายบ้านทาวน์เฮ้าส์เอาเงินมาใช้จ่ายมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายส่วนที่ซุกหัวนอนก็จะเช่าห้องเขาอยู่ก็คิดอย่างนั้นเขาเคยพูดว่าชีวิตเขาถ้าไม่มีแม่ไม้แล้วจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยชาติก่อนเขากับหล่อนคงจะเคยเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมาเช้าวันหนึ่งคุณสมเดชไปหาเขาเดินผ่านต้นไม้ใส่กระถางสองฟากข้างเขาไปเขาก็พูดขึ้นมาว่าคงจะต้องทำบุญตอนนั้นแม่ไม้ไม่อยู่บ้านหล่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดก็ถามว่าคุณสมเดชก็ถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมจะต้องทำบุญเขาก็บอกว่าก็สองสามวันก่อนโน้นแฟนผมก็อยู่หน้าบ้านรดน้ำต้นไม้ตะโกนบอกผมว่าตัวอะไรไม่รู้มันมาทำอะไรกับใบไม้มันม้วนม้วนแล้วก็มีขนรอบๆด้วยแล้วมันอะไรอ่ะผมกำลังปวดขาก็เลยบอกแฟนไปว่าตัดมันทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยผมไม่ได้ออกไปดูก็ขาผมเป็นอย่างนี้จะออกไปดูสะดวกได้ยังไงมันลำบากก็เห็นอยู่ก็บอกไปอย่างนั้นแฟนผมก็เลยตัดใบไม้นั้นไปโยนทิ้งที่ข้างนอกต้นไม้นั้นเขาเรียกต้นอะไรนะใบมันใหญ่หน่อยบัวอเมซอนหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วมันเป็นไงตอนบ่ายๆผมออกไปหน้าบ้านก็เลยไปเขี่ยดูแหวกแหวกใบไม้ยกขึ้นมามีไข่ลูกเล็กๆร่วงปุ๊ไข่นกแล้วก็สงสัยว่านกอะไรก็แหวกดูแค่เห็นไข่นกก็ใจหายแล้วแหวกดูก็เห็นอีก2หรือ3ใบก็ไม่อยากดูทิ้งเลยใจเสียเอาอีกแล้วทำบาปอีกแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นรังนกคงจะเป็นนกกระจิบมันมากินน้ำอาบน้ำที่อ่างบัวนั่นประจำเลยมันห่อใบไม้เอาเส้นใยอะไรไม่รู้มาเย็บรอบๆให้ติดกันอ้าวแล้วแฟนพี่ไม่เห็นไข่เหรอก็สายตาเขาไม่ค่อยดีเช้าๆเขายังไม่ได้ใส่แว่นยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็คงไม่เห็นน่ะคงจะเป็นนกกระจิบนะมันชอบทำรังแบบนั้นนั่นแหละผมเคยนะตอนเด็กๆเจอนกกระจิบออกลูกไปจับมันยังแดงๆอยู่เลยจะเอามาเลี้ยงย่าให้เอาไปคืนรังผมก็เอาไปคืนแม่มันไม่มาเลี้ยงเลยทิ้งเลยปรากฏว่าลูกนกนั่นก็ตายนี่แหละเพราะอย่างนี้แหละไปพรากลูกพรากแม่เขาผมกับลูกก็เลยอยู่กันคนละทางเห็นไหมไม่ได้อยู่กับลูกผมอยากอยู่กับลูกคิดถึงลูกทุกวันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกหรือว่าคนที่เรารักมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ต้องลองกินดูก่อนนะจะดีหรือไม่ดีนี่จะทราบแก่ใจถ้าไม่ดีอย่า กินต่อท่านผู้ฟังเงินทองของหายากแต่ผมอยากจะให้ลองล้างเนื้อชอบล้างยาไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้กินดูก่อนนะครับผมมีความมั่นใจกินดูก่อนสัก7วัน15วัน3ขวดแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันดีจริงไหมแล้วก็ถามคนข้างๆดูในที่เขาเคยกินนะครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังทดลองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้และบางทีซื้อหวยนี่1ต่อ100ลองไม่ถูกโดนกินซะมากกว่าโอกาสถูกมันน้อยมากแต่อย่างน้อยเราซื้อน้ำมังคุดเราได้กินน้ำมังคุดท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพขึ้นมาร่างกายเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บกับสังขารของเราอ้าวได้2เท่าได้2เด้งนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเราเดินได้เราทำงานได้เราช่วยตัวเองได้ได้3เด้งค่ายาเราหมดค่ายาเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานได้อีก1เด้งลูกหลานไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมาเครียดเพราะเราก็ได้อีกหนึ่งเด้งโอ้ถ้าสุขภาพเราดีท่านผู้ฟังมันได้อะไรได้หลายอย่างนะครับเราก็ขอให้เป็นสวเป็นคนผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับรวยไม่รวยเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่สุขภาพเราก็ต้องดีทำจิตใจดีๆเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับทดลองดูนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: สังขารร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วแต่เขายังไม่ละความใจร้อนขี้โมโหนี่แหละคือข้อเสียของเขาบางทีเขาก็ทำให้แม่ไม้นะโกรธบ้างน้อยใจบ้างหล่อนก็รำจะทอดทิ้งเขาไปซะหลายหนเขาต้องอ้อนวอนงอนง้อขอยอมรับผิดที่พูดจาไม่ดีไปจะให้กราบก็ยอมเขาเป็นคนที่เกิดมาไม่เคยง้อใครก็ต้องกลายมาเป็นฝ่ายง้อแม่ไม้เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นก็มีหวังลำบากแน่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็คือแม่ไม้ทิ้งเขาไปเพราะทนต่อปากคออันเราะร้ายของเขาไม่ไหวเขาเก็บเสื้อผ้าขึ้นแท็กซี่หนีกลับไปอยู่กับบ้านลูกเขาพยายามโทรไปง้อแต่ไม่ได้ผลแม่ไม้โกรธเอาจริงๆที่หล่อนโมโหไม่ยอมยกโทษให้ก็เพราะเขาด่าหล่อนเป็นอีสามสอนอีกรีราคาถูกว่างั้นเอ๊ะทำไมเขาใช้วาจารุนแรงขนาดนั้นเหตุมีอยู่ว่าเพราะเขาแอบรู้ว่าหล่อนออกจากบ้านไปเที่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งกลับมาจนมืดค่ำและผู้ชายคนนั้นก็โทรเข้าบ้านคุยกันเขาแอบฟังโทรศัพท์เครื่องข้างบนก็ได้ยินหมดสิ้นเนื้อความที่คุยกันจับได้ว่านอกจากไปกินข้าวและดูหนังด้วยกันยังแวะเข้าโรงแรมอีกด้วยแต่ว่าได้เสียกันไหมนี่เขาไม่แน่ใจฟังดูมันก็ว่าหล่อนยังจะไม่ยอมเขาดีๆได้ยินเขาขอโทษที่ใช้กำลังปลุกปล้ำเขาคนนั้นอ้างว่าหล่อนสวยมากเขาทนไม่ไหวไม่ได้อยากทำแต่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ทีนี้เขาก็อยู่คนเดียวอย่างลำบากช่วยเหลือตัวเองจะไปอยู่กับน้องสาวก็ไม่เข้ากับน้องเคยกินเหล้าแล้วเถียงกันจนวางมวยชกกันปากคอแตกยับจะไปอยู่กับพี่สาวก็เคยด่าเธออย่างสาเสียเทเสียเอาไว้เรื่องที่มีผัวฝรั่งแก่ๆเขาว่าเธอเห็นแก่เงินไปว่าเขาอย่างนั้นเขาก็เลยมองไม่เห็นใครจะช่วยเขาได้นอกจากแม่ไม้คนเดียวเขาก็พยายามโทรง้อตลอดแม้หล่อนจะหมดเยื่อใยเขาแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังหวังว่าหล่อนจะใจอ่อนเขาสักวันหนึ่งเขาก็ได้ข่าวจากปากของหล่อนเองว่าหล่อนมีคนอยู่ด้วยแล้วอย่าโทรไปอีกนะเดี๋ยวจะทำให้ผัวใหม่เข้าใจผิดเขาได้ยินแล้วถึงกับคอตกมือตีนอ่อนเลยหงอยเหงาเศร้าซึม1ปีกับอีก7เดือนที่เขาทุกข์ทรมานอยู่ตามลำพังคนเดียวทั้งเหงาทั้งว้าเหวเป็นโรคซึมเศร้าเกือบจะฆ่าตัวตายคิดวนเวียนจะอยู่ไปทำไมคนเราเกิดมาก็ต้องตายตายช้าตายเร็วก็ต้องตายสุดท้ายของชีวิตก็คือตายไม่เคยมีใครเหลือรอดสักคนเดียวถึงเวลาก็ต้องไปไม่ว่าตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ต้องตายอยู่ดีแล้วจะอยู่ให้ทุกข์ทรมานกายใจไปทำไมอยู่นานก็ทุกข์ทรมานนานตายแล้วก็สบายไม่เจ็บปวดรั่วร้าวในช่วงที่คิดฆ่าตัวตายอยู่นี้เขาได้รับโทรศัพท์ในบ่ายวันที่หมดอะไรตายอยากเสียงที่ดังมาตามสายก็คือเสียงแม่ไม้พูดว่าเดี๋ยวจะมาหานะว่างั้นตั้งแต่วันนั้นชีวิตก็มีความหวังเขาละทิ้งนิสัยเอาแต่ใจพยายามสะกดกั้นมันไว้อย่างถึงที่สุดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตะบะจะแตกขึ้นมาอีกคนใจร้อนเนี่ยครับลำบากนะวิถีชีวิตนี่มันควบคุมไม่ได้ปากเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับชีวิตของคนเรา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังจากนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับยังมีฟังเรื่อยๆนะครับยังมีเหลืออีกตอนหนึ่งเมื่อกี้ช่วงเมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงพระอาจารย์ฟิลิปนะครับเดิมชื่อท่านพระจอห์นโรเบิร์ตชาวออสเตรเลียนะครับตอนเป็นคารวาสท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือสอนวิชาชีววิทยานะครับพอพบพระพุทธศาสนาท่านก็เลื่อมใสได้ถวายตัวเป็นผ้าขาวคืออนาคาลิกนุ่งขาวห่มขาวถือศีลอยู่1ปีแล้วก็บวชที่วัดป่าพุทธธรรมที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็ปี2521ท่านก็เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็มาอยู่ที่มาบวชเป็นเนนก่อนนะครับกับสมเด็จญาณสังฆ์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ปี2523ก็ได้ไปอุปสมบทจำพรรษาที่วัดหนองปะพงอุบลราชธานีโดยมีหลวงปู่ชาหรือว่าพระโพธิญาณเถระเป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นท่านก็ได้ทุดงและจำพรรษาไปตามสาขาของวัดหนองปะพงอีกหลายปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเป็นประวัติย่อๆของท่านถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเราก็ได้ถวายพระสมณศักดิ์ถวายสมณศักดิ์ให้กับท่านนะครับเป็นท่านเจ้าคุณชั้นราชนะครับเป็นเจ้าคุณชั้นราชก็ถือว่าเป็นพระที่ในหลวงรัชกาลที่10ถวายความเคารพนับถือท่านนะครับก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ได้ไปวัดท่านนะครับที่วัดป่ารัตนวันที่ปากช่องก็มีพระจำพรรษาผมก็นมัสการถามท่านว่ามีพระจำพรรษาอยู่17รูปนะ17รูปแล้วก็มีญาติโยมอยู่พอสมควรช่วงโควิดก็ปิดวัดพอดีก็ได้สนทนาได้ธรรมะท่านก็ให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างแต่มีโครงการอย่างหนึ่งที่ท่านก็อนุโมทนาด้วยนั่นก็คือโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนบาลีสำหรับสมณเณรแต่เป็น English โปรแกรมสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็หวังผลว่าเผื่ออนาคตสมณเณรเหล่านี้ต่อปริญญาตรีโตขึ้นมาก็สามารถที่จะขยายพระพุทธศาสนาออกไปต่างประเทศไปไกลๆไปหลายประเทศเรื่องโรงเรียนบาลี English โปรแกรมนี้มีโอกาสเราก็จะค่อยมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากนามคุตตราพนารินยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับฝากเอาไว้กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลทำทันสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่าน3ขวด6ขวดก็เป็นบุญของเราแล้วก็เป็นบุญของท่านที่ได้กินได้ฉันในสิ่งที่ดีๆได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราถือว่าเป็นการให้รางวัลกับคนที่เรารักนะครับเปลี่ยนของฝากเป็นน้ำมังคุดนะครับท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปคนหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปผมเชื่อว่าเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแต่บางทีอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพให้กับเราได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับฟังเสียงของผู้ที่ปวดเข่านะเพิ่งทานไป2ขวดจะเป็นยังไงแบบไหนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
3: ฮัลโหล
2: ครับสวัสดีครับเรียนสายป้าวันดีครับผมป้าวันดีใช่ไหมครับ
3: ป้าชื่อวันดีจะไม่ใช่วันดีจ้ะ
2: ชื่ออะไรนะ
3: วันดีจ้ะนอนเดนสระอี
2: อ๋อวันดี
3: อ
2: ๋อวันดีจ้ะวันดีนามสกุลอะไรป้า
3: สินสุจ้ะ
2: สินสุป้าอายุเท่าไหร่แล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้ว
3: อ๋อ66แล้วจ้ะ
2: 66บ้านอยู่ตรงไหนครับป้าเนี่ย
3: อ๋ออยู่เขาครูบาค่ะ
2: เขาครูบา
3: จ้ะอยู่ตัวเมืองแล้วจ้ะตัวเมืองสระบุรีนะจ๊ะ
2: เมื่อกี้ผมเห็นน้องเขาบอกว่าป้าดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปเป็นยังไงมั่งอ่ะเป็นอะไรมั่งก่อนมาดื่มถามก่อนก่อนมาดื่มเป็นอะไร
3: คือครั้งแรกเลยนะครับมันเป็นไอ้ไขข้อเสื่อมมาหลายปีแล้วจ๊ะแล้วก็อย่างนั้นก็หกล้มบ่อย
2: ครับ
3: หกล้มบ่อยเข่าข้างที่เป็นนะคะหกล้มบ่อยจ้ะ
2: ครับ
3: แล้วก็มาทีหลังเนี้ยโดนรถมอเตอร์ไซค์โดนรถชนจะขี่รถไปหาหมอที่ตลาดบุรี
2: อ
3: ่ะก็ได้ไปโดนรถชนที่ตรงใกล้ร้านไอ้แถวขายยาอะไรตึ้งๆเลยค่ะตลาดในอ่ะ
2: ครับผม
3: ก็เลยขาหัก
2: โอ้หนักเลย
3: จ้ะขาหักข้อเท้าหักจ้ะก็ตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วจ้ะ
2: สิงหาปีที่แล้ว
3: สิงหาจ้ะสิงหาปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไอ้ขาข้างนี้ตัวรถชนน่ะคือรักษาหายแล้วแต่ทีนี้ขาข้างนี้เดินไม่ได้คือตอนใส่เปลือกอะค่ะเวลาเปลือกมันหนักใส่เปลือกอยู่ตั้ง2เดือน
2: ครับ
3: ครั้งสุดท้ายหมอก็ใส่หนาหน่อยลิ้นมันหนักเลยค่ะยกขามาแล้วเส้นมันรู้สึกจะพลิกอะก็เลยเดินไม่ได้ขาตรงข้างซ้าย
2: ครับผม
3: ขาก็เลยจะมันก็เลยเดินไม่ได้ตึงขาจะชี้เดย์นะขาชี้ไปคาดว่ามันกระดูกมันเป็นอะไรเงี้ยเวลาเรายกขาเสือกมันหนักนะคะยกขาขึ้นแล้วมันจะดัง
2: แล้วนี่เอาเฟือกออกยัง
3: ออกแล้วจ้ะ
2: พอออกแล้วมันยังชี้อยู่ใช่ป่ะ
3: จ้ะตอนนี้มันก็ยังเส้นยังเป็นอยู่ค่ะตอนนี้ก็เดินก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ที่หมอให้มา
2: ครับผม
3: นี่ก็จ้ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็นั่งนอนอยู่บ้าน
2: ครับ
3: นี่ก็ไปหาครั้งสุดท้ายที่หมอถอดเสื้อออกหมอเอ็กซเรย์ดูว่าเข่าสองข้างเลยเข่าเสื่อม
2: ครับ
3: ทีนี้หมอจะผ่าตัดให้อันนี้บอกว่าถ้าผ่าถ้าเสียเงินก็20,000
2: อ
3: ันนี้แทนดีบัตรทองนะหมอบอกว่าสองหมื่นนี่คือไม่ได้เข้ากระเป๋าหมอเลยบอกงั้นคือหมอจะทำให้อย่างดีเลยอ่ะเอา20,000ก็เลยบอกว่ายังไม่ผ่าเลยจ้ะในตอนมาฟังรายการของ ทุกวันน่ะ
2: ครับ
3: ก็เลยฟังนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้ด้านก็กินยานั่นอยู
2: ่ครับ
3: ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้พอเลิกกินยาอันนี้นะที่8กล่องก็ยังค่อยดูชั่วแต่ก็ไม่หายก็ลองตัดสินใจบอกลูกก็บอกแม่เดี๋ยวแม่ก็โดนหลอกอีก
2: ครับ
3: แม่ไอ้ตัวยาเขาก็รีวิวกันในโทรทัศน์อะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่จะโดนหลอกอีก
2: ครับ
3: เดี๋ยวให้ลูกไปซื้อบอกไปซื้อจะสั่งซื้อ3ขวดเขาจะส่งมาทางถึงบ้านนี่ดิเขาก็ซื้อมาให้
2: ไม่ใช่ยาเป็นน้ำมังคุดอย่าเรียกว่ายาเลยเป็นน้ำมังคุดครับผมน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินเออ
3: ใช่ป่ะตอนแรกบอกลูกไปลูกจะไม่เชื่อไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปถามร้านขายยาดูจริงไหมอะไรเงี้ยลูกสาวก็ซื้อมาให้มาดูเออมันก็ใช่นี่นาขวดสีฟ้าตองห้าอะไรเงี้ยนะ
2: ครับผม
3: พอกินยาพอกินครั้งแรกอย่าว่านั่นนะกินแค่ครั้งแรกตรงคืนนอนวันแก้วแรกนะมันรู้สึกว่าดีนะว่างั้นนะไม่ใส่ใจนะรู้สึกว่าดีจะปฏิหารหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็กินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอปวดที่แรกมันจะมีอาการปวดนะ
2: ครับ
3: ยาปวดมากเลยปวดแค่ยกกินยา
2: ครับ
3: ปวดเหมือนเป็นไข
2: ้
3: สาวก็ถามแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรไม่ไหวแล้วปวดมาก
2: อ
3: ย่างนี้สายยาตัดเขาก็หัวเราะทีนี้พอหมดแรกเลยกินก็ไปเออรู้สึกมันก็ค่อยเชื่อ
2: คร
3: ับ ก็แอบไปซื้อมาอีกขวดนึงแต่ตัดมาเต็มเลยเนี้ยฉี่ออกมาก็เหม็นมากเลยลูกสาวว่าโอ้ยแม่ทำไมฉี่เหม็นจังเลยลูกสาวก็บ่น
2: คร
3: ับ พอเลิกกินแล้วก็มากินนี่นะคะ
2: กินน้ำมังคุดเนี่ย
3: รู้สึกว่าเออฉี่ไม่เหม็นแล้วก็ฉี่น้อยลงแล้วก็ฉี่เหลืองปกติจะเหลืองข้น
2: คร
3: ับ ตอนนี้ทีเหลืองน้อยลง
2: ครับ
3: แล้วก็รู้สึกว่าเขายังชั่วจ้ะ
2: ก
3: ็จะกินต่อไปเรื่อย
2: ๆแล้วปวดเข่าถามจริงมันดีขึ้นบ้างเปล่าเนี่ยแล้วมัน
3: รู้สึกว่ามันตอนนี้มันก็ยังปวดอยู่ค่ะแต่ก็เรียกว่าเดินได
2: ้
3: เมื่อวานนี้ไปธนาคารออมสินยังไปปีนธนาคารออมสินขึ้นเออรู้สึกว่าเดินได้นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไป
2: แต่ก่อนคือจะทำอย่างนี้ไม่ได้ก็คือยังไงก็แล้วแต่นี่คือขอร้องว่าจะหยุดหรือไม่หยุดนี่อยากจะให้ลองดูสัก3ขวดนะครับ3ขวดก่อนอย่าเพิ่งไปใจร้อนอย่าเพิ่งไปสันนิษฐานว่าบางคนกินแก้ว2แก้ว2 3วันเหมือนกับมาแย่ๆดูแล้วก็มันไม่ดีอย่างนั้นเพราะว่าปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ากระบวนการฟื้นฟูของร่างกายมันอาจจะมีเจ็บมีปวดบ้างก็อดทนนิดนึงเนาะเดี๋ยวคงดีขึ้นครับพี่วันนี้ครับผมยังไงก็
3: รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคืนนอนก็รู้สึกว่าเออหลับหน่อยปกติจะนอนไม่ค่อยหลับจะลุกขึ้นขี่บ่อย
2: ครับ
3: แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออหลับดี
2: ขึ้น
3: บางทีนั่งดูโทรทัศน์จะง่วงนอนบางทีหลับคาโทรทัศน์เลย
2: ดีแล้วแหละร่างกายจะได้พักผ่อนมันจะได้ซ่อมแซมตัวเองก็คือที่สังเกตคือหลับดีขึ้นแล้วก็แขนขาก็มีแรงขึ้น
3: จะลองทานไปเรื่อยๆนะคะ
2: ครับผมเอายังไงก็สู้เนาะก็เล่าตามจริงแหละผมฟังแล้วผมก็มีความสุขแต่ผม

0: แปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
2: ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าอาถรรพ์นะครับเช่นว่าของสิ่งนั้นมีอาถรรพ์สิ่งนี้มีอาถรรพ์อาถรรพ์นี่มันเป็นยังไงครับเมื่อเกือบ30กว่าปีที่ผ่านมานี่ถ้าออกไปตามชนบทแถบภาคอีสานแล้วถามหาเมนเผาศพนี่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยเพราะถ้าหากว่ามีใครตายเขาก็จะหาฟืนมาทำเป็นเชิงตะกอนสำหรับเผาศพไม้สมัยนั้นหาง่ายเดินไปทางไหนก็มีแต่ไม้แล้วก็งานศพตามชนบทก็จะมีคนไปร่วมงานโดยเฉพาะตอนเผานั่นเยอะยิ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันยิ่งต้องไปจะยกเว้นก็คือพวกผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องหรือว่าเด็กเล็กๆ อย่างเช่นสมศรีที่เล่าเรื่องนี้นะครับตอนนั้นยังเด็กก็ไม่ค่อยรู้สึกสูญเสียกับการตายของใครสักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ญาติที่สนิทกันจริงๆแต่เวลาที่พวกเด็กๆจะได้ไปก็คือเวลากลางคืนเพราะว่างานศพตามชนบทสมัยก่อนนี่มักจะมีมหรสพสมโภชตลอดคืนแล้วที่นิยมกันมากก็คือลิเกไม่ทราบว่าจะเป็นบาปหรือเปล่าเพราะหากว่าถ้ามีคนในหมู่บ้านตายสมศรีกับเพื่อนเด็กๆวัยใกล้เคียงกันจะดีใจนะเพราะว่าจะได้ดูลิเกกันยกเว้นว่าศพนั้นเป็นญาติสนิทของบ้านตัวเองอันนี้ถึงจะเสียใจนอกนั้นก็ดีใจละจะได้ดูลิเกกันละเช่นเดียวกับคืนนั้นก็จะได้ดูลิเกกันอีกเพราะว่ามีคนตายอีกแล้วระยะนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นในหมู่บ้านเพราะว่ามีคนตายติดต่อกันมา4รายแล้วพอรายที่1เผาศพเสร็จวันต่อมารายที่2ก็ตายเผารายที่2เสร็จรายที่3ก็ตายจนกระทั่งถึงวันนี้รายที่4ทีนี้ตาฉ่ำนี่เป็นตาของเพื่อนของสมศรีอายุแกเกือบ90ปีแล้วแก่งักเลยเป็นคนหลงลืมตามประสาคนแก่ทั่วไปแกจะพูดอะไรลูกหลานก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งเพราะคิดว่าแกเพ้อเจ้อเหลวไหลตามประสาคนแก่ฟังมากก็เรื่องมากจะพลอยประสาตามแกไปด้วยว่าอย่างนั้นวันนั้นสมศรีแอบไปนอนพักกลางวันเพื่อว่าเอาแรงเดี๋ยวกลางคืนจะไปดูลิเกได้เต็มที่ไม่ง่วงนอนก็ไปนอนที่บ้านตาฉ่ำนี่แหละเพราะว่าบ้านตาฉ่ำนี่เงียบไม่มีคนมารบกวนเวลานอนมาทำไมอ่ะอีดำจะมาขอนอนกลางวันบ้านตาหน่อยสิคืนนี้จะไปดูลิเกงานศพนี่เขาจ้างลิเกมาเล่นอ่ะกูนึกแล้วต้องตายกันอีกอ้าวทำไมตาไปนึกอย่างนั้นน่ะก็กูเห็นน่ะสมศรีไม่ค่อยแปลกใจนักที่ตาพูดอย่างนั้นเพราะว่าแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าตาฉ่ำเนี่ยเป็นหมอดูสามารถดูเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างแม่นยำแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยมี ใคร

0: มาให้แกดูมากนักวิธีดูของแกก็ไม่เหมือนคนอื่นตาชำบอกว่าจะเห็นขึ้นมาเฉยๆคงจะเป็นแบบเดียวกับที่เขาเรียกว่าสัมผัสที่หกแหละตามองว่าตาเห็นคนตายเหรอฮะตาเปล่าสมศรีขี้เกียจจะถามต่อก็เลยล้มตัวลงนอนแต่ตาชำยังพูดต่อเอ็งคอยดูลิเกอีกเถอะเผาศพนี่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมีอีกสองศพเป็นแน่เลยอีดำเอ้ยแล้วทำไมคนถึงตายเยอะจังเลยอะตาทำไมจะไม่ตายเยอะก็ในเมื่อมีคนไม่รู้ธรรมเนียมทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วอะไรละที่ว่าไม่ถูกไม่ต้องอะผิดศีลยังไงตาไม่ใช่หรอกมันร้ายยิ่งกว่าผิดศีลอีกเนี่ยตาเล่ามาเลยดีกว่าฉันขี้เกียจคอยซักอะมันเป็นไงอะตาคือมันผิดธรรมเนียมวะอีดำเพราะว่ามีคนไม่รู้ธรรมเนียมไปดึงฟืนที่จะเผาศพแรกออกมาห้าดุนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนตายตามไปอีกห้าคนเท่ากับจำนวนดุนฟืนที่เขาชักเอามาเก็บไว้ไม่เชื่อเองคอยดูสินี่ตายยังไม่ครบหรอกเดี๋ยวฉันจะคอยดูลิเกอะตาเสร็จแล้วสมศรีก็หันหลังให้ตานอนหลับตาเตรียมตัวจะให้หลับเกือบจะลืมเรื่องที่ตาพูดว่าถ้าไม่มีคนตายตามมาอีกสองรายรวมกับรายที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือรายแรกเพื่อนนี่เป็นหกรายพอดีสมศรีก็ไปหาตาบอกว่าตานะพูดได้ถูกต้องมีคนตายเพิ่มอีกสองรายจริงๆรายสุดท้ายเพิ่งจะเผาไปเมื่อบ่ายนี้เองตาก็ฟังแล้วหัวเราะมันจะต้องมีอีกสามศพอ้าวมาจากไหนกะตาก็ไอศพที่เพิ่งเผาไปเมื่อกี้เนี่ยกูมองเห็นมีคนหยิบฟืนออกมาอีกสามดุนเพราะฉะนั้นต้องมีคนตายอีกสามคนอุ้ยเป็นไปได้ไงอะตาไม่เชื่อเองก็คอยดูที่อีดำคราวนี้สมศรีไม่คอยดูลิเกอย่างเดียวแต่คอยดูคนตายด้วยว่าจะมีคนตายอีกสามรายจริงอย่างที่ตาชำบอกหรือเปล่าไม่ต้องรอนานเลยเย็นนั้นมีเด็กคุ้มเหนือถูกงูกัดตายแม่น่ะเป็นคนเล่าให้พ่อฟังทีนี้สมศรีได้ยินด้วยสมศรีก็เลยบอกว่าแม่ว่างูกัดเด็กตายเหรอแม่ก็พยักหน้าสมศรีก็เลยเล่าเรื่องที่ตาชำพูดให้แม่ฟังตาชำนะแกเลอะเลือนก็จริงนะแต่ว่าเรื่องมองเห็นอะไรแปลกๆหรือว่าเหตุการณ์ล่วงหน้านี่แม่นมากนะดำเอ้ยที่ตาชำพูดก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องเผาผีแล้วก็มีคนเก็บดุนฟืนไว้แล้วก็จะมีคนตายเท่ากับจำนวนฟืนแม่ก็เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันแบบนี้ก็ต้องมีคนตายอีกสองคนสิแม่ตอนนี้สมศรีไม่อยากดูลิเกแล้วเพราะถ้าการได้ดูลิเกหมายถึงการที่คนในหมู่บ้านต้องตายเพิ่มขึ้นมันก็ไม่อยากจะดูแล้วทีนี้นอกจากตาชำแม่แล้วก็สมศรีก็เริ่มมีคนแก่ในหมู่บ้านเอะใจว่าทำไมคนในหมู่บ้านถึงได้ตายไล่ๆกันน่าจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างบังเอิญว่ามีคนได้ฟังเรื่องที่ตาชำพูดเขาก็เอาไปพูดต่อๆกันก็เกิดเสียงเล่าลือภายในหมู่บ้านว่าเมื่อเวลาเผาศพมีคนเก็บฟืนไว้คนถึงทยอยตายตามมันไปเรื่อยๆตามจำนวนรุ่นฟืนที่เก็บไว้
1: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักครับมีคำฝรั่งคำหนึ่งเขาพูดอยู่ว่า you are what you eat นะคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินอันนี้น่าคิดนะครับคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะป่วยเป็นโรคอะไรขึ้นอยู่กับอาหารการกินของเราเองในโลกนี้ก็มีคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินหลายรูปแบบบางคนก็ไม่กินเนื้อบางคนกินมังสวิรัติบางคนกินเจไม่กินกระทั่งนมกระทั่งไข่บางคนกินอาหารมื้อเดียวนะบางคนกินอาหารสองมื้อแล้วถามว่า อย่างไหนมันถูกอย่างไหนมันควรท่านผู้ฟังตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสคำอยู่คำหนึ่งว่าโภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการกินกินอย่างพอเพียงกินอย่างพอประมาณไม่ใช่โภชเนมัตตัญญุตุงนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่กินให้เต็มพุงกินอย่างพอเพียงพอประมาณของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันให้พอดีกับธาตุขันธ์ให้พอดีกับร่างกายไม่มากเกินไม่น้อยเกินกินอาหารให้เพียงพอให้ถูกสุขลักษณะมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านเขียนเอาไว้โดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโนรินะงุโมท่านเขียนบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารมื้อเดียวเนี่ยวันหนึ่งนะครับมื้อเดียวเนี่ยจะอายุยืนอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับคือผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังย่อๆนะครับคือแต่แกเขียนว่ามนุษย์ในอดีตเนี่ยไม่ได้กินสมบูรณ์โดยกินวันละ3มื้อเหมือนทุกวันเนี้ยคืออดีตเนี่ยเรากินวันละมื้อก็บุญแล้วกินมั่งอดมั่งนะเมื่อเราหิวไม่มีกินแกบอกว่าจะมียีนชนิดหนึ่งคือสมองนี่จะหลั่งออกมาชื่อว่าเซอร์ทูอินนะศัพท์ฝรั่งออกมาซ่อมแซมช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วร่างกายของเราก็จะผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่าโกรทฮอร์โมนนะถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราคือฮอร์โมนอายุยืนฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซึ่งไอ้เจ้าฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นมันเป็นกระบวนการเพื่อความอยู่รอดของร่างกายปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าร่างกายของเรามันอิ่มมากฮอร์โมนนี้ก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาแต่ถ้าร่างกายของเรามันหิวมาปั๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณถึงสมองเจ้าฮอร์โมนนี้ก็จะถูกหลั่งออกมานะครับแกว่าอย่างนั้นแล้วแกก็พูดถึงการกินวันละมื้อโดยแนะนำรายละเอียดจากการที่เขาทำมาแล้วได้ผลนะครับคือเขาบอกว่าเขากินวันละครั้งนะครับพอท้องร้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขนะครับไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันจะหลั่งออกมาแล้วกับจากการทดลองนะครับเขาได้ทดลองกับสัตว์ในทุกๆชนิดเช่นหนูก็ดีลิงก็ดีเนี่ยเมื่อลดปริมาณอาหารลง 40% จะทำให้อายุยืนขึ้นนี่ 1.5 เท่าก็หมายความว่าแทนที่จะอายุ50ปีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าก็คือ1เท่าครึ่งนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น75ปีอันนี้คือหลักของนายหมอญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งเขียนหนังสือออกมาขายดีนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปดูในร้านหนังสือจะเห็นในโยชิโนรินะงุโมนะครับยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับคือนายแพทย์คนนี้นี่แกเริ่มทานอาหารเหลือวันละ1มื้อนี่ตอนอายุ45ปีเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพพอผ่านไป10ปีนะครับเมื่อเขาไปตรวจร่างกายพบว่าอายุหลอดเลือดของเขาเท่ากับของคนอายุ26ปีเนี่ยแล้วก็นายแพทย์โยชิโนรินามุโงะชื่อนี่อ่านยากท่านผู้ฟังนะงุโมในคนที่เขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีเนี่ยประวัติแกเป็นผู้อำนวยการใหญ่ในโรงพยาบาล4แห่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์นะครับภาษาอังกฤษเขาว่า Anti-Aging Medicine World Congress นะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสภาต่อต้านความชราโลกนะประมาณนี้นะครับผมท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังคือการวางแผนสำหรับชีวิตที่มีอายุยืนถึง100ปีโดยยังมีหน้าท้องที่แบนราบและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูอ่อนเยาว์บางคนท่านผู้ฟังอาจจะเถียงว่าไอ้ฉันไม่อยากอายุยืนขนาดนั้นแต่คนที่พูดแบบนั้นเนี่ยพอถึงคราวเจ็บป่วยก็ต้องรีบไปหาหมออยู่ดีและโดยเฉพาะเวลาเข้าสู่วัยชราท่านผู้ฟังจะเข้าใจคิดว่านะครับจะมีแต่ความทุกข์ความทรมานเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโน้นเรื่องนี้คือเราต้องเลือกท่านผู้ฟังครับว่าเราจะใช้เวลานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วทำให้คนข้างเคียงนี้เดือดร้อนหรือเราจะมีสุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชารูปลักษณ์ภายนอกดูอ่อนเยาว์จนถึงวาระสุดท้ายแล้วจากไปอย่างสง่างาม นะครับก็อยู่ที่เราเลือกเองทีนี้เราหันมาดูในทางพระพุทธศาสนาของเราในกัคคัจจูปมสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้กับการกินอาหารมื้อเดียวว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับความว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราฉันอาหารณที่แห่งเดียวคำว่าณที่แห่งเดียวก็คือว่านั่งฉันแล้วอิ่มในอาสนะเดียวคือไม่ลุกไปฉันตรงนู้นตรงนี้นะครับเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู่ก็รู้สึกว่า 1. มีความเจ็บป่วยน้อยข้อ 2. มีความลำบากน้อยข้อ 3. มีความเบากายข้อที่ 4. มีกำลังดีข้อที่ 5. อยู่อย่างผาสุกอานิสงส์ 5 อย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฉันอาหารเอกาสนังนะครับอาสนะเดียวคือคราวเดียวเถิดพวกเธอจะรู้สึกว่ามีความเจ็บป่วยน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังแล้วก็อยู่อย่างผาสุกคือถ้าว่าตามจริงแล้วท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราน่ะมีความจำเป็นจะต้องหยุดพักการกินอาหารบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราพักจากการใช้พลังงานในการย่อยอาหารนะครับกระเพาะลำไส้ก็จะได้พักผ่อนเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอหรือเจริญเติบโตทุกวันนี้เราไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารกันแต่ส่วนมากเราก็จะเป็นโรคเจริญอาหารมีของกินเยอะอายุมากแล้วอยู่ดีกินดีลูกหลานเป็นห่วงซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากอันนั้นก็หากินง่ายอันนี้ก็หากินง่ายอยู่ดีกินดีเกินโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มีเพราะการอยู่ดีกินดีนะครับอาหารทุกวันนี้ก็อย่างที่เราท่านได้เห็นนะครับมีเยอะมากซื้อที่ไหนบางทียังไม่ได้ไปไหนเลยตื่นเช้าขึ้นมาตลาดก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะขับรถมากับข้าวครับกับข้าวมาแล้วมีให้ซื้อทุกอย่างนะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหญ้าต่างๆมีเยอะนะครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองนะถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอย่างมีอายุยืนก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเราถ้าเราไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ที่เดียวกันนี้เวลานี้นะครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเปิดทิ้งเป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยาก
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรจน์พนารินก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับในเหตุของการสุขภาพดีเนี่ยนอกจากอาหารการกินที่ผมเคยเล่าไปแล้วอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายไม่ต้องไปซีเรียสนะวางแผนใส่ชุดกีฬาซื้อรองเท้านะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นท่านผู้ฟังนะเห็นบางคนบางที่แม้แต่ตัวผมเองนี่โอ้โหต้องมีเครื่องออกกำลังกายซื้อมานะครับเครื่องวิ่งซื้อมาวิ่งได้ไม่กี่วันก็มันก็เบื่อนะครับคือให้มันเพลินนะเพลินยังไงก็คือการออกกำลังกายแบบเพลินๆก็การเดินตลาดเดินไปดูนู่นดูนี่ปลูกผักปลูกหญ้าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ต้องไปหักโหมมากแต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆเนี่ยให้เราเดินเดินวันละครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเดินแล้วก็แกว่งแขนอายุมากแล้วไม่ต้องไปโหมนะครับแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาเดินวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าหัวใจจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตเนี่ยมันจะดีเลือดมันจะดีเลือดลมจะดีถ้าได้ดื่มน้ำมังคุดช่วยเข้าไปโอ้โหท่านสังเกตนะครับออกกำลังกายนี้ทำงานนี้หลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังว่ากินน้ำมังคุดแล้วเนี่ยมันทำงานได้แทบทั้งวันออกกำลังกายมันจะทนทานมากนะครับคนเราเนี่ยระบบหมุนเวียนโลหิตมันสำคัญออกกำลังกายมันก็จะสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเอาเส้นเลือดมาต่อกันเขาบอกว่ามันพันรอบโลกได้มันยาวเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะครับมันเหมือนท่อส่งน้ำวิ่งไปทั่วร่างกายทีนี้ไอ้ตัวเครื่องปั๊มน้ำนี่มันก็คือหัวใจหัวใจเรามีเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มดูดเลือดเก่าออกมาเอามาฟอกให้มันดีแล้วก็ปั๊มเลือดใหม่ไปเลี้ยงนะครับเราก็ต้องระวังอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้ท่อส่งน้ำมันเสียท่อส่งเลือดก็อย่าให้มันเสียนะครับเครื่องปั๊มของเราเนี่ยมันก็ทำงานตลอดเวลาโอ้โหมันสุดยอดเครื่องยนต์จริงๆมีใครเคยพักมั้งไม่มีนะหัวใจใครเคยบอกโอ๊ตฉันเหนื่อยฉันพักแล้วก็คือเอาไปเผาท่านผู้ฟังนะถ้าได้พักแล้วคือเผาแน่นอนนะมันเต้นตลอดเวลา72ครั้งต่อนาทีมันก็เต้นอยู่งั้นเนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักเราจะหลับมันก็เต้นเราจะตื่นมันก็เต้นแต่ถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะเต้นไวหน่อยแต่มันจะทำให้แข็งแรงเพราะมันเคยชินกับความแข็งแรงมาแล้วมันก็จะมีความทนทานนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ชินกับความแข็งแรงมันไม่มีความทนทานพอเจออะไรหนักๆเข้าเนี่ยมันจะน็อกเครื่องมันน็อกถ้าเครื่องน็อกในลำบากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้เส้นเลือดหรือว่าสายส่งเลือดของเราหรือท่อส่งเลือดของเรานี่มันตันพอมันตันเนี่ยมันทำงานหนักท่านผู้ฟังมันก็พยายามอัดเลือดให้เพียงพอมันไม่พอมันก็อัดจากที่ตึกตักตึกตักมันก็ตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ตลอดมันก็ไวขึ้นความดันมันก็สูงแรงอัดมันก็แรง72ครั้งต่อนาทีเป็น75ครั้งเป็น80ครั้งเป็น90ครั้งเป็น100ครั้งความดันสูงอันนี้ทำให้เกิดความดันสูงอายุการใช้งานหัวใจมันก็สั้นแต่การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้นะครับเดินแกว่งแขนเดินไปเดินมาไปนู่นไปนี่นะครับทำทุกวันเช้าบ้างเย็นบ้างทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปถึงขนาดแต่งตัวใส่ชุดกีฬารองเท้าผ้าใบหรอกครับไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำต้นไม้ขุดดินตรงนั้นขุดดินตรงนี้อันนั่นแหละครับคือการออกกำลังกายให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างนะครับร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างมีความยืดหยุ่นบ้างเลือดลมก็จะเดินดีวิ่งดีถ้าเรานั่งนั่งนอนอยู่กับที่นี่เลือดมันไม่โฟลว์มันไม่ไหลสะดวกไปทั่วร่างกายเพราะตอนเรานั่งเรานอนมันก็ทับเส้นมั่งนอนตะแคงซ้ายก็ทับเส้นทางซ้ายสักพักมันก็ชานอนตะแคงขวาก็ทับเส้นทางขวาสักพักมันก็ชาอ้าวเลือดลมมันก็ไม่ดีพอนิ่งๆเข้ามันก็จะเริ่มเฉื่อยนะครับออกกำลังกายนี่เราต้องทำประจำอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับถ้าจะออกกำลังกายดีๆนี่ลองดูลองกินน้ำมังคุดติดต่อกันสัก 4-5-6 วันแล้วลองไปออกกำลังกายดูจะรู้ว่าเราจะทนทานหรือไม่ทนทานน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: โมโหจนน้ำหมากกระเด็นน้อยไอ้หนานไอ้ควายเอ้ยไอ้ไม่เต็มเต็ง มึงจะทำให้คนตายหมดหมู่บ้านแล้วนะมึงไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีเวรกรรมจริงๆมีหลานอย่างมึงนี่รู้ถึงไหนอายถึงนั้นคราวต่อไปถ้ามีคนตายมึงไม่ต้องเสนอหน้าไปเผาเขาด้วยนะนั่นคือวิธีแก้ปัญหาที่ยายจันแกพอจะนึกออกแต่ทิศหนานก็เถียงยายคอเป็นเอ็นก็ยายจะจำกัดสิทธิ์ฉันได้ยังไงอ่ะคนมันเคารพนับถือกันตายมันก็ต้องไปเผากันสิจะนิ่งดูได้ได้ยังไงต่อไปมึงไม่ต้องแล้วห้ามไปเผาใครเด็ดขาดไปงานศพเขาก็ไปทำเรื่องไปดึงฟืนเขาออกจากกองก็ทำให้คนต้องตายตามมันไปเรื่อยๆมึงรู้เรื่องหรือเปล่าเอ้ยไม่เกี่ยวกันหรอกยายคนเราถึงที่ตายก็ตายอ่ะฉันจะดึงฟืนไม่ดึงก็ไม่มีผลอะไรอ่ะก็เขาสร้างบุญมาน้อยก็ตายเร็วของธรรมดายายนี่แก่ล้นเลอะถ้าจริงอย่างที่ยายพูดนะเผาศพใครสักคนแล้วช่วยกันดึงฟืนออกมาหมดกองไม่ตายกันยกหมู่บ้านเลยเหรอยายน่ะเหลวหลบตอบศพหนึ่งอย่างที่ตาฉ่ำแกว่านี่เพราะใครถ้าไม่ใช่มันไอ้หนานเนี่ยมันคนบาปหนาจริงๆเหมือนกับแกล้งฆ่าคนในหมู่บ้านเดียวกันมันตายไปต้องตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดได้เกิดชะมึงหลายคนก็เห็นด้วยคำพูดของยายจันแต่ก็ไม่ได้แสดงออกด้วยคำพูดหลวงพ่อท่านก็เคยมาพูดบอกว่าโยมจันอย่าไปว่ากล่าวทิศหนานนักเลยคนเราตายเพราะถึงที่อ่ะคนมันจะตายจะโทษใครไม่ได้หรอกถ้าจะโทษก็ต้องโทษการกระทำของตัวเองทำดีทำชั่วมากน้อยแค่ไหนมันก็ย่อมได้รับผลตามนั้นจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่จริงหรอกเจ้าค่ะหลวงตาคนหมู่บ้านเราไม่เคยตายมากขนาดนี้ถ้าไอ้หนานมันไม่อุตริไปดึงรุ่นฟืนออกจากกองฟืนเผาศพอะความเชื่อเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วก็ทุกคนก็รู้มันเป็นความจริงนอกจากไอ้พวกไอ้เด็กเมื่อวันซืนอย่างพวกไอ้หนานเนี่ยเท่านั้นนะที่มันไม่ค่อยจะเชื่อคนเก่าคนแก่เพราะอย่างนี้แหละเจ้าค่ะหลวงตาคนถึงได้ตายมากอย่างนี้นี่คอยดูนะเผานางลำดวนนี่แล้วต้องมีคนตายอีกรายนึงแน่ๆเลยยายจันแกมั่นอกมั่นใจหลวงตาก็เลยเดินผ่านเลยไปหลังจากเผาศพนางลำดวนตอนบ่ายพอตกเย็นสมศรีก็รู้ว่ามีคนในหมู่บ้านตายอีกเป็นรายที่9เพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องขยายเป็นเพลงธรณีกันแสงซึ่งเป็นเพลงสัญลักษณ์ของงานศพโดยเฉพาะของคนในชนบทแม่มีคนตายเป็นคนที่9แล้วเหมือนที่ตาฉ่ำว่าไว้เลยเสียงเพลงธรณีกันแสงมันดังมาจากคุ้มเหนือนะแม่ก็พยักหน้าหมดจากศพนี่คงจะพอกันเสียทีนะคนตายมามากแล้วอย่าเอาไปเพิ่มมากกว่านี้เลยท่านยมบาลเจ้าขาน่ากลัวจังเลยนะแม่นะเพราะฟืนแท้ๆเลยทำให้คนตายไปถึง9คนแล้วแม้ว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าทิศหนานถูกกันไม่ให้เข้าใกล้บริเวณเผาศพรายที่9แต่ทุกคนก็ยังอดหวาดกลัวไม่ได้เพราะว่าบรรยากาศแห่งความตายมันครอบคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านหลังจากงานศพรายที่9ได้2วันสมศรีก็ไปนั่งเล่นที่บ้านตาฉ่ำตานี่ตาทิพย์จริงๆนะคนตายไป9คนอย่างที่ตาว่าไม่มีผิดเลยตาเป็นพ่อมดหรือเปล่าอะอะไรตาเป็นพ่อมดหรือเปล่าหรือตาเป็นหมอผีสมศรีก็พูดไปตามประสาเด็กก็ตาก็หัวเราะเดี๋ยวต้องมีรายที่10อีกนะอีดำอ้าวมาจากฟืนรุ่นไหนอีกแล้วตาก็นาทิศหนานน่ะไม่มีใครเขายอมให้เข้าใกล้ที่เผาศพหรอกไม่เห็นมีใครไปดึงรุ่นฟืนออกจากกองเลยนี่ใครๆเขาก็ระวังกันทั้งนั้นแหละตามองเห็นเลยนะตามองเห็นมันเหลือฟืนอยู่ดุ้นนึงมันยังไหม้ไม่หมดแล้วดับไปเสียก่อนแล้วก็มีเด็กมาเก็บไปมันต้องมีคนตายอีกคนสมศรีก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็นิ่งไปครู่นึงแล้วใครกันอีกแล้วนี่ฮะไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเลยสักคนนี่นะตอนนี้ฮะก็มีแต่คนดีๆทั้งนั้นพอข่าวเริ่มแพร่กระจายหลายคนในหมู่บ้านก็เริ่มหวาดวิตกเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องนี้เป็นทุนอยู่แล้วก็กลัวกันใหญ่ ในที่สุดทุกคนก็ปรึกษาหารือตกลงกันว่าจะต้องทำบุญภายในหมู่บ้านครั้งใหญ่เพื่อปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้านทุกคนจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสมศรีรู้สึกว่าหลวงตาท่านไม่ค่อยเชื่อเรื่องโบราณแบบนี้เท่าไหร่นักแต่พอรู้ว่าชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ท่านก็เห็นด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าการทำบุญนะถือว่าเป็นความดีทั้งนั้นการทำบุญก็ให้แต่ละคุ้มนี่จัดทำอาหารคาวหวานไปร่วมกันที่วัดคุ้มละอย่างงานนี้ทิศหนานไม่ได้ถูกห้ามแต่อย่างใดไม่เหมือนกับงานเผาศพที่ทิศหนานถูกห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าร่วมด้วยแต่แปลกวันนี้ไม่มีใครเห็นวี่แววของทิศหนานเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แกเข้าไปในงานหลังจากทำบุญแล้วหลายคนก็กลับบ้านตัวเองหลายคนก็ยังนั่งกินข้าวนั่งคุยกันอยู่บนศาลาวัดสมศรีกับแม่ก็อยู่ที่วัดด้วยขณะที่กำลังนั่งกินอาหารแล้วก็คุยกันน่ะไอ้เจ้าทิศหนานไม่รู้โผล่มาจากไหนพรวดพราดหน้าตาตื่นขึ้นมาบนศาลาเสียงเอะอะตามนิสัยของมันซึ่งชอบพูดเสียงดังและเมื่อทุกคนจับความที่มันพูดได้รู้เรื่องต่างก็ตกตะลึงหลายคนก็พานกลืนอาหารไม่ลงคอเอาดื้อไม่เว้นแม้แต่สมศรีตาฉ่ำอ่ะตาฉ่ำตายแล้วอยู่ดีๆแกก็ล้มตึงหยุดหายใจไปเฉยๆแกตายแล้วตาฉ่ำเสร็จแล้วเงียบสมศรีก็ได้ยินเสียงแม่ถอนหายใจรายที่สิบตาฉ่ำเนาะตาฉ่ำแกแม่นจริงๆแม่พึมพำกับตัวเองมากกว่าจะตั้งใจพูดกับใครคนใดคนหนึ่งสมศรีเองนั้นก็ไม่นึกมาก่อนเลยว่ารายที่สิบดุ้นฟืนดุ้นสุดท้ายจะหมายถึงชีวิตของตาฉ่ำผู้มีหูทิพตาทิพสามารถอย่างรู้ในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้ครับโลกนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คืออนิจจังครับ
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังรอสักครู่แล้วค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนาดินมันเข้มข้นยังไงมีผู้ฟังหลายคนโทรเข้ามาโทรเข้ามาคุยแล้วก็อย่ามาขอเปลี่ยนก็มีผมก็เปลี่ยนให้ทำไมบอกมันเทไม่ออกเอ้าไม่เขย่าเขาบอกเอ้าขวดก่อนทำไมมันเทออกคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละนะครับอย่างมากแค่4ขวดทีนี้พอมันเป็นเนื้อเนี่ยเวลาเทเนี่ยนะครับเทออกมาเนี่ยมันก็ข้นใช่ไหมครับมันข้นเป็นธรรมดานะครับพอมันข้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเทไม่ออกอ่ะต้องเขย่าแนะนำให้เขย่าเพราะมันเนื้อจริงๆนะครับเนื้อ 80-90% เนื้อจริงๆนะครับ250มิลลิลิตรกิโลหนึ่งมันก็พันมิลลิลิตรนะครับมันก็ได้แค่นั้นฉะนั้นถ้ามันข้นยังไงก็แนะนำให้เขย่านิดหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจไม่มีปัญหาอะไรคุณค่าไม่เสียเพราะว่าของเราเพิ่งผลิตใหม่มีอายุ2ปีพลิกดูหัวขวดเนี่ยเขาจะมีวันหมดวันเดือนปีหมดอายุ expiry date เนี่ยถ้าคำเต็มเขาเรียก x เขาเขียน exd ยังไงนี่แหละนะครับวันหมดอายุก็จะมีวันที่เดือนปีนับไปอีกนะครับถ้านับไปได้20เดือนนับไป20เดือนแสดงว่าของเราเพิ่งผลิตมา2เดือนมันยังใหม่อยู่นะครับถ้านับไปได้21เดือนปี1วัน12เดือนใช่มั้ย2ปีมัน24เดือนเอ้ยไม่ใช่ดิท่านผู้ฟังมันต้องซ้า2ปีใน24เดือนถ้าเรานับไปได้22เดือนเนี่ยก็แสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา2เดือนถ้านับไปนับวันหมดอายุไปได้1ปีแสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา1ปีอายุมันได้2ปีอย่างน้อยนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นขอร้องท่านผู้ฟังเขย่าก่อนกินนะครับมันอร่อยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย. มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้วข้อดีมันคืออะไร
5: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
4: เหมือ
5: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
4: ก็ดีเลยสิ
5: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
4: ครับ
5: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM วันนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
6: อันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
5: เนี่ย
4: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
5: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวฉันขอหลังเวทีนะ
4: นะฮะ
5: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
4: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
5: ใช่
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังฟังกันต่อครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาถึงเรื่องที่15เรื่องตับแข็งตายยังไม่วายเหมือนไก่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของตาชูเป็นนักดื่มเหล้าตัวยงมือวางระดับต้นๆของหมู่บ้านแกมีอาชีพรับจ้างเชือดไก่ทั่วราชอาณาจักรบ้านไหนมีงานเลี้ยงจะใช้ไก่ทำอาหารแต่เจ้าของบ้านไม่กล้าเชือดเองก็จะสั่งตาชูตาชูแกก็จะจับเชือดจับเชือดเสร็จแล้วก็จะเดลิเวอรี่มาส่งให้ถึงบ้านถ้าไม่มีค่าจ้างให้ก็ขอเป็นเหล้าสักขวดสองขวดก็พออยู่มาวันหนึ่งแกมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารเหนื่อยง่ายท้องก็บวมตัวเหลืองแล้วก็คลื่นไส้อย่างหนักเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลหมอตรวจพบว่าตาชูป่วยเป็นโรคตับแข็งหมอสั่งให้งดเหล้าเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความที่กลัวตายในตอนแรกตาชูก็พยายามอดเหล้าได้พักนึงก็กลับไปดื่มอีกประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนในหมู่บ้านจัดงานเลี้ยงกันเกือบทุกหลังคาเรือนเพื่อเฉลิมฉลองตาชูก็รับจ้างเชือดไก่เหมือนอย่างเคยแล้วก็อดไม่ได้ที่จะกินเหล้า3วัน3คืนติดต่อกันวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีใครเห็นตาชูออกมาจากบ้านเพื่อนบ้านเป็นห่วงกลัวแกจะไม่สบายก็ไปเคาะประตูเรียกก็ไม่ยอมเปิดเห็นท่าไม่ดีก็ช่วยกันพังประตูเข้าไปภาพที่เห็นก็คือร่างที่ไร้วิญญาณของตาชูนอนตายอยู่ด้วยท่าไก่กำลังตีปีกแต่ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนั้นคงจะทุรนทุรายแล้วก็เจ็บปวดทรมานมากสังเกตจากที่นอนหมอนมุ้งของแกกระจุยกระจายทั่วห้องไปหมดช่างเหมือนไก่ที่กำลังจะถูกเชือดซะนี่กระไรแม้ว่าตาชูจะมีอาชีพเชือดไก่ฆ่าไก่อย่างไม่ปราณีแต่แกก็เป็นที่รักของเพื่อนบ้านแกได้รับผลกรรมที่ได้ก่อไว้โดยไม่รู้ตัวเออคนเรานี่เนาะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายจงทำดีตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องกรรมของคนฆ่าวัวครับลุงมะเนี่ยแกเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพเป็นคนฆ่าวัวทุกเช้าแกจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อฆ่าวัวแล้วก็เอาเนื้อวัวไปขายส่งให้กับร้านขายเนื้อในตลาดสดใกล้ๆบ้านวิธีฆ่าวัวของแกก็คือจะใช้เชือกผูกเท้าทั้งสี่ของมันรวมกันแล้วก็ใช้ไม้หน้าสามตีเข้าที่ศีรษะวัวอย่างแรงๆซ้ำๆหลายๆทีมันก็จะดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานจนกว่ามันจะตายลุงมะแกก็ประกอบอาชีพนี้มานานหลายปีวันหนึ่งแกรับซื้อแม่วัวมาจากชาวบ้านเพื่อนำมาฆ่าขายเนื้อตามปกติแกก็จัดแจงเอาเชือกมาผูกเท้าทั้งสี่ข้างของมันเหมือนทุกครั้งเมื่อใช้ไม้หน้าสามตีครั้งแรกแม่วัวจะดิ้นทุรนทุรายอย่างรุนแรงตีครั้งที่สองมันก็ดิ้นจนเชือกหลุดออกจากเท้าหน้าทั้งสองข้างของมันแล้วก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะหนีเอาชีวิตรอดลุงมะกับลูกน้องก็ช่วยกันดึงเชือกที่ยังผูกติดกับขาหลังทั้งสองข้างของมันใช้แรงลากแม่วัวตัวนั้นให้เข้ามาใกล้ตัวแล้วก็ใช้ไม้ตีซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันหมดแรงสิ้นลมไปมารู้ภายหลังว่าแม่วัวตัวนั้นเพิ่งจะคลอดลูกได้ไม่ถึงเดือนก็ถูกนำมาขายเพราะเจ้าของวัวต้องการใช้เงินอาจจะด้วยความที่เป็นห่วงลูกมันก็พยายามดิ้นรนเพื่อจะให้ชีวิตรอดกลับไปดูแลลูกวัวน้อยของมันแต่เวรกรรมเอ้ยมันหนีไม่รอดต้องตายไปโดยไม่ได้เห็นหน้าลูกของมันอีกเลยหลังจากนั้นประมาณ2ปีลุงมะเลิกกับภรรยาแล้วแต่งงานใหม่กับภรรยาซึ่งเด็กกว่าแล้วก็หน้าตาสวยอยู่มาวันหนึ่งลุงมะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามหาภรรยาใหม่ในวงไพ่ที่บ้านเพื่อนซึ่งอยู่หมู่บ้านถัดไปแล้วก็ได้มีปากเสียงทะเลาะชกต่อยด่าทอกันอย่างรุนแรงกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งในวงไพ่เนื่องจากหึงหวงภรรยาใหม่ลุงมะก็ถูกภรรยาใหม่ไล่ให้กลับบ้านเมื่อตามให้ภรรยากลับบ้านไม่ได้ลุงมะก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยความโมโหเวลานั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วระหว่างทางกลับบ้านปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนที่มีปากเสียงกันนั้นได้มาแอบซุ่มอยู่ข้างทางทำอุบายให้ลุงมะจอดรถด้วยความโกรธที่ถูกด่าว่าแล้วก็โมโหก็เลยใช้มีดแทงเข้าที่ลำตัวลุงมะ 2-3 ครั้งแล้วก็ใช้เชือกที่เก็บไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของลุงมะมัดตัวลุงมะไว้แล้วผูกติดกับรถมอเตอร์ไซค์ของลุงมะเองแล้วลากไปเป็นระยะทางไกลกว่า1กิโลเมตรแล้วก็หนีไปลุงมะเสียชีวิตด้วยความทุรนทุรายแล้วก็ทรมานเป็นอย่างยิ่ง เอออานิจจาเอ้ยช่างเหมือนกับแม่วัวที่ถูกลุงมะฆ่าแล้วก็ต้องตายอย่างทรมานดิ้นทุรนทุรายจนกว่าจะสิ้นใจตายต่อมาภายหลังเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตำรวจจับติดคุกด้วยความที่ไม่ยับยั้งชั่งใจตัวเองปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้าครอบงำชีวิตที่สดใสก็กลับต้องมืดมนอยู่ในคุกนี่ก็เป็นอีกกรรมหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นการทำกรรมเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งแต่ใครก็รักชีวิตตัวเองกันทั้งนั้นแหละครับถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ควรจะหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรถึงแม้ว่าบุญจะไม่ช่วยลดบาปแต่อย่างน้อยก็ช่วยทำให้หนักกลายเป็นเบาได้บ้างก็ยังดีครับมีคำของผู้รู้บอกว่ากรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ทำร้ายคนทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นมีวิธีแก้กรรมอยู่อย่างหนึ่งก็คือตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดของตนเองกรวดน้ำอุทิศส่วนกรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรมถวายยาเข้าวัดหรือว่าช่วยเหลือคนป่วยครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคุณย่าถูกโกงครับเรื่องมีอยู่ว่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนไทยที่ย้ายรกรากไปทำมาหากินอยู่ที่ประเทศออสเตรียแกอยู่ต่างประเทศนานๆก็คิดจะเปลี่ยนอาชีพดูก็เลยตัดสินใจย้ายครอบครัวกลับมาอยู่เมืองไทยร่วมหุ้นกับเพื่อนคนไทยด้วยกันเปิดร้านอาหารที่หัวหินเป็นร้านอาหารไทยและต่างชาติหลากหลายร้านก็ตกแต่งสะดุดตาสวยน่านั่งเป็นที่ดึงดูดให้คนผ่านไปผ่านมาสนใจที่จะเข้าไปใช้บริการร้านนี้จนเป็นที่กล่าวขานในความอร่อยและความสวยงามของร้านและที่สำคัญคนใช้บริการแน่นกันทุกวันที่จริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่คำว่าคนเนี่ยมันย่อมมีความอิจฉาริษยากันร้านใกล้เรือนเคียงเริ่มเล่นไม่ซื่อไม่ได้ด้วยกลก็ต้องมนต์คาถาทำทุกอย่างให้ร้านคุณย่าอยู่ไม่ได
1: ้พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆกิโลหนึ่งนี่ผู้ฟังนะกิโลหนึ่ง10ขีดเนี่ยมันจะแบ่งได้4ขวดกิโลเนื้อนะแบ่งได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะมากเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆเลยน้ำตาลไม่ใส่เป็นความหวานโดยธรรมชาติหวานน้อยหวานมากก็เป็นธรรมชาติของมันอย่าไปซีเรียสแต่มันข้นไงเวลาจะกินเนี่ยต้องเขย่าเขย่าแรงๆเขย่าเขย่าเขย่าเพราะว่ามันตั้งอยู่ในร้านตั้งอยู่เป็นวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยมันก็จะมีข้นบ้างอย่าไปตกใจบางทีเทไม่ออกเขย่าเขย่าให้มันแตกตัวก่อนแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราเปิดขวดแล้วเราต้องแช่ตู้เย็นไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่สารกันบูดบางทีถ้าปากขวดมันบิ่นต้องสังเกตท่านผู้ฟังนะครับถ้าปากขวดมันบิ่นลมมันเข้าได้มันบูดนะครับเวลาเราซื้อไปเราต้องดูให้ดีว่าถ้าลมมันเข้าได้มันบูดนะรีบแจ้งคนขายแจ้งที่ร้านนั่นแหละหรือว่าใครส่งให้เราแจ้งเขาเลยถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแชร์ไว้เนี่ยมันแตกอย่างนี้มันบูดอย่างนี้บอกเขานะครับเขาก็จะหาวิธีเปลี่ยนให้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่านานๆจะเกิดนะครับท่านผู้ฟังมันก็เป็นไปได้แต่ลมต้องไม่เข้านะครับถ้าลมเข้าก็มีโอกาสเสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใส่สารกันบูดมากๆเนี่ยมันทำให้สุขภาพไม่ดีคืออาหารทุกวันเนี่ยมันมีสารกันบูดเยอะขนมนมเลยบางทีอู้มันเป็นแป้งมันเป็นของหวานบางทีเก็บได้เป็นเดือนนะของเปียกอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาหารเปียกๆเอาใส่ถุงพลาสติกซีนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่บูดเก็บไว้เป็นเดือนอย่างวันก่อนก็เจอคือเขาทำปลาอินทรีโทษทีทำปลาอินทรีขายเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จักกันอย่าซื้อนะปลาอินทรีทำไงโอ้โหใส่สารกันบูดเยอะมากนะแมงวันมันยังไม่เกาะเลยนะอย่าไปกินถ้ารู้จักกันนะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสารกันบูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณกับร่างกายท่านผู้ฟังถ้าเราหลีกเลี่ยงได้อาหารที่มันเก็บไว้ได้นานๆแขวนเอาไว้เป็นครึ่งเดือนมันก็ไม่บูดมันก็ไม่เน่านี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า1ใส่สารกันบูดยกเว้นแต่ของเชื่อมใส่น้ำตาลมากๆมันก็ไม่เป็นไรหรือว่าของหมักของดองอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร นะครับเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยการดองด้วยการหมักแต่ถ้าของที่ไม่ได้หมักไม่ได้ดองหรือของไม่ได้เชื่อมเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ได้ด้วยสารกันบูดเพราะว่าถ้ามันโดนลมได้ลมเข้าไปได้แบคทีเรียมันตัวเล็กมากมันก็เกิดขึ้นได้มันก็บูดได้ท่านผู้ฟังครับเป็นไปได้เนี่ยเลือกกินผักสดพืชสดที่เราปลูกเองสุขภาพจะดีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาลินนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินรักสุขภาพก็กินน้ำมังคุดครับท่านผู้ฟังครับ
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่ปากน้ำสมุทรปราการฟังเสียงลุงยงยุทธนะครับดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงแบบไหนฟังแล้วก็พิจารณาดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนาลินมาที่จังหวัดสมุทรปราการผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดกับคุณลุงชื่อ
3: ยงยุทธครับ
1: ยงยุทธนามสกุล
3: ประยงแย้ม
1: ประยงแย้มอายุ
3: 66ปี
1: 66ปีที่อยู่ล่ะครับลุง
3: เลขที่บ้าน15ทับ6หมู่6ซอยสินน้ำบูนตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ
1: ครับผมแถวนี้เขาเรียกตลาดปากน้ำ
3: ครับซอยขายผ้า
1: ถามตรงๆก็คืออาชีพนี้ก็คือดูหมอ
3: ครับ
1: ดูหมอแถวนี้เขารู้จักบอกว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกหมอยุทธ
3: เขาเรียกอาจารย์ยงยุทธ
1: ครับผมเรียนถามคุณลุงเนาะก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรในขวดนี้แบบนี้นี่คุณลุงสุขภาพเป็นยังไง
3: สุขภาพไม่ค่อยดีฮะเหนื่อยแล้วมือชาเท้าชามือชาเท้าชาดิ้งไม่ได้เลยทั้งแถบเลยฮะแถบซ้ายไปเลยแถบไหนเพราะมันล้มนะไล่ไปนิดนะตอนนั้นหน้าฝนนะเดินลื่นล้มไปชาหมดทั้งตัวเลยฮะเนี่ยเลยผมก็แขนยกมันก็ขึ้นนะ
1: ลุงได้ไปโรงพยาบาลไหม
3: ไปแล้วฮะไปก็เคียงยาแค่งั้นแหละนี่ผมเปิดรายการฟังยูดูฮะ
1: ครับผม
3: เจอรายการนี้ขึ้นมาผมก็โทรสอบถามเขา
1: ครับ
3: เขาบอกร้านลังสีมีผมซื้อลังสีมา
1: ลังสีตรงปากน้ำ
3: ใช่ลังสีเพชรสัตว์ปากน้ำ
1: อ๋อเขาไปซื้อมา
3: ครับ
1: ซื้อมากี่ขวดตอนแรก
3: ผมร้านขวดเดียวขวดป้าวานซื้อนะ
1: อ๋อเพิ่งลองดูขวด
3: ลองดูขวดเดียวแต่ว่าได้ผล ได้ผลติดใจอยากซื้อใหม่เลยได้ผมไม่ค่อยดีได้ไม่ดีเลย
1: ตอนที่ว่ามือชาเนี่ยมันยกทำงานได้ปกติไหมตอนนั้นอาการมันเป็นยังไง
3: อาการมันปวดตรงข้อมือหมดเลยฮะ
1: ปวดตอนเ
3: ช้าฮะ
1: ปวดตอนเช้า
3: ตอนเช้า
1: แล้วชามันชามากชาน้อยชาถึงไหน
3: ชาถึงเท้าเลยฮะ
1: ปลายมือข้างซ้ายจนถึงเท้าข้างซ้ายครึ่งซีก
3: ครึ่งซีกชา
1: เฉพาะตอนเช้าวะ
3: ใช่ฮะ
1: แล้วมันจะหายตอนไหน
3: ผมมันหายก็ยกออกกำลังกายหาย
1: ต้องนานไหมก่อนมันจะหาย
3: นานฮะนานครับ
1: ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
3: ไม่ถึงประมาณสัก20นาที
1: ต้องวอร์มตัวเอง
3: ใช่ใช่
1: เพราะถ้าไม่วอร์มก็ยังชาอย
3: ู่ไม่ได้ชาอยู
1: ่ทุกวันเลย
3: ทุกวันที่ล้มเลยฮะ
1: มันเป็นมาตั้งแต่นู้นเลย
3: ครับล้มเลยมาได้ประมาณ2เดือนนะฮะ
1: 2เดือนก็ยังชาตลอด
3: ครับ
1: ซื้อมาขวดแรกเนี่ยกินอยู่กี่วันลุง
3: กินอยู่ประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์นะ
1: ไม่ถึงอาทิตย
3: ์4วันหมดนะ
1: 4วันหมดก็แสดงว่าเช้าแก้วเย็นแก้ว
3: ใช่ใช
1: ่แก้วเย็นแก้วกินน้ำตามเยอะๆ
3: ใช่ครับ
1: แล้วอาการชาเวลามันค่อยๆหายมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
3: มันอยู่ๆขึ้นมามันหายชาเลยเดินก็เดินคล่องมือด้วยอ่ะ
1: แล้วตอนเช้าที่มันเคยชาที่ว่าต้องวอร์ม20นาทีเนี่ยตอนนี้มันต้องวอร์มนานมั้ย
3: วอร์มไม่นานแล้วน้อยเพราะไม่ชาแล้วฮะ
1: นอนก็ไม่ชา
3: ใช่ฮะ
1: แต่ก่อนนอนชาด้วย
3: เดี๋ยวนี้ไม่ชาแล้วผมใส่ฟันปลอมพูดจาไม่ชัดนะ
1: ครับไม่เป็นไรครับ
3: ตอนนอนตื่นนอนชาเพื่อเช้าชาตอนนี้ก็กินน้ำผลไม้ก็ไม่ชาแล้ว
1: คือไม่ชาแล้ว
3: ไม่ชาเช้าเย็นกินไม่ชา
1: พอใจไหมครับจริงจริง
3: พอใจ
1: ประทับใจ
3: ต่อเรื่อยๆประทับใจ
1: คิดว่ามันแพงไหม360
3: ไม่แพง
1: เป็นอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ไม่แพงฮะ
1: ไม่แพงเลย
3: ครับผมก็สวดมนต์ขอพรนะเนี่ย
1: สาธุ
3: ถึงอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในขวดเนี้ยให้ลูกหายฮะ
1: ครับเพราะว่ามีครูบาอาจารย์
3: ใช่ใช่
1: ครูบาอาจารย์
3: คร
1: ับ เพราะว่าผมก็ตั้งจิตว่าผู้มีบุญจะหายก็ให้เขาได้ทาน
3: คร
1: ับคือถ้าเขาหมดกรรมมีบุญจะหายให้เขาได้ทานคือตั้งจิตอย่างนี้ที่ทำบุญประจำก็ทำอย่างนี้
3: ใช่
1: ทานอย่างนี้ดีใจด้วยมีความสุขไม่หายแล้ว
3: ไม่ต้องถูกฮะเดินเหินสบายเลย
1: แต่ก่อนมันเดินยากเลยลูก
3: เดินใช้มังคทานเดินหรือเดินเนี่ยมัน ตอนนี้ไม่ใช้ไม้เท้าเดินได้แล้ว
4: อ๋อนี่เหรอ
3: เขาคล้องมืออ ๋
4: อแต่ก่อนใช้ไม้เท้าเดินเลย
3: ใช่อ่ะ
4: มา2เดือนมาเนี่ย
3: ใช่อ่ะ
4: แต่ผมเจอลุงเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะ
3: ไม่ใช้อ่ะเดินไม่ชาแล้ว
4: อยากบอกท่านผู้ฟังอะไรไหมว่าเป็นยังไงถ้าใครมีเป็นอาการ
3: ถ้ามีอาการไม่ดีก็โทรศัพท์สอบถามผมได้ผมยินดีที่บอกพยาธานให
4: ้ครับ
3: ทุกอย่างทุกประการครับ
4: เพราะว่ามันเป็นความจริง
3: มันเป็นความจริง
4: บางคนมันปวดมันชาอย่างลุงนี่มันทรมานไหม
3: ใช่ทรมานนะ
4: บางทีไม่รู้จะไปหาอะไรกิน
3: บางครั้งอยากตายบางครั้งนะ
4: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ครับบางครั้งอยากตายทำอะไรไม่

0: ที่ตลาดปากน้ำก็ที่พูดมาทั้งหมดก็เรื่องจริงเนาะ
1: เรื่องจริงครับ
0: เราได้เตรียมกันไหมเนี่ย
1: ไม่เตรียมฮะ
0: ไม่
1: รู้จักกันด้วยมาไหนอยากกันด้วย
0: ผู้ฟังแถวปากน้ำก็บอกเออนี่อาจารย์ยุ่งยุ่งนี่มาเตรียมกันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาฟัง
1: ไม่ไม
0: ่แล้วเขาเตรียมกัน
1: เนี่ยผมซื้อแล้วรังสีเนี่ย
0: เออไม่เตรียมนะใครสงสัยก็มาหาได้
1: 360 บาทเองไม่ใช่ได้ถ้ามีเงิน
0: คุ้มเนาะ
1: ครับ
0: คือ
1: คุ้ม
0: ครับ360 บาทเองอย่างที่คุณลุงว่าเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับลองดูอย่าเชื่อแต่ผมอยากจะบอกว่าเงิน360 บาทเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราจน
1: ใช
0: ่ให้ลองดูได
1: ้ลองดูได้
0: ลองดูได้นะครับ
1: พิสูจน์ได้ฮะ
0: ทดลองดูบางครั้งเงิน360 บาทอาจจะเป็นคำตอบของสุขภาพที่ดีของเราได้มันไม่แน่
1: ใช่ใช
0: ่ครับดีใจกับคุณลุงยงยุทธนะครับ
1: และสบายใจเยอะฮะ
0: สบายใจ
1: เยอะเออเมื่อกี้เดินไปเช้าเนี่ยกันสบาย
0: ต้องไม่ต้องถือไม่ตาแล้วสบายใจ
1: ใช่
0: ดีใจด้วยก็ให้คุณลุงดูแลช่วยคนอื่นให้เขาพบทางแห่งความสุขบุญส่วนนั้นก็จะย้อนมาหาคุณลุง
1: ครับใครสงสัยก็โทรหาผมได้ครับ
0: ครับผม
1: ทุกเวลา
0: ครับ
1: แต่ว่ากลางคืนจะโทรนอนนะ
0: โอเคขอบพระคุณคุณลุงมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
2: แต่ธุรกิจก็ยังไม่สุดผีซ้ำดำพลอยเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันเริ่มเห็นว่าร้านเนี่ยคนติดแน่นเห็นเงินทองได้มาเป็นกอบเป็นกำความโลภพอเข้ามาในจิตใจที่ต่ำก็เกิดความอยากได้เป็นของตัวคนเดียวเริ่มยักยอกเริ่มออกลายไม่ซื่อจนวันหนึ่งคุณย่ารู้คุณย่าก็ต่อว่าไปหลายคำแล้วก็ขายหุ้นคืนเพื่อนไปได้เงินมาไม่ครบหรอกยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันบอกว่าจะใช้ให้คุณย่าทีหลังคุณย่าก็ไม่ว่าอะไรนานวันเข้าก็ไม่เห็นใช้สักทีคุณย่าก็คิดว่าคงไม่ได้แน่แล้วก็เลยตัดใจแต่ว่าเชื่อไหมว่าคุณย่าพูดออกมาคำหนึ่งว่าไม่เป็นไรหรอกนะให้ไม่ให้ไม่ว่าหรอกคิดว่าชาติก่อนเป็นหนี้กันมาชาตินี้ใช้ให้แล้วนะเอาโหสิกรรมกันขอจบกันแต่ชาตินี้เสร็จแล้วคุณย่าก็หอบครอบครัวกลับไปอยู่ออสเตรียดังเดิมอีกไม่ถึง2 เดือนร้านอาหารเดิมของคุณย่าก็ต้องถึงการอวสานคนเริ่มหายไม่ค่อยมีคนเข้าร้านเพื่อนคนนั้นต้องวิ่งกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาบริหารร้านกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะอะไรหรือก็เพราะไปโกงคุณย่ามาแล้วคุณย่าไม่โกรธไม่เคืองคุณย่าอโหสิกรรมให้เห็นไหมครับว่าการโกงการกินการไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าด้วยคนใดก็ตามผลกรรมจะตามติด บางครั้งได้รับกรรมแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังรับกรรมนั้นอยู่มันเป็นเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะว่าตัวเองทำชั่วจนไม่

รู้จักว่ามีกรรมดีไงคุณย่าคนเนี้ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมมานานนั่งสมาธิอยู่ในขั้นสูงสามารถใช้จิตสัมผัสได้นะการไปก่อกรรมทำเวรกับผู้มีธรรมเนี่ยย่อมมีผลร้ายแรงเสมอครับมาถึงเรื่องที่17ครับขึ้นชื่อว่ากรรมนี่ไม่มีกรรมใดที่จะชดใช้ได้หมดยิ่งกรรมที่ทำกับผู้มีพระคุณด้วยแล้วเป็นกรรมอันใหญ่หลวงนักชดใช้กี่สิบชาติก็ไม่มีวันหมดเหมือนอย่างจะเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับครอบครัวของยายแจ่มเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกทั้งหมด4คนลูกชาย3ลูกสาวคนหนึ่งสามีของแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วด้วยโรคตับแข็งลูกๆทั้ง4คนแต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วลูกชายคนโตชื่อนายจอมมีนิสัยทะเยอทะยานลูกคนที่2เป็นผู้หญิงชื่อจวนแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่กับสามีที่จังหวัดอื่นลูกคนที่3เป็นผู้ชายชื่อนายเจิมมีนิสัยอ่อนโยนใจดีขี้สงสารแต่ว่าชอบกินเหล้าส่วนลูกคนสุดท้องก็เป็นผู้ชายชื่อจิตคนนี้เป็นคนอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ทันคนต่อมาในจิตลูกชายคนสุดท้องได้เลิกรากับภรรยาซึ่งหนีตามชายชู้ไปจิตรับไม่ได้ก็เลยกินยาฆ่าตัวตายทิ้งลูกเอาไว้ให้ยายแจ่มดูแล2คนอีกทั้งยังทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้มากมายยายแจ่มก็เลยตัดสินใจขายที่ดินแปลงหนึ่งแล้วก็นำเงินที่ขายได้มาใช้หนี้ที่ในจิตได้สร้างไว้ก่อนตายส่วนเงินที่เหลือก็แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วแบ่งให้ลูก3ส่วนยายแจ่มเก็บฝากธนาคารไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้ให้หลานทั้ง2คนที่กำพร้าพ่ออยู่มาวันหนึ่งในจอมลูกชายคนโตมีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินจำนวนมากก็เลยมายืมเงินจากยายแจ่มด้วยความรักลูกยายแจ่มก็เลยไปถอนเงินจากธนาคารมาให้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเงินที่ฝากไว้ในธนาคารเนี่ยหมดเกลี้ยงเมื่อยามที่ยายแจ่มเดือดร้อนต้องใช้เงินมาเป็นค่าเลี้ยงดูหลานทั้ง2คนก็เลยไปขอเงินคืนจากนายจอมบางครั้งนายจอมก็ให้เงินมาบ้างนิดหน่อยแต่บางครั้งก็ปฏิเสธว่ายังไม่มีเงินทั้งที่ตัวเองก็มีเงินมากมายแถมยังต่อว่ายายแจ่มที่มาขยันขยอเอาเงินแล้วก็พูดว่ายายแจ่มเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันยายแจ่มเสียใจมากที่ลูกชายไม่ยอมคืนเงินแล้วก็ไม่เห็นใจที่แกต้องเลี้ยงดูหลานทั้ง2คนประกอบกับยังเสียใจที่ในจิตฆ่าตัวตายก็เลยคิดมากทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์เจิมลูกคนที่3ก็พายายแจ่มมาดูแลที่บ้านคอยปรนิบัติแล้วก็ทำกายภาพบำบัดจนอาการดีขึ้นเดินได้เหมือนเดิมส่วนในจอมลูกชายเนี่ยไม่เคยมาดูแลเอาใจใส่เลยต่อมาในจอมได้นำบัญชีเงินที่ยืมมาให้ยายแจ่มดูปรากฏว่ามียอดค่าใช้จ่ายต่างๆนานานำมาหักออกจนเหลือยอดเงินที่จอมต้องใช้คืนยายแจ่มเพียงนิดเดียวทั้งที่ยืมไปเป็นจำนวนมากยายแจ่มก็เสียใจที่ลูกทำกับตัวได้ถึงเพียงนี้แม้แต่ค่าข้าวสารที่ซื้อมาให้ยังเอาไปหักออกจากยอดหนี้ทำให้ยายแจ่มเส้นเลือดในสมองแตกอีกครั้งแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นประมาณ5ปีลูกชายคนโตของนายจอมเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ลูกชายคนเล็กก็เรียนไม่จบทำตัวเกเรคบเพื่อนติดยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยไถเงินจากนายจอมเป็นว่าเล่นถ้าไม่ให้ก็ขู่จะทำร้ายลูกชายคนโตไปรับงานซ่อมรถยนต์นอกสถานที่ขากลับบ้านเกิดหลับในขับรถชนคนตายถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้วก็ติดคุกข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนลูกชายคนเล็กถูกคนอื่นเขาแจ้งตำรวจจับข้อหาลักทรัพย์แล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองถูกจำคุกอีกเหมือนกันนายจอมต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อวิ่งเต้นให้ลูกทั้งสองคนได้รับโทษเบาลงนายจอมเนี่ยเสียใจมากที่ลูกทั้งสองคนต้องติดคุกในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะลูกคนเล็กที่นอกจากจะไม่ได้อย่างใจแล้วยังผลาญทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านจนไม่มีเหลือแม้กระทั่งพ้นโทษออกมาก็ยังทำตัวเหมือนเดิมจอมได้รับรู้ถึงความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสที่ลูกได้ทำไว้กับตัวเองเหมือนอย่างเช่นที่ยายแจ่มเคยได้รับจากเขานั่นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรน้ำมังคุดคู่ใจนะจะบอกว่าน้ำมังคุดคู่บ้านก็ได้มีหลายๆบ้านที่เขามีปัญหาสุขภาพเคยมียาสามัญประจำบ้านนะบางคนนี่พกเป็นห่อนะสองอย่างสามอย่างสี่อย่างกินเป็นกรรมแต่บางคนพอกลับมาดื่มน้ำมังคุดเสร็จแล้วก็ทิ้งห่อยาเป็นเพราะบอกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านที่จริงมันไม่ใช่ยานะท่านผู้ฟังนะครับโดยกฎหมายเราจะบอกว่าเป็นยาไม่ได้กินแล้วสุขภาพดีขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเราผสมสมุนไพรเข้าไปแล้วก็เป็นบุญของท่านผู้ฟังเองท่านผู้ฟังครับตลอด 3-4 ปีมาเนี่ยผมตระเวนผมว่าผมไปทุกจังหวัดนึกไม่ออกว่าจังหวัดไหนไม่ได้ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยไปเจอไปพบไปพูดไปคุยกับหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมก็ได้แต่บอกว่าลองกินดูพูดแค่นี้คือลองกินดูเงิน360บาทเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้ทำให้เราจนคงไม่ได้ทำให้จนมันลองได้ลองกินดูนะ360บาทนี่ก็คงไม่ได้เครียดถึง3วัน7วันกินดูครับอย่าเชื่อไม่ต้องเชื่อมากถ้ากินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นก็ถือว่าคุ้มผมมั่นใจในสิ่งที่ผมทำนะครับมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองผลิตเพราะว่าหลายๆปีมานี้คลุกคลีอยู่กับน้ำมังคุดตลอดนะจะบอกว่าเป็นผู้ชำนาญการก็ได้นะครับว่าทำยังไงท่านผู้ฟังท่านผู้มีอุปการะคุณจะได้ดื่มน้ำมังคุดที่ดีๆนะครับสูตรนี้จะปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับให้กินดีๆให้คุ้มกับเงินที่จ่ายนะครับเงินทองของหายากนะครับกว่าจะได้มาบาทกว่าจะได้มา100กว่าจะได้มา200 300 360นี่บางคนนี่เงินเดือนนะเงินเดือนผู้คนชราเดือน500บาทแต่ขวดเดียวนะถ้าคนไหนอายุ70ขึ้นไปเดือน700บาทย้อนหยวนได้2ขวดอย่างนี้นะครับฉะนั้นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็เป็นน้ำมังคุดที่คู่ใจกับท่านผู้ฟังทุกจังหวัดมานานนะครับแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในท่านผู้ฟังผมไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับสถานีวิทยุคนที่ปนาแระนะครับบางยะชื่อเลยพี่น้องชาวมุสลิมนี่เขาก็กินก็ใช้เขามีความสุขเขามีความสุขมากนะครับผมไปก็ได้ไปพูดไปคุยกับพี่น้องปัตตานีนะพูดเป็นภาษายาวีนะผมพูดไม่ได้นะให้ล่ามเขาพูดให้ฟังไปสัมภาษณ์ไปพูดไปคุยมาเนี่ยมีความสุขทุกคนมีความสุขบางคนนี่ผ่านการรักษาด้วยวิธีอื่นนะซื้อสินค้าอย่างอื่นที่มันแพงมาแล้วนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีเราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็แล้วไปอ้าวถือว่าบุญเรายังไม่มีแต่มาวันนี้มารู้จักมาเห็นมาพบน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรซึ่งมีมาตรฐานมีอย.มีมีมอก.มีมาตรฐานการผลิตที่ดีๆนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองกินดูนะเราไม่ต้องไปสีเดียดไปคิดอะไรมาอ่ะกินดูกินทีละนิดอย่าไปเร่งร้อนให้มันรีบหายนะอย่าไปเร่งร้อนให้สุขภาพมันดีขึ้นบางทีมันเสื่อมเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันใช้เวลา5ปี10ปีมันเสื่อมลงมานะครับเป็นมา 4-5 ปีบางคนบอกเนี่ยฉันกินไป2ขวดแล้วทำไมมันยังไม่หายผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ให้มันดีขึ้นค่อยๆกินครั้งละ15มิลนะ20มิลลิลิตร15มิลลิลิตรก็พอไม่ต้องกินเยอะขวดหนึ่งกินได้7วันนะครับกินได้7วันเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับฝากไว้ด้วยครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วนะครับอยากจะซื้อว่าบ้านฉันอยู่จังหวัดนี้อำเภอนี้ซื้อตรงไหนถ้าไม่รู้โทรมาถามนะครับกินดีใช้ดียังไงโทรมาเล่าโทรมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับคุยกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ถ้าผมไม่ได้รับตอนนั้นฝากเบอร์ไว้เนี่ยอยากคุยกับผู้พันไม่รอดนี่ฝากเอาไว้ผมจะโทรกลับไปคุยครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ

0: องไปไหนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036 486 188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์กเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอล์กแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: Fala na mẹ.
1: แต่เราจะไม่ทิ้งกันนะน้ำท่วมบ้านท่วมเลือกสวนไร่นาพลังของน้ำเนี่ยต้องบอกว่าธาตุอาโปนะอาโปในลักษณะของธาตุก็คือไหลและเกาะกลุ่มนะไหลและเกาะกลุ่มคืออาโปนี่น้ำท่วมบ้านอย่าให้ท่วมใจนะต้องช่วยกันนะท่านผู้ฟังนะก็เจอวิกฤตกันนะทั้งประเทศนะต้องบอกแล้วแต่ว่าใครจะโดนหนักโดนน้อยโดนมากนะเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี่เขาก็เพิ่งแต่งกันสดสดน้ำมาอีกแล้วนะอันน้องน้ำมาแล้วนะอันนี้ก็จุ๋มมาแล้วเมื่อวานหายไปไหนนะฟังแต่เพลงสลับสปอร์ตน้ำท่วมบ้านหรือเปล่าเมื่อวานท่านผู้ฟังนะตื่นมาแล้วรู้สึกบ้านโครงเคลงเอ้ยเป็นอะไรอ่ะไม่เคยเป็นนะแต่พักหลังๆมาเนี่ยพักผ่อนน้อยเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเรียนแล้วปกติจุ๋มต้องงีบไงคือเราตื่นแต่เช้านะคือร่างกายเราอ่ะมันยังไม่ปรับเท่าไหร่นะตีสามครึ่งตื่นอะไรเงี้ยเราก็งีบสักหน่อยหนึ่งบ่ายๆงีบอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะก็พักผ่อนน้อยเนี่ยเมื่อวานก็เลยเปิดเพลงสลับสปอร์ตแล้วก็สายๆสัก2 โมงก็ไปหาคุณหมอนะก็ไปบอกเหตุผลนะว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ก็เจาะเลือดนะฮะก็เอ๊ะไขมันขึ้นเหรอหรือมีความดันปกติมากนะฮะค่อนข้างไปทางต่ำใครที่มีความดันสูงก็แบ่งมาให้จุ๋มบ้างนะเฮ้ยนะอย่าไปมองเป็นเรื่องทุกข์นะมองเป็นว่ามันเป็นธรรมชาตินะอายุขนาดนี้จะให้มันวิ่งปิ้งใสๆมันยากนะให้ประคับประคองนะเมื่อวานก็เลยตรวจเอ๊ะนะบอกไขมันดีเลิศทั้งไขมันดีไขมันเลวดีเลิศประเสริฐสีน้ำตาลดีนะตับไตไส้พุงความดันเลิศแต่ทำไมเป็นอย่างนี้คุณหมอบอกนอนกี่ชั่วโมงแล้วก็อุบอิบอุบอิบบอกเงาห้ามั่งทำไมนอนน้อยแต่ก็นอนนะก็ไม่ได้บอกว่าทำงานอะไรเนาะอาชีพเราไงท่านผู้ฟังเราบอกอย่างน้อยต้อง8 ชั่วโมงนะหมอก็บอกอย่างนั้นนะอย่างน้อยต้อง8 ชั่วโมง8ที่ไหนแล้วบางวัน4เนอะก็คุณยาก็ให้คุณหมอก็เลยบอกว่าเอออะไรก็ปกติอาจจะพักผ่อนน้อยแล้วก็จ่ายยาอะไรอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับภาวะบาลานซ์น้ำในหูเนี่ยวันนี้ก็ดีสดชื่นบอกคนเรามีนะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยความบาลานซ์ในร่างกายเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะนะอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันนะบางทีเกิดจากการพักผ่อนน้อยนี่แหละค่ะนะพอไปตรวจอย่างอื่นแล้วมันก็ปกตินะหรืออีกอย่างนึงนะถ้ามันมีเสียงหูอื้อกึกกักมีก๊อกแก๊กเนี่ยอาจจะมีหินปูนเกาะอยู่ที่หูชั้นในก็เป็นไปได้นะบางคนมีขี้หูสะสมนะฮะแล้วก็เป็นอะไรก็ตามบางทีมันเกาะจนเป็นหินปูนเนี่ยก็มีนะบางคนบอกปวดหัวไม่หยุดเลยเป็นอะไรนะไปตรวจทุกอย่างก็แล้วนะพอส่องที่หูโอ้โหก้อนเบลเลอร์เลยนะเขาก็ให้ยาละลายเนาะบางทีละลายให้ขี้หูมันอ่อนลงแล้วออกมันเกาะก็จนเป็นหินปูนก็เป็นก็เคยได้ยินนะที่มีหินปูนเกาะอยู่ในรูหูเราก็มาจากขี้หูเรานี่แหละจริงๆขี้หูเราเนี่ยมันดีมันดักจับไอ้สิ่งที่แปลกปลอมแต่บางคนก็เป็นขี้หูเปียกไงขี้หมูแห้งขี้หูนะขี้เห็นไหมอะไรที่ขี้ไม่ดีทั้งนั้นน่ะนะขี้ถ้าขึ้นด้วยขี้ก็ไม่ดีอ่ะ มาแต่มันก็ต้องมีเนาะมาพิจารณาแล้วร่างกายเราเนี่ยมีแต่ขี้เนาะขี้ทุกอย่างเลยท่านผู้ฟังนะขันห้าเราเนี่ยนะมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยนะคุณหมอก็เลยเอ๊ะน่าจะ แบบก็รู้สึกเหมือนโครงเคลงเวียนเวียนคุณหมอก็เลยปรับก็ให้ยาอันนี้เป็นยาเฉพาะนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะคิดว่าคุณโครงเคลงแล้วคุณไปซื้ออย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องไปตรวจนะก็เป็นการปรับบาลานซ์ในน้ําในช่องหูนะเพราะว่าแต่จริงๆจุ๋มว่าจุ๋มพักผ่อนน้อยแหละแล้วตอนนี้จุ๋มก็เคร่งเครียดด้วยหลายๆอย่างเนาะอ่านหนังสือในจะงานนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแต่วันนี้ปกติดีเห็นไหมคนเรานะเจอกันหลัดๆอาจจะตุยก็ได้นะ เอ๊ะยังเห็นกันอยู่หลัดๆตุยแล้วได้ไงนะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะบางคนก็อาจจะเครียดนะตอนนี้เอ๊ะน้ำจะฝนจะตกจะอะไรจะมาหรือยังยังไงต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะต้องบอกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ฟังจากข่าวนะตอนนี้ก็คนฮือฮามากนะจากเพจอะไรนะนะนะคุณทีคุณทีเนี่ยนะบอกพยากรณ์แม่นเป็นใครเนี่ยนะจริงๆเราก็ต้องรู้นะฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันเนี่ยยังไงมันต้องมีน้ำมานะด้วยตรรกะแล้วด้วยปริมาณจากเนี่ยจุมคิดเลยเนี่ยฝนตกทุกวันอาทิตย์ที่แล้วนะตกทุกวันตกหนักตกเบาตกหนักตกเบาบ้านจุมนะพอวันศุกร์เนี่ยมันมีแจ้งเตือนเข้ามาเลยว่าระวังน้ําพอแจ้งปั๊บไม่ถึง3 ชั่วโมงน้ํามาเออมาแจ้งมันยกกันทันไหมอะไรเงี้ยนะอืมก็ต้องเข้าใจนะว่าเราจะไปรอให้ใครช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองก่อนนะเราต้องช่วยตัวเองก่อนอย่าต้องไปรอหน่วยงานไม่ต้องมันตกทั้งวันทั้งคืนเราเอาก่อนเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวคุณยุพินโทรมาแล้วไม่พูด เออมือไปโดนมือไปโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันบางทีก็มันเช้าเช้านะมันก็มัวมัวอยู่นะคือเราก็ต้องรู้ด้วยนะไม่อย่าไปแล้วโทรในไลน์เนี่ยเวลารับด้วยนะอ่ะรับทองใบก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้รับแล้วเขาไม่พูดนะอ้าวสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นระวังดีเจจัดรายการนะครับ
1: จ้า
0: ฝนว่าเมื่อวานนี่ไม่ตกครับฝนไม่ตกมา2 วันแล้วครับ
1: โอ้น้ำก็ไม่ท่วมแล้วนะผักไข
0: ่เขาท่วมตามชายมั้ยชายคลองครับดีเจ
1: โอ้เป็นธรรมดาม
0: ันธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็โทษนี้ครับแต่ไม่ถึงขนาดนี้ครับพอไม่มีอะไรกั้นครับและขอกราบมรดกหลวงพ่อวันดอนบุปผาลาด้วยนะครับ
1: อ้าวจ้า
0: และแปดเพลงของดีเจเมืองลบทุกคนนะครับที่ความรายการตอน4:00นะครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แหมเขาลืมสวัสดีคนสำคัญนะคนให้ตังค์อะนะคุณยุพินพิมพ์มาก็ได้นะพอรับไลน์แล้วมันไม่มีเสียงนะคุณยุพินว่ายังไงน้ำท่วมบ้านเหรอคะนะเห็นว่าบ้านหมอก็น้ำท่วมเนาะนะเราเห็นอยู่นะเพราะว่าเรารับแล้วมันไม่มีเสียงเนาะบางทีโทรในไลน์ถ้าเน็ตไม่ดีมันตัดนะถ้าโทรเป็นเบอร์ธรรมดาในอย่างทองใบก็จะติดนะก็ระมัดระวังนะตอนนี้หลายพื้นที่นะคะนะที่มีน้ำท่วมนะอย่าลืมว่าฝนทางเหนือยังไม่หมดนะตอนนี้ที่จังหวัดตากอำเภอแม่สอดนี่ถนนทางก็คือถ้ามันจากเหนือมาถึงเราแหละนะนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: ค่ะบ่จ้าสวัสดี
2: ป้าอุไรจ้าอุไร
1: ป้าอุไรค่ะ
2: ตรงสมุทรสาครได้ไหมล
1: ่
2: ะ
1: ได้เอาอะไรอีกไหมหรืออย่างเดียว
2: เอาอย่างเดียวได้ไหม
1: นะครึ่งโหลก็มีค่าส่ง60 บาทนะคะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: จะได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้จ้ะ
2: เดี๋ยวมีก็ประมาณเป็นไรไม่ฟังแล้วไม่
1: จ้ะอ๋อเมื่อเช้าหนูเมื่อกี้หนูพูดแล้วนะแ
2: บบ
1: เออไม่เป็นไรสบายดีสบู่ครึ่งโหลนะคะน้ำท่วมบ้านไหมจ้ะ
2: ไม่ท่วมแล้วค่ะท่วมอยู่ตรงนี้ไม่เคยท่วมเพราะต้องรถฟ้ายังไงก็ไม่ท่วม
1: โอ้เอาแต่ก็อย่าประมาทนะจ้ะ
2: ได้โรงงานก็ป้องกันเต็มที่ลูกอยู่ในโรงงาน
1: ใกล้โรงงาน
2: ด่าลงปูน
1: จ้าจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่งให้จ้า
2: จ้าจ้าจ้า
1: เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใครเพิ่งตื่นก็แปลว่าไม่ได้ฟังแค่นั้นนะจุ่มไม่พูดย้อนนะเหนื่อยเอ้ามาระมัดระวังกันนะคะว่าจะมีตอนนี้นะนะไม่ว่าจะเป็นเพจของคุณทีลมฟ้าอากาศนะเขาก็ออกมาเตือนเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อ3ชั่วโมงเนี่ยนะนะทีลมฟ้าอากาศเนี่ยบางคนบอกเป็นอดีตนะนะอธิบดีกรมอุตุนะแต่ไม่ใช่ท่านสมิธนะคะนะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตอนนี้ไทยตอนบนเรายังมีฤดูฝนตราบใดที่ลมหนาวยังไม่ลุกไล่ความชื้นออกไปตามฝนตามฤดูกาลฝนยังตกได้ปกติเพราะวันนี้นะปลายกันยายนวันเนี้ย30กันยายนสุดท้ายของเดือนนี้นะไทยตอนบนจะหมดฝนเนี่ยกลางเดือนตุลาคมเพราะนั้นขอให้รอให้ไหวคำว่ารอให้ไหวเนี่ยก็คือรอให้มันหมดฝนมันยังไม่หมดนะจะหมดทางเหนือก็ประมาณกลางตุลาคมมันไม่ใช่จะหมดเพราะสิ้นเดือนนี้นะคะก็ยังมีฝนตกอยู่นะก็มีเฝ้าระวังในหลายภาคส่วนนะก็ล่าสุดนี้ก็ภาคตะวันตกก็ต้องระวังนะภาคตะวันตกนะจะในพื้นที่ใกล้เคียงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมฉับพลันนะปีจังหวัดอะไรบ้างกาญจนบุรีเนี่ยพอฝนตกน้ำเยอะก็หวั่นไหวเขื่อนจะแตกไม่แตกนะเขาระบายแต่ถ้าเขาระบายออกคนที่อยู่ใต้เขื่อนก็ต้องเก็บของขึ้นที่สูงนะฮะนะจะไปโทษอะไรไม่ได้ก็เราอยู่ตรงนั้นน่ะนะถ้าเราบางคนถ้าเปลี่ยนอยู่ได้เขาก็เปลี่ยนเนาะแต่มันก็ไม่ได้ท่วมประจำเราก็ป้องกันไว้นะก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีนะมีรายงานฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนนะประชาชนในหลายพื้นที่และมีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นแฟนจังหวัดจุ๋มกาญจนบุรีเยอะนะในเขตอำเภอพนมทวนเราขวัญเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่านะนะย้ายของขึ้นที่สูงนะคะนะย้ายของขึ้นที่สูงบอกขึ้นที่ไหนหลังคาก็เต็มแล้ว นะราชบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะถึงหนักมากแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในเขตอำเภอโอ้โหมีหลายที่นี่ในเขตแฟนรายการจุ๋มอยู่ทั้งนั้นนะนะมีทั้งบ้านโป่งโพธารามในบ้านพี่กบนะพี่กบคนสวยอยู่โพธารามแล้วก็บ้านโป่งนี่พี่เจ๊หมูก็อยู่บ้านโป่งนะเอาระมัดระวังนะฮะเพชรบุรีนี่แฟนรายการก็เยอะนะตอนหลังมาฟังจากวสป .612 แถวๆอำเภอบ้านลาดแถวอำเภอเมืองนะจำชื่อไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งสั่งได้รอบเดียวอย่าเพิ่งน้ำท่วมนะเพชรบุรีนะนะแล้วก็จังหวัดตากนะนี่เขตฝั่งตะวันตกนะเกิดเหตุน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในอำเภอวังเจ้าแล้วก็แม่สอดนะมีเหตุดินถล่มปิดทับทางในอำเภอบ้านตากด้วยอันนี้ก็เป็นในเขตภาคโซนตะวันตกนะก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะนะแล้วก็ในบ้านเรานะส่วนในเขตภาคกลางบ้านเราตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทเริ่มปล่อยน้ำเพราะฉะนั้นจังหวัดไหนต้องระวังบ้างอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วเนาะเพราะเราก็จะเจอกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการปรับนะฮะเพิ่มระบายน้ำเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะขึ้นไปอยู่ที่เกณฑ์ 2,200 ลูกบาทต่อวินาทีนะส่งผลให้จังหวัดในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะนะที่ลุ่มอยู่นอกคันกั้นน้ำริมตลิ่งก็ต้องเฝ้าน้ำจะขึ้นสูงถึง 20-30 นะมีจังหวัดอะไรบ้างนะถ้าชัยนาทต่ำมาก็มีสัพพยามีอินบุรีพรมบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญน้ำจะเดินทางมาถึงแล้วนะ 17-18 ชั่วโมงน่าจะมาถึงวันนี้ล่ะค่ะนะคะนะแล้วก็พระนครศรีอยุธยานี่เป้านิ่งอำเภอเสนานี่ท่วมไปตั้งแต่ก่อนใครแล้วนะเป็นกำลังใจนะฮะอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรบางปะอินนะแล้วก็ในตัวพระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวงบางซ้ายนะบ้านพี่อรุณด้วยอย่าลืมนะบางปะหันนะส่วนปทุมธานีอำเภอสามโคกและในตัวอำเภอส่วนนนทบุรีเนี่ยมันท่วมไปแล้วนะอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและบางกรวยนะเพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วย วันนี้น้ำทะเลจะหนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรุงเทพอาจจะวิกฤตเยอะมากนะส่วนในกรุงเทพและปริมณฑลนะก็ต้องระมัดระวังนะในหลายพื้นที่นะที่เราดูจากคาบข่าวนะเพราะว่าน้ำจะหนุนนะคะเป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละที่น้ำจะไหลสู่อ่าวไทยก็ต้องเฝ้าระวังนะมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหนุนมาต่อยมาไปเจอน้ำทะเลฝนตกสะสมนะก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นทุกเขตเลยนะเขตบางพลัดสัมพันธวงศ์ยานาวาคลองเตยธนบุรีนะแล้วก็จุดที่แนวขั้นที่น้ำมันฟันหลอเนาะก็ต้องเร่งเอากระสอบทรายนะก็หลายจุดนนทบุรีปากเกร็ดบางกรวยตอนนี้สมุทรสาครสงครามสมุทรปราการท่วมไปแล้วนะก็เป็นกำลังใจนะสมุทรปราการนี่กระทบอย่างมากเลยเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงด้วยนะบางคนบอกไปแล้วไม่รู้จะอยู่ไหนบางทีน้ำไฟโดนตัดเขาก็กลัวเนาะเรื่องไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนอยู่ในตึกสูงอ่ะอาจจะไม่น้ำไม่ท่วมแต่ลำบากน้ำไม่ไหลไฟก็ดับขับถ่ายลำบากก็เป็นความทุกข์ของคนที่อยู่ในสังคมชาวเมืองเนาะอย่างบ้านเราเนี่ยสบายบ้านเราบ้านนอกนี่ถือว่ายังบ้านเราไม่แออัดใช่ไหมคะก็ยังประคองได้อยู่หรือว่าพวกเราก็เจอแบบภัยทางธรรมชาติจนชินแล้วเนาะเราก็คุ้นนะเวลาขับถ่ายก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะมันก็มีวิธีแหละแต่ไม่อยากบอกออกอากาศนะเดี๋ยวท่านจะกินกาแฟไม่อร่อย กาแฟซัมสันเนี่ยนะเดี๋ยวจะกินไม่อร่อยนะแต่เมื่อวานนี้นะก็ไม่มีอุปสรรคนะมีท่านผู้ฟังก็สั่งของหลายท่านนะก็ขอบพระคุณมากนะไปรษณีย์ก็ส่งของกันอย่างจริงจังนะในหลายพื้นที่นะวันก่อนพระอาจารย์ฝากส่งหนังสือพระอภิธรรมไปให้ลูกศิษย์สุราษฎร์ธานีไม่เป็นไรนะอีกคนหนึ่งอยู่จังหวัดสระแก้วตอนนี้ปราจีนบุรีน้ำท่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขตอรัญญประเทศไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะท่วมแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะจุ๋มนะสำเนียงนะก็บอกว่านึกว่าจะรอดนะฮะเมื่อวานถ่ายรูปมาเดี๋ยวดูสินะสำเนียงเราก็บอกแหมเขาก็เป็นห่วงบ้านเราเนาะบอกบ้านจุ๋มไม่ต้องห่วงบ้านจุ๋มไม่ท่วมแน่นอนเพราะจะท่วมตรงนี้นี่โอ้โหไม่ได้แล้วลพบุรีที่บ้านสูงนะถมสูงอะนะเด่นอยู่เลยแหละนะก็แต่บ้านแม่นะท่วมแต่ยุบแล้วนะคะนะเมื่อวานนะบอกว่าคิดว่าจะรอดนะเขาส่งรูปมานะก็บันไดสองขั้นแล้วแหละนะโอ้ยแล้วบ้านต่ำด้วยนะเป็นห่วงนะอ้าวก็

นะคะก็คือดินนะอะไรที่แข็งเนี่ยเราเรียกปฐวีนะเราจะได้ยินบ่อยๆแล้วมีอะไรอีกนะมีอาโปคือธาตุน้ํานะจริงๆแล้วธาตุน้ําเนี่ยนะที่เรามองเห็นดื่มและกินกันไปเนี่ยเราสมมุติว่าเป็นน้ําแต่จริงๆแล้วในหลักปรมัตถ์แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยคือภาวะการไหลและเกาะกลุ่มเคลื่อนตึงและเคลื่อนไหวนะเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้นะแต่ที่เรากินน้ำแล้วเราบอกว่าเนี่ยเป็นน้ำเป็นธาตุน้ำจริงๆอะไรที่เป็นภาวะของการไหลนะเคลื่อนไหวเกาะกลุ่มดึงดูดเชื่อมประสานเนี่ยในทางพระอภิธรรมเนี่ยนะก็หมายถึงอาโปนะยึดเกาะและไหลเกาะกลุ่มนะส่วนปฐวีเตโชบอกไปแล้วอ๋อปฐวีดินเตโชคือธาตุไฟนะเตโชคือไฟอะไรที่ร้อนนะก็เรียกว่าเตโชนะอะไรที่เย็นคือร้อนน้อยก็เตโชนะอย่าไปคิดว่าเย็นเนี่ยเป็นธาตุอย่างอื่นนะฮะมันก็ยังอยู่ในสิของเตโชอยู่นะเพียงแต่มันไฟมันร้อนน้อยลงก็จะกลายเป็นเย็นนะส่วนวายโยก็คือธาตุลมเนี่ยอันนี้เชื่อไหมว่าพอมาเรียนอภิธรรมแบบโอ้โหแบบมันคือเราเคยเจอมาแล้วอะนะพระอภิธรรมเหมือนแผนที่นะปริยัตินะเขาเรียกว่าเรียนปริยัติบางคนบอกอุ้ยเรียนทำไมปริยัติเราต้องปฏิบัติมันต้องมีแผนที่นะส่วนปฏิบัติเนี่ยคือการลงสนามจริงเราจะลงสนามจริงเราต้องมีแผนที่ก่อนงั้นเราหลงป่าเด้องั้นเราหลงป่าในอย่างเงี้ยจุ๋มยังมาคุยกับคุณลุงนะน้ำท่วมเธอบอกเชื่อไหมถ้าคนได้ศึกษาธรรมะเราจะไม่เกิดภาวะแบบนี้เพราะคนที่ศึกษาจะไม่ประมาทเราจะรู้เลยว่ามันต้องมาแน่และพลังของน้ำมันโคตรยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังไหลไปเอาไม่อยู่อ่ะต้องบอกว่าเอาไม่อยู่พลังน้ำเนี่ยบางคนคิดว่าอุ้ยรถเราแหมระดับโฟบิลหนักๆเงี้ยมันขับลุยน้ำน่าจะได้แม้พัดจมกันเสียชีวิตกันเยอะนะพลังของน้ำนะท่านผู้ฟังนะเข้ามาก่อนการนะเข้ามาก่อนเรานะธาตุอาโปเนี่ยหรือเป็นอาโปกสิณหรือธาตุน้ำเนี่ยนะก็คือเป็นทั้งแข็งก็ได้อ่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปฏิบัติหรือกรรมฐานเนี่ยจะรู้ถึงธาตุนี้ดีทั้ง4ธาตุเลยมหาภูตรูป4นะก็มีนั่นแหละนะปฐวีอาโปเตโชวาโยดินน้ำลมไฟนะก็ต้องระมัดระวังนะไฟก็ต้องระวังนะก็อันนี้เขาก็แชร์กันเนาะนะคนที่เป็นเจ้าของเพจดังนะที่เตือนระวังเราก็ต้องเตือนฝนตกนะเอาคุณยุพินว่าไงคะอ้าวดวงตาหมดเหรอคะคือเขาสั่งไปแล้วหมดแล้วเหรอคะคุณจุ๋มได้ส่งดวงตาไปร้านซอโลหรือยังไม่วันนั้นก็ไปเขาสั่งนะก็ส่งไปแล้วแปลว่าหมดนะสินะเขายังไม่สั่งเลยอยากขายค่ะเดี๋ยวถ้าเขาสั่งเดี๋ยวจะลองทักเขาไปเนาะได้ๆเขาอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวฝนตกอะไรเงี้ยกลัวลูกค้าไม่มาหรือเปล่าเพราะท่าเรือเนี่ยก็น้ำไม่ย่อยเหมือนกันนะน้ำก็เยอะนะ ขอบคุณคุณเล็กมากเลยนะบอกยินดีด้วยสุขภาพสมบูรณ์แต่พักผ่อนน้อยค่ะนะพักผ่อนน้อยนะโอ้ยท่วมหมดค่ะแถวนั้นนะไม่ต้องบอกนะก็ลำสลุงสันลีแถวทั่วหมดแถวนั้นนะมีนบุรีอ่ะนะนะก็สวัสดีทุกท่านนะที่ทักทายก็เป็นกำลังใจให้นะคะนะอย่าประมาทแค่นั้นแหละนะบางทีอ่ะของนอกกายเนาะไม่ต้องไปห่วงเห็นไหมบางคนก็ห่วงอะไรก็ไม่รู้เอาห่วงชีวิตเราไว้ก่อนนะห่วงชีวิตเราไว้ก่อนนะมันสำคัญเห็นไหมว่าเรามีข่าวอ่ะนะเวลามีข่าวมาเนี่ยคนเป็นห่วงของลุยไปเก็บของเสียชีวิตหนังโดนไฟดูดบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกคนนึงก็สลดใจหญิงเดินลุยฝ่าน้ำท่วมถูกไฟดูดเสียชีวิตนะเห็นข่าวคนโดนไฟดูดเสียชีวิตเราสงสารเนาะคนนี้ก็สองสามีภรรยา

0: ยาตายคู่เลยไฟดูดลอยกลางน้ำนะฮะก็คนเก็บของเก่าก็ถูกเยอะมากนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรถที่ถูกน้ำท่วมมันเหมือนวันโลกาวินาศเลยเนาะคนที่ใช้รถไฟฟ้าก็เอ๊ะเพิ่งถอยมาตอนงานเอ็กซ์โปเขาจะเคลมไหมประกันเอาแล้วนะตอนนี้นั้นรถไฟฟ้าไม่ไฟฟ้านะก็ต้องเคลมได้สิประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะสำหรับคนที่เขาบอกว่าทางรถไฟฟ้า EV นะจากงานเอ็กซ์โปหรือซื้อรถมาใหม่เนี่ยนะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันคุ้มครองอยู่แล้วนะยกเว้นตั้งปีที่สองเนี่ยเราจะทำประกันชั้นหนึ่งต่อหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคอปพเนี่ยก็ได้เร่งรัดให้บริษัทจ่ายประกันเคลมภายใน7 วันแต่ตอนนี้รถยังอยู่ในน้ำกันเลยเหมือนวันโลกแตกเหมือนกันนะรถบรรทุกรถอะไรรถเล็กรถใหญ่ท่วมกันละเกะละกะไปหมดนะฮะบางทีอะไรที่สะดวกมากเนี่ยบางทีมันก็อันตรายเนาะจะมานั่งนึกสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราใช้เกวียนกันเหมือนเดิมเนี่ยหรือจักรยานเนี่ยอุบัติเหตุก็ไม่มีนะจักรยานชนกันอย่างแรงไม่ตายนะจักรยานอย่างมากก็กระเด็นกระดอนกันหัวล้างข้างแตกนะเกวียนติดลมเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่มันอาจจะช้าหน่อยเนาะไม่สะดวกแต่ความปลอดภัยสูงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหมันไวแต่ความปลอดภัยเนี่ยมันรุนแรงไหมมันเวลามีเหตุเนี่ยมันรุนแรงมากนะเราก็ต้องยอมรับเราต้องการไวก็อย่างนี้แหละเนะถ้าว่าบอกช้าๆได้พลาเล่มงาม โอ้โหถ้าช้าสมัยนี้ไม่ทันก็แล้วคุณจุ๋มนะอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะใครที่รถที่โดนน้ำท่วมเนี่ยนะแล้วหรือน้ำมันยุบอย่าเพิ่งสตาร์ทนะนะอย่าเพิ่งสตาร์ทเดี๋ยวมันสำลักนะน้ำจะเข้าไปในช่องเครื่องนะใครที่ดีที่สุดคือหารถสไลด์หรือลากไปนะฮะนะห้ามไปสตาร์ทเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเราจมน้ำเนี่ยขณะดับเนี่ยคืออย่าไปสตาร์ทเลยคือมันดับก็ดับแล้วแหละนะสละรถแล้วก็ดูแลร่างกายมาดูแลร่างกายอ้าวนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะคะเมื่อวานนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณป้าชะแล่มนะอยู่ภัยสารีนะสั่งของมาแล้วก็ฝากทำบุญหล่อพระ200กฐิน100นะแล้วก็ฝากไปที่จุ๋มเรียนด้วยอีกอย่างละ100เป็น500เอาสาธุนะฮะผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะเมื่อวานนี้ร้าน TKL เขาโอนเงินมาให้จุ๋ม500 บาทนะเราก็เงินอะไรคะเพราะว่าปกติก็จะมีท่านผู้ฟังไปฝากเนาะก็บอกว่าเขาไม่ประสงค์ออกนามกนุโมทนาสาธุนะคะหล่อพระวัดดอน300กฐินวัดดอน200นะแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับคุณทองย้วนนะวันก่อนสั่งของจุ๋มบอกฝากทำบุญเกี่ยวกับหนังสือด้วย200 บาทได้เลยนะเพราะว่าที่จุ๋มเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการเนี่ยอย่างตอนที่จุ๋มไปเรียนเนี่ยจุ๋มก็บริจาคนะกองทุนเกี่ยวกับการศึกษานะก็จะมีทั้งพาสเนนที่ไปเรียนปริยัตินะก็คือเรียนเกี่ยวกับบาลีและสันสกฤตนะเรียนอรรถกถาเนี่ยแหละนะก็อนุโมทนาสาธุก็ขอให้น้ำมันยุบนะเดี๋ยว1 พฤศจิกายนเราจะได้ไปหล่อพระกันวัดดอนบุพพารามเจอกันเนาะส่วนวัดบ่อแก้วบ้านจุ๋มถามหลวงพ่อบอกยังไม่รู้เลยบอกยังไม่รู้เลยนะอนุโมทนาสาธุนะเมื่อวานก็มีท่านผู้ฟังโทรมาจากจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยนะอยู่ในอำเภอเมืองนะบอกว่าฟังชัดบ้างไม่ชัดมั่งอยากกินถังเช่ากินและเห็นผลเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ว่าผลในความหมายของท่านคืออะไรแต่ถังเช่ามันก็ดูร่างกายทั้งเลือดลมสรรพคุณต่างๆนะคะนะก็อยู่ที่พื้นของร่างกายเรานะฮะว่าพื้นร่างกายเราเนี่ยมันสมบูรณ์ขนาดไหนถ้าสมบูรณ์น้อยใช้งานร่างกายไม่เยอะก็ต้องฟื้นฟูช้าหน่อย นะคะอยู่จังหวัดเลยเมื่อวานส่งไปนะเขาบอกเมื่อวานฟังได้ก็จดเบอร์โทรเพราะว่าวันจุ๋มไม่ได้จัดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนเพลงสลับสปอร์ตก็ทําให้หลายคนได้จดเบอร์โทรได้นะเวลาจุ๋มจัดบางทีจุ๋มก็ไม่ได้พูดเบอร์โทรเนาะ0818235281นะส่วนดวงตาเดี๋ยวจุ๋มจะลองทักลูกสาวเข้าไปนะคะนะแปลว่าอาจจะหมดเนาะร้านซอโลนะคะก็ขอบพระคุณเมื่อวานนี้เตไปส่งของนะจุ๋มลงมาจากข้างบนเกือบเที่ยงครึ่งเนาะคุณหมอให้ยานอนหลับเพราะเราไม่ค่อยหลับไงหลับน้อยนะพอกลับมาจากหาคุณหมอทัก9 โมงกว่าขึ้นเหล่าเต็งเลยหลับยาวเลยนะร้านพี่หนองรักอยู่หลังวัดทองวัดดงยางเนาะอยู่ตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวานปกติจุ๋มต้องโทรหาเขานะเมื่อวานก็โทรหาจุ๋มแปลว่าหมดขายดีเนาะจุ๋มขอบพระคุณแฟนๆที่อยู่แถวๆอำเภออินบุรีฝั่งตะวันออกเนาะนะหลังวัดดงยางบ้านทองเอ็นนะทุกๆคนแฟนจุ๋มเยอะนะนะพี่ปราณีคุณมนัสแล้วก็ป้าสมบูรณ์บุญสวัสดนะหลายๆคนที่ซื้อที่นี่แต่เสริมอาหารไม่มีก็สั่งโดยตรงกับจุ๋มเขาเป็นร้านแบบขายส่งเนาะเมื่อวานนี้พี่เอามาเลยเอาสบู่มาเอามาสองลังก็200 ก้อนนะมีกาแฟไปเพิ่มอีก1 ลังมียาสีฟันไปเพิ่มอีก5 โหลนะเมื่อวานเตก็เลยไปส่งนะร้านพี่สนองรักหลังวัดดงยางตำบลทองเอ็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไม่รู้น้ำจะท่วมกันไหมนะถ้ารู้ว่าน้ำจะท่วมก็อย่าลืมตุนกันด้วยตุนกาแฟตุนสบู่ไว
1: ้ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืน
0: เป็นห่วงนะสู้ๆนะ
1: ยังไม่ทัน
0: อย่าประมาท

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: าเช็ดหน้า
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
6: ช
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตี5ถึง6โมงเช้าแบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้ปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยเพลงของคุณฝนธนสุนทรค่ะสุดท้ายที่กรุงเทพมีหลายเวอร์ชั่นมากค่ะมีคุณสุนารีราชสีมานี่ค่ะมีคุณเปาเปาวลีเมื่อตอนตีสามปุ้มก็เปิดเวอร์ชั่นคุณเปาเปาวลีไปแล้วก็มาตอนนี้มาเปิดเวอร์ชั่นคุณฝนธนสุนทรทำไมเลือกเพลงนี้คือทุกสิ่งอย่างมันไปกองอยู่กรุงเทพมหานครหมดนะน้ำทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้ก็ไปกองอยู่ในกรุงเทพเยอะมากเนี่ยกว่าจะไปไหนตอนไหนได้นี่ต้องใช้เวลาเหลือเกินเห็นใจชาวกทม.มากเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังในช่วงของข่าวรับอรุณฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีช่วงนี้สนับสนุนโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำอาการเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำมือเท้าชาหนักเป็นเบาทุเลาดีขึ้นนะคะวันนี้30กันยายนวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราวันนี้ถ้าใครพลาดไปรออีกหลายเดือนเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่เลือกโปรพอเพียงซื้อ1กระปุกลด100แต่ถ้าใครจะเตรียมตุนกับสมุนไพรจิราซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นสำหรับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายส่วนทางด้านของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้บางพื้นที่ที่เริ่มที่จะดีขึ้นนาข้าวแช่น้ำอยู่นานวันนี้พอจะฟื้นฟูได้ถ้ามีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างวัคซีนไรซ์กับชีวภาพปราบราค่ะฟื้นฟูนาข้าวส่วนพืชผักพืชไร่ไม้ผลวัคซีเน่กับชีวภาพปราบราสำหรับเรื่องของการแช่น้ำอยู่นานๆโคนเน่ารากเน่าถ้ายังพอมีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างช่วยกันฟื้นฟูให้กลับมาคืนงามได้เหมือนเดิมเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาได้ใหม่เพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ต้นเติมวัคซีนกับชีวภาพปราบราค่ะวันนี้ปุ้มเห็นภาพนาข้าวจากพื้นที่บ้านหมอสระบุรีน้ำท่วมยังไม่ระบายไปไหนเลยเห็นพื้นที่โคกสำโรงลพบุรีน้ำเจิ่งนองไปหมดนี่ใกล้ตัวนะคะยังไม่รวมที่อื่นๆปัญหาใหญ่ที่จะตามมาตอนนี้ก็คือในที่ดอนค่ะหนูมากวนให้เต็มไปหมดยุ้งฉางนาข้าวพืชไร่เพราะหนูก็หนีน้ำหนีตายมาเหมือนกันสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดแล้วในยุคนี้100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดให้รอบนาเข้าไว้หรือจะปล่อยเป็นน้ำหยดก็ได้เหมือนกัน100ซีซีน้ำ20ลิตรปล่อยไปกับน้ำหยดอัตราผสมตามนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นในบ้านโรงรถโกดังยุ้งฉางร้านค้ายกเว้นตลาดนะหนูตลาดปุ้มไม่สู้จริงๆบอกกันไว้ก่อนเลยคุณจะต้องเปลืองดูแลในพื้นที่ของเราฉีดเยอะฉีดทุกวันผสมน้ำแล้วก็ฉีดทุกวันสำหรับในตลาดแต่ถ้าเป็นที่อื่นได้หมดไม่กลัวเลยผสม1ต่อ3ค่ะปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนฉีดทุกที่ที่เราไม่อยากให้หนูผ่านใต้ตู้กับข้าวใส่ถ้วยใส่ภาชนะใส่สำลีจุ่มไ
วางไว้ไปหมดละค่ะคุณผู้ฟังสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดแล้วในยุคนี้นะปุ้มมีทุกอย่างค่ะเพลี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำพื้นที่ที่ต้องดูแลกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำส่วนพื้นที่ตรงไหนที่น้ำยังท่วมขังส่งกำลังใจไปค่ะช่วยได้ช่วยกันนะคะบางท่านนี่ขนน้ำขนอาหารไปทั้งที่บ้านตัวเองก็น้ำท่วมนะนวัตกรรมสำหรับการกั้นน้ำทุกวิถีทางทำได้หมดคนไทยเก่งมากเป็นกำลังใจให้กันช่วยกันได้เท่าที่เราสามารถจะช่วยได้ตามกำลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันไม่ซ้ำเติมกันนะคะคุณผู้ฟังคะไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้ค่ะแก้ไขได้ก็รีบแก้ไขดำเนินการช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยกันสำหรับคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำก็โทรหาปุ้มได้จดเบอร์ปุ้มไว้0855179025 0855179025นะคะวันนี้บุ้มจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันนี้จะมี2ภาคที่ฝนตกหนักถึง 60% ส่วนกรุงเทพฝนลดลงแล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศสำหรับวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณตอนบนของภาคเหนือโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ยังคงมีฝนตกหนักส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอ่อนกำลังลงแล้ววันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60มีฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30จังหวัดเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนน้อยลงแล้วนะคะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ยังคงมีฝนตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนร้อยละ40สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60เช่นเดียวกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ40ปริมาณฝนเบาบางลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ค่ะไม่มีน้ำฟ้ามาเติมก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่กรุงเทพมหานครก็เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงวันนี้ถึง4ตุลาคมกรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความเตือนประชาชนให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่างวันนี้ถึง4ตุลาคมมวลน้ำจากตอนบนจะไหลมาสมทบระดับน้ำแม่น้ำจะเพิ่มสูงเสี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำและชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ยังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้มีคลื่นลมแรงประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะเส้นทางที่ต้องติดตามสถานการณ์คือถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นี่ค่ะถ้ามีปัญหาน้ำท่วมขังและต้องการความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพเขามีสายด่วน1555นี่ค่ะแล้วก็ฉุกเฉินด้านการแพทย์ก็1669ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นกรุงเทพที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีกรมอุตุนิยมวิทยาโฉมใหม่
นะเขาโพสต์ข้อความเตือนภัยให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยร่องมรสุมความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้บางทีมันเป็นภาษาที่เข้าใจยากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะบางทีเตือนมาเราก็อยากให้ได้ยินได้ฟังได้อ่านแบบปุ๊บเข้าใจเลยลดศัพท์เทคนิคแล้วก็ปรับให้เป็นภาษากันเองเหมือนแบบเพื่อนเตือนเพื่อนได้ไหมมันจะได้เป็นการอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์ก็คือบอกปุ๊บเข้าใจได้เลยอ่ะหรือไม่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นภาพกราฟิกที่อ่านได้ง่ายๆก็ปรากฏว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่เปลี่ยนสไตล์การสื่อสารให้มีความกระชับเป็นกันเองเข้าใจง่ายได้รับความชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีการลดศัพท์เทคนิคเปลี่ยนมาใช้ภาษาคนทั่วไปทำให้เข้าใจได้ง่ายๆค่ะเช่นทุกคนฝนกำลังจะไปหานะคะนะจากเดิมที่แบบเน้นเป็นตัวเลขร้อยละ60ของพื้นที่นะทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอะไรก็ว่าไปบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องมาอธิบายกันว่าไอ้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่ก็มาจากทางฝั่งภูเก็ตพังงากระบี่ตรังพัดเข้ามาอะไรประมาณนี้ตอนนี้เขาก็เลยเปลี่ยนคำพูดใหม่ให้มันเข้าใจง่ายๆเช่นเช้านี้ยังไม่มีเมฆฝนพร้อมจะซักผ้ากันไหมเอ่ยใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวได้เลยค่ะนะเหนือคืนนี้ฝนยังไม่แผ่วเลยจ้าแสดงว่าภาคเหนือฝนยังตกหนักอยู่ประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็เข้าใจง่ายขึ้นนะคุณผู้ฟังนะคะส่องแผนที่อากาศยังไม่พบสัญญาณพายุลูกใหม่เข้าใจเนาะไม่มีสัญญาณว่าจะมีพายุเข้ามานะคะหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ 5-10 ตุลาคมนี้ภาษาแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าเหมือนเพื่อนเตือนเพื่อนนะคะแล้วก็มีอัปเดตสถานการณ์ให้เป็นแบบปัจจุบันรายงานข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศในปัจจุบันแล้วก็พยากรณ์ในระยะสั้นๆให้คนเมืองและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยสามารถจะเช็คสภาพอากาศได้ก่อนเดินทางแล้วก็เน้นกราฟิกที่เข้าใจได้ง่ายๆนะคะประมาณนี้แหละการสื่อสารรูปแบบใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็สร้างความชื่นชมจากประชาชนและชาวเน็ตเป็นจำนวนมากโดยมองว่าเป็นการเตือนภัยได้อย่างตรงจุดและน่าติดตามหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกว่าแอดมินเพจน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจบริบทชีวิตประจำวันของคนทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของการซักผ้าและตากผ้าในวันที่มีแดดประมาณนี้แหละใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะพรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแสงแดดประมาณนี้เช้านี้ยังไม่มีเมฆฝนพร้อมซักผ้ากันไหมเอ่ยนะคะแล้วก็บอกว่าข้อความนี้ค่ะหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ 5-10 ตุลาคมกลับมาทำไมก่อนแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนมาในภาพกราฟิกที่พอเข้าใจง่ายนะคะก็พอจะได้รู้ว่าอ้าวฝนกลับมาทำไมก่อนประมาณนี้นะคะเข้าใจง่ายขึ้นเป็นภาษาทันสมัยขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเขาเรียกว่ากลุ่มเบบี้บูมเป็นกลุ่มผู้อาวุโสอ่านแล้วก็จะแบบว่าหัวจะปวดจริงๆค่ะกูจะเข้าใจมึงไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็แบบทันสมัยขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ฟังตามนี้นะทีนี้อย่างที่บุ้มบอกค่ะว่าคนไทยอ่ะคือแบบเครียดไม่เป็นนะน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ไปไหนพอฝนหยุดน้ำไม่ไปไหนก็ออกมาเปิดเพลงร้องคาราโอเกะสนั่นลั่นบ้านไปรถผ่านไปผ่านมาก็ร้องเพลงหาอะไรต่อมีอะไรมากั้นน้องน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้าน
ซึ่งก็เป็นแนวคิดใหม่ๆเยอะแยะไปหมดค่ะมีกิจกรรมสันทนาการในขณะน้ำท่วมแต่ปรากฏว่ามันมีแบบนี้ค่ะคือปุ้มเข้าใจนะว่าเขาจะเล่นแบบขำๆอ่ะน้ำก็ไม่ได้ท่วมเยอะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากใช้เชือกลากกระบะปูนกระบะผสมปูนอ่ะแล้วเพื่อนก็ลงไปนั่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลากกันไปแต่ว่าตำรวจดอนเมืองบอกว่ามันผิดกฎหมายนะ4วัยรุ่นที่เล่นพิเรนคือมันก็สนุกแหละถ้าเป็นแบบนี้มันต้องไปเล่นแถวแถวชายทะเลไอ้แบบกิจกรรมใช้เรือแล้วก็ลากไปอะไรแบบเนี้ยแต่นี่คือมันน้ำท่วมไงก็มอเตอร์ไซค์ลากลุยถนนตอนน้ำท่วมแต่ตำรวจดอนเมืองบอกว่าผิดกลุ่มวัยรุ่นก็เลยมาขออภัยขอโทษด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีก Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์คลิปรถจักรยานยนต์ลากกระบะผสมปูนเล่นน้ำอยู่บนถนนเทิดราชันแขวงสีการเขตดอนเมืองและข้อความสนุกจังโว้ยกะละมังโบ๊ทแล้วก็มีคลิปที่ติดแฮชแท็กดอนเมืองชีวิตดีๆที่ลงตัวทะเลก็มีที่ดอนเมืองอย่างเงี้ยใครเห็นคลิปแล้วก็คือจะเห็นขณะที่รถจักรยานยนต์ลากกระบะไปตามถนนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่บางช่วงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเชือกมันยาวไปมันก็จะเหวี่ยงไปหารถที่ขับสวนทางมาค่ะมันก็เลยจะเป็นอันตรายแล้วคลิปก็ตัดไปมีคนเข้ามาดู2,200,000วิวแล้วก็ถูกลบไปล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะฝ่ายสืบสน.ดอนเมืองก็ทำการตรวจสอบคลิปพบแหล่งที่มาผู้ที่เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็สืบจนทราบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายด้วยกันอนุชิตอายุ22เป็นคนที่นั่งอยู่ในกระบะผสมปูนอนนท์อายุ23เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปอัมพลอายุ22เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็สราวุธอายุ22เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ลากกระบะเจ้าหน้าที่เรียกมาทั้ง4คนพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองค่ะสารวัตรสืบสวนก็ได้พูดคุยว่ากล่าวตักเตือนว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และก็ยังสร้างความไม่สบายใจให้กับคนที่พบเห็นและมันอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยทั้ง4คนก็ยอมรับว่าทำไปด้วยความคึกขนองไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โดยก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี่ยก็ลากออกมาตั้งแต่ซอยเทิดราชัน45เอากระบะผสมปูนที่วางไว้ในซอยเนี่ยมาเล่นแต่ว่าน้ำมันน้อยก็เลยออกมาที่ถนนเทิดราชันขับวนแค่รอบเดียวเขาก็ขอโทษกับการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ทำให้ทุกคนไม่สบายใจเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้อื่นขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียวก็นำตัวส่งศาลแขวงดอนเมืองวันนี้ดำเนินการปรับกันไปค่ะนี่ค่ะคือมันอันตรายแต่ว่าด้วยความที่คิดว่าจะสนุกไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคือจริงๆถ้าอยู่ในซอยอ่ะมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่นี่ออกมาถนนใหญ่แล้วมันก็มีลักษณะเหมือนกับจะเหวี่ยงเข้าไปหารถเพราะมันแฉลบน้ำด้วยไงกระบะผสมปูนมันควบคุมอะไรไม่ได้อ่ะเนี่ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องเลยนะคะระดมอพยพผู้ป่วยมวลน้ำทะลักหลากเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์เขตเทศบาลนี่มิดเลยค่ะน้ำท่วมประมาณ 30-70 ซมค่ะอุทัยธานีค่ะคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่ามวลน้ำหลักเข้าท่วมย่านการค้าเขตเทศบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และการลำเลียงผู้ป่วยเข้าออกโรงพยาบาลสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานช่วงบ่ายถนนสายทับทันสว่างอารมณ์มีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-70 ซมรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้น้ำก็ยังเอ่อเข้าท่วมโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
นายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนประธานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่อำนวยการประสานช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปภ.เจ้าหน้าที่ทหารอาสาสมัครกู้ภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหนองฉางโรงพยาบาลทับทันที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยโดยผู้ว่าบอกว่าสาเหตุของอุทกภัยครั้งนี้มาจากน้ำหลากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงที่จังหวัดนครสวรรค์และที่กำแพงเพชรมวลน้ำจากคลองโพและแควตากแดดล้นตลิ่งพร้อมกันจึงไหลท่วมเข้าสู่ตัวอำเภอสว่างอารมณ์เป็นวงกว้างทำให้พื้นที่เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ได้รับผลกระทบเกือบเต็มพื้นที่ค่ะระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องเร่งอพยพผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไปที่โรงพยาบาลหนองฉางและโรงพยาบาลทับทันแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เมื่อวานนี้ก็ตลอดทั้งวันกันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะนะแล้วก็น้ำท่วมแบบนี้นะคะเราก็มีคุณพระช่วยค่ะเจ้าวาดเปิดโรงครัวทำข้าวไข่เจียวลุยแจกชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะระดับน้ำสูงกว่า70เซนติเมตรฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องพระครูถาวรคุณหรือพระครูป้อมเจ้าวาดวัดบรพตสังฆาวาสอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพระลูกวัดและลูกศิษย์ร่วมกันเปิดโรงครัวภายในวัดทำข้าว500กล่องไปแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอพันทองที่ยังเผชิญกับน้ำท่วมสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างหลังจากเตรียมข้าวกล่องเสร็จก็นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโดยได้รับการสนับสนุนจากกำลังทหารมทบ14ชลบุรีนำรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาช่วยลำเลียงอาหารและพาคณะเข้าไปยังพื้นที่ผู้ประสบภัยตำบลมาบโป่งตำบลพันทองระดับน้ำสูงเกินกว่า70เซนติเมตรท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องพระครูป้อมและคณะลุยเข้าไปตามชุมชนนำข้าวส่งถึงมือประชาชนที่อยู่ภายในบ้านผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่หลายครอบครัวไม่สามารถประกอบอาหารหรือออกไปซื้ออาหารได้ตามปกติสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพานทองเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังบางจุดเนี่ย40เซนติเมตรการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากรถเล็กต้องระมัดระวังบางชุมชนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงกว่าบนถนนมากเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วคนที่ทำกับข้าวที่ปรุงอาหารที่ลงครัวเลยเนี่ยพระนะคะหลวงพี่หลวงน้าเจียวไข่นะคะมีแม่ครัวช่วยหุงข้าวแพ็คใส่กล่องรถพระธรรมจริงๆค่ะรถพระธรรมจริงๆพระเป็นผู้ทำให้เลยนะนี่แหละนอกจากคุณพระช่วยแล้วเนี่ยก็ยังได้รถพระธรรมนะหมายถึงว่าพระลงมือทำไม่ใช่พระทอธงรอหันมอม้าไม่ใช่ค่ะทอทหารสละอำนะคะส่วนอันนี้ด้วยเปี่ยมล้นเมตตาจริงๆพระมหาสุรศักดิ์พายเรือฝ่าน้ำท่วมแจกข้าว800กล่องช่วยชาวเคหะร่มเกล้าค่ะเจ้าคุณพระมหาสุรศักดิ์เจ้าคณะสมุทรสงครามเกจิดังลุ่มแม่น้ำแม่กลองพายเรือแจกข้าว800กล่องน้ำดื่ม 3,000 ขวดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าค่ะ Facebook วัดประดู่พระอารามหลวงโพสต์ข้อความสุดประทับใจพระราชภาวนาวิชาวชิรจารย์พระราชภาวนาวชิราจารย์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าวาดวัดประดู่พระอารามหลวงพระเกจิดังลุ่มแม่น้ำแม่กลองค่ะ Facebook ระบุพระเดชพระคุณหลวงพ่อพายเรือแจกของญาติโยมกลางกรุงกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาชาวบ้านตำบลวัดประดู่คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดประดู่พระอารามหลวงร่วมกันส่งกำลังใจให้ชาวสมุทรสงครามสู่พี่น้องกทม.ทีมแม่ครัวจิตอาสาตื่นตี3ลงมือทำกับข้าวแพ็คข้าวกล่อง600กล่องน้ำดื่ม 3,000 ขวดขนมนม
มาครบเลยค่ะ8:30ล้อหมุนลำเลียงอาหารปรุงสุกสดใหม่ปรุงด้วยใจที่เปี่ยมน้ำใจนำเข้ากล่องน้ำดื่มขึ้นเรือท้องแบนมุ่งหน้าเคหะร่มเกล้านะคะส่งถึงมือร่วมให้กำลังใจอาหารปันสุกน้ำใจจากคนสมุทรสงครามสู่พี่น้องกทม.หลวงพ่อท่านพายเรือเองเลยค่ะขณะที่หลวงพ่อท่านพายเรือรถก็ขับอยู่ข้างๆนะพระราชภาวนาวชิราจารย์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์จัดทำโครงการอาหารปันสุกร่วมกับลูกศิษย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่เคหะร่มเกล้าแจกจ่ายอาหารแพ็คข้าวกล่อง500กล่องน้ำดื่ม 1,200 ขวดนี่ค่ะขณะที่ก็มีโรงครัวหลายๆพื้นที่นะคะโรงครัวพระราชทานก็ลงทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเหตุสลดใจหญิงวัย59ปีเดินลุยน้ำท่วมออกไปหาซื้อเสบียงโดนไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟช็อตเสียชีวิตหนุ่มจิตอาสาขับรถกระบะยกสูงผ่านมาเจอรีบเข้าช่วยเหลือนำร่างออกจากบริเวณที่ไฟฟ้ารั่วแต่ก็ไม่ทันการซะแล้วค่ะพื้นที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองมีรายงานว่ามวลน้ำยังคงบ่าท่วมสูงกระแสน้ำเชี่ยวจัดทำให้บ้านเรือและชุมชนหลายแห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกไปไหนได้ขณะที่นายนรวัตรชนินวงศิริพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนจิตอาสาหัวใจเกินร้อยนำอาหารและน้ำดื่มบรรจุใส่รถกระบะยกสูงตระเวนลุยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ติดอยู่ในชุมชนระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจอยู่นะคะก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวเดินลุยน้ำและถูกกระแสไฟฟ้าน้ำกระแสไฟฟ้าช็อตบริเวณเสาไฟส่องสว่างใกล้มินิมาร์ทแห่งหนึ่งตอนนี้จมอยู่ในน้ำพื้นที่ตลาดหนองเจาะจิตอาสาก็เร่งลุดนำรถลุยเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุภาพที่ปรากฏสร้างความสะเทือนใจพบร่างของหญิงเคราะห์ร้ายนอนคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนายนรวัตรกับเพื่อนก็รีบใช้อุปกรณ์ที่มีดึงร่างออกมาให้พ้นรัศมีเสาไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็พบว่าเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่ชาวคณะจะไปถึงค่ะทางด้านของร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตชื่อนางคำพูนอายุ59ปีสันนิษฐานว่ามีความจำเป็นต้องลุยน้ำออกมาซื้อหาอาหารเพื่อประทังชีวิตท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมแต่มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณเสาไฟส่องสว่างซึ่งมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลลงมาในน้ำโดยที่ผู้ตายไม่ทันระวังตัวอาจจะใช้มือจับเข้ากับเสาไฟพอดีเลยทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดหลังบันทึกเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหลายพนักงานสอบสวนก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างนางคำพูนส่งโรงพยาบาลระยองเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายแต่นี่คืออุทาหรณ์เตือนใจครั้งใหญ่ในช่วงวิกฤตทุกภัยพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสเสาไฟป้ายไฟหรือจุดที่มีกระแสไฟฟ้าในยามที่เกิดภาวะน้ำท่วมขังเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยค่ะอันตรายมากเลยนะส่วนอีกรายหนึ่งค่ะอันนี้ก็สลดใจเหมือนกันน้ำท่วมสูงรอบบ้านเลยชายชราวัย87สุขภาพก็ไม่แข็งแรงพลัดตกน้ำเสียชีวิตค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานสถานีตำรวจภูธรบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำที่บ้านพักหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวประสานกู้ภัยไปตรวจสอบค่ะเนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมสูงระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปยังบ้านหลังที่เกิดเหตุได้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องใช้เรือเดินทางเข้าไปตามเส้นทางที่มีน้ำท่วมเพื่อเข้าไปตรวจสอบและค้นหาผู้สูญหายไปถึงก็พบว่าเป็นบ้านพักชั้นเดียวค่ะมีน้ำท่วมขังอยู่รอบบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราก็ช่วยกันเดินค้นหาในบริเวณที่น้ำท่วมสูงรอบๆ บ้านคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำ
แล้วก็พบร่างของนายสมชัยอายุ87ปีค่ะคุณผู้ฟังคะจากการสอบถามญาติก็ทราบว่าคุณตามีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงญาติพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ6โมงเย็นวันที่28กันยายนก่อนจะแยกย้ายกันไปจนกระทั่งช่วงสายของเมื่อวานนี้กลับมาที่บ้านก็ไม่พบคุณตาตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยกันค้นหาโดยญาติคาดว่าน่าจะพลัดตกลงไปในช่วงกลางคืนแต่ว่าไม่มีใครเห็นประกอบกับบริเวณรอบบ้านเนี่ยมีน้ำท่วมถึงระดับเอวด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตค่ะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบบริเวณโดยรอบไม่พบความผิดปกติไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและไม่ประสงค์แล้วก็มีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างขึ้นเรือเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอาคมสิทธาพรกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะไปนครปฐมค่ะน้ำทะเลหนุนสูงแล้วน้ำเหนือก็

0: อีกนะเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงเข้ามาทางสมุทรสาครชาวบ้านอำเภอสามพรานได้รับผลกระทบมา5 วันแล้วค่ะที่ตำบลสามพรานเนี่ยมีชาวบ้านปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยไม้นำรถกระบะมารับกระสอบทรายที่อบต.สามพรานนะคะนำกระสอบทรายไปปิดช่องทางน้ำไหลผ่านทั้งที่บ้านที่สวนผลไม้แล้วก็เร่งนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านมีอีกส่วนหนึ่งที่นำมาทำเป็นคันดินกั้นเขตบ้านตัวเองเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยอันนี้ก็แบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากเลยอ่ะคนไทยอ่ะทุกอย่างเพื่อที่จะให้รอดพ้นบางคนสามารถที่จะดำเนินการจัดการกับรถยกขึ้นจอดที่ใหม่เพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยแต่บางท่านก็ทำอะไรไม่ทันเลยน้ำมาทีเดียวก็หมดท่วมชั้น2เลยทีเดียวขยับตัวไม่ทันเลยก็เป็นเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: โปรดีๆมีวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้สั่งรีบเลยนะสำหรับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะคะ กองกำลังผาเมืองสกัดกั้นยาเสพติดปะทะเดือดกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดชายแดนบ้านปางมะหัน

0: อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายวิสามันฆาตกรรมไป9ศพค่ะยึดของกลางเป็นไอซ์16กระสอบน้ำหนักประมาณ272กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ไทยปลอดภัยทุกคนพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุปะทะระหว่างกองร้อยฐานม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณบ้านปางมหันต์ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสืบเนื่องจากคืนวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนพบกลุ่มชายต้องสงสัยประมาณ 15-17 คนเดินสะพายกระสอบดัดแปลงเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ10นาทีก่อนที่กลุ่มค้ายาจะถอยร่นไปฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยปลอดภัยทุกนายเช้าวันที่29กันยายนเจ้าหน้าที่เข้าพิสูจน์ทราบพื้นที่โดยรอบพบผู้เสียชีวิตฝ่ายตรงข้ามนับได้9ศพยึดกระสอบดัดแปลงได้16กระสอบภายในบรรจุไอซ์กระสอบละ17กิโลกรัมน้ำหนักประมาณ272กิโลกรัมค่ะทั้งนี้กองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้เพิ่มเติมความเข้มวางมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพบข้อมูลข่าวสารว่ากลุ่มค้ายาพยายามจะลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศนี่ค่ะขณะที่ในประเทศกำลังสู้รบปรบมือกับน้องน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ชายแดนก็ต้องมาสู้รบปรบมือกับขบวนการขนยาเสพติดนี่แหละค่ะแล้วก็มีเรื่องของเมายาบ้าหลอนบุกร้านใช้มีดจี้คอพนักงานสาวเป็นตัวประกันพนักงานก็สติดีมากแอบโทรหาเจ้านายเปิดกล้องดูแจ้งตำรวจชาร์จจับไว้ได้เรื่องราวของหนุ่มหลอนยาบ้ารายนี้เมื่อวานนี้ 16:36 น.ช่วงเย็น 16:00 น.ร้อยตำรวจเอกชันชัยสงวนศักดิ์ศรีรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองปลือชลบุรีรับแจ้งเหตุชายคุ้มคลั่งใช้มีดจี้หญิงเป็นตัวประกันในร้านขายของเล่นพื้นที่บางละมุงชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและกู้ภัยไปช่วยเหลือบริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์คิดเงินชายไทยรูปร่างผอมมือซ้ายถือกรรไกรมือขวาถือคัตเตอร์จี้คอพนักงานหญิงร้านขายของเล่นสร้างความหวาดเสียวทราบชื่อภายหลังชื่อในฟูอายุ32ปีเจ้าหน้าที่ก็กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุเกลี้ยกล่อมผ่านโทรศัพท์มือถือก็ไม่เป็นผลค่ะอาศัยจังหวะเผลอไขกุญแจสำรองเปิดประตูเข้าไปแล้วชาร์จจับตัวเอาไว้ได้ค่ะจังหวะชายหนุ่มคุ้มคลั่งดิ้นรนขัดขืนกวัดมีดแกว่งไปมาสุดท้ายถูกล็อกช่วยตัวประกันมาได้อย่างปลอดภัยส่วนชายคุ้มคลั่งได้รับบาดเจ็บมีดบาดมือตัวเองค่ะกู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วค่ะให้ตำรวจพาไปดำเนินคดีค่ะส่วนสาวตัวประกันนี่บอกว่านั่งเฝ้าหน้าร้านอยู่ชายคนนี้ก็เข้ามาด้วยท่าทางตื่นกลัวบอกว่าจะขอซ่อนตำรวจแป๊บเดียวไม่ได้ทำอะไรผิดจากนั้นก็คว้าทั้งคัตเตอร์และกรรไกรมาเจาะที่คอเธอก็เลยแอบโทรแจ้งเจ้าของร้านให้ช่วยดูกล้องวงจรปิดให้หน่อยโชคดีที่เจ้าของร้านประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยค่ะในฟูก็รับสารภาพว่าเสพยาบ้าไปแล้วก็เกิดอาการหลอนหนีตำรวจจะเข้าไปซ่อนตัวก็เลยจับพนักงานเป็นตัวประกันเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีไปท่ามกลางความระทึกคุณผู้ฟังคะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของนักเดินทางที่ต้องพึ่ง GPS เวลาจะไปทางไหนมาทางไหนเนี่ยเราไม่รู้ทิศรู้ทางเราก็ดูจาก GPS ให้นาง G เนี่ยพาเราไปแต่ปรากฏว่าหนุ่มคนนี้ขับรถ6ล้อบรรทุกแบ็คโฮมาฝ่าน้ำท่วมมาแล้ว GPS นาง G เนี่ยบอกให้เลี้ยวคิดว่าเป็นถนนค่ะก็เลี้ยวตามที่นาง G บอกนาง G ก็คือ GPS เนี่ยค่ะเลี้ยวลงไปมันเป็นคลองค่ะลึกลงไป5เมตรจมทั้งรถ6ล้อทั้งรถแบ็คโฮกันเลยคุณผู้ฟังค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้น 3 ทุ่มที่ผ่านมานายคำรณเกตประยูนผู้ใหญ่บ้านหมู่8พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์หรือกู้ภัยมังกรชลบุรีได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุก6ล้อขนาดเล็กบรรทุกรถแบ็คโฮมาเสียหลักตกลงไปในคลองในซอยบ้านหนองนกฮูกหมู่8ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมสูงประมาณ70เซนบางจุดสูงประมาณ1เมตรส่วนที่พบคือท้ายรถบรรทุกที่โผล่แวบๆเหนือผิวน้ำขึ้นมาส่วนแบ็คโฮจมไปทั้งคันแล้วค่ะจุดที่เกิดเหตุเป็นคลองริมถนนมีความลึกประมาณ5เมตรระดับความสูงจนบดบังสภาพถนนและแนวคลองทำให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางอาจแยกไม่ออกว่าตรงไหนคลองตรงไหนถนนนายประสิทธิ์อายุ48ปีเป็นคนขับรถบรรทุกเล่าว่าขับรถบรรทุก6ล้อขนแบ็คโฮมาจากบ่อวินศรีราชาจะมาตักทรายใส่กระสอบเพื่อไปป้องกันน้ำท่วมแต่ด้วยความที่ไม่รู้จักทางก็เปิด GPS นำทางมาพอถึงจุดดังกล่าวมันเป็นทางแยกค่ะน้ำท่วมจนมองไม่เห็น GPS บอกให้เลี้ยวค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นน้ำนิ่งๆคิดว่าเป็นถนนที่ถูกน้ำท่วมก็เลยเลี้ยวตาม GPS ไปปรากฏว่าไอ้ที่เลี้ยวไปมันเป็นคลองค่ะโอ้โหนาทีนั้นคงจะใจวูบเลยเนาะเพราะว่ารถบรรทุกก็พุ่งตกลงไปเลยทั้งคันน่ะแบ็คโฮหนักๆก็จมไปเลยนายประสิทธิ์บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเปิดกระจกรถไว้พอรถพุ่งลงคลองก็เลยกระโดดออกทางหน้าต่างหนีมาได้อย่างหวุดหวิดนะคะก็มองว่าโชคดีอ่ะเพราะถ้าปิดกระจกคงออกจากรถไม่ได้และอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนี่แหละค่ะจากการสอบถามคนขับเขาเปิด GPS นำทางมาแล้วก็เลี้ยวด้วยความที่เป็นคนต่างถิ่นไงไม่รู้แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยน้ำท่วมด้วยน้ำนิ่งๆเนี่ยค่ะเพราะนั้นถ้าพบเส้นทางน้ำท่วมสูงไม่สามารถที่จะมองเห็นพื้นถนนหรือขอบทางได้อย่างชัดเจนไม่ควรจะเสี่ยงฝ่าเข้าไปถึงแม้ว่าระบบ GPS จะแนะนำเส้นทางควรจะตรวจสอบสภาพเส้นทางให้แน่ชัดก่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะคุณผู้ฟังเชื่อไม่ได้เลยนางจีอ่ะพาหลงกันมาหลายต่อหลายรอบแล้วนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ที
1: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลียกระโดดเพลียไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารช่วงน้ำท่วมและเกิดเหตุแพหลุดลอยตามกระแสน้ำชนบานประตูเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดประตูน้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
3: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ไป

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขา
4: เมื่อเวลาประมาณ 23:58 นได้เกิดเหตุมีแพขนาดใหญ่หลุดออกจากชายฝั่งลอยมาตามกระแสน้ำชนเข้ากับบานประตูเขื่อนแม่กองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขื่อนแม่กองจังหวัดกาญจนบุรีมีประตูทั้งหมด8บานโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำหานปิดประตูน้ำชั่วคราว3บานและเปิดการระบายน้ำ5บานเพื่อเปิดทางและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการกู้แพที่หลุดและลอยไปชนบริเวณประตูเขื่อนทางนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารเอาเปรียบประชาชนช่วงน้ำท่วมหากประชาชนพบการบริการที่ไม่เป็นธรรมให้แจ้งสายด่วน1584คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับผู้ให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยต้องกำหนดค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมและไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมถึงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดพร้อมกำชับให้ผู้บริการดูแลคนขับไม่ยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุสมควรและแจ้งข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมเส้นทางปิดการจราจรเพื่อให้คนขับเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยรวมถึงจัดรถให้เพียงพอกับความต้องการโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กรมขนส่งทางบกจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามสมุดพกแอปมากำกับดูแลให้ผู้บริการอย่างเป็นระบบโดยประชาชนที่พบการเรียกเก็บค่าโดยสารไม่เป็นธรรมถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการสามารถเรียกร้องได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกระน้ำพุทธสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิด ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีมีมาตรฐาน GMP หัตถ์สับมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังในบรรดาสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำขิงพูดถึงขิงนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมไปที่ประเทศรัสเซียมาเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยชอบกินขิงมากกว่าโสมอารมณ์คนกินขิงนั้นเหมือนเขากินโสมนะครับมีคุณค่ามากชอบมากคนไทยก็ชอบกินขิงโบราณว่านะครับขิงนี่ช่วยให้เจริญอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขับลมได้แก้ไอขับเสมหะบำรุงธาตุสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดการจุกเสียดนะครับแล้วก็ช่วยขับน้ำดีเพื่อย่อยอาหารลดความดันโลหิตปากเปื่อยคอเปื่อยพวกนี้นี่ขิงช่วยได้อันนี้โบราณเขาว่าไว้และเราก็ใส่ขิงเข้าไปด้วยน้ำขิงเข้าไปด้วยนะครับในน้ำมังคุดของเราทีนี้ก็มีคนเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมคืออาการตอบสนองของคนที่ดื่มอาหารเสริมหรือว่ากินอาหารเสริมดีๆทุกชนิดนี้จะมีผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่ผลเสียนะครับอาการก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนกินแล้วนี่ท้องผูกก็มีแต่ไม่ค่อยเจอนะครับดื่มน้ำมังคุดท้องผูกถ้าเกิดว่าคนท้องผูกนี่เรียนท่านผู้ฟังนะครับหมายถึงว่าร่างกายของท่านนี่ขาดน้ำนะครับต้องจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีใยมีกากเยอะๆพวกผักพวกหญ้าเนี่ยกินเยอะๆหน่อยนะอย่ากินแต่แป้งกับเนื้อมากนะครับดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยนี่เขาบอกว่าวันละ8แก้วทานผลไม้มากๆจะทำให้ขับถ่ายดีขึ้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีปัญหาท้องผูกแล้วดื่มเข้าไปแล้วนี่ก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเรียนได้เลยว่าดีมากถ้าท่านอยากจะระบายลองท่านลองทานลงไปสัก 3-4 แก้วอัดลงไปเลยแล้วกินน้ำตามสัก2แก้วนะครับท่านก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาก็บอกที่ร้านว่าเอาสีเนี้ยนะครับท่านก็จะได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ครับท่านผู้ฟัง
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาฟังนิทานนานาชาตินะครับหลายเรื่องด้วยกันวันนี้เริ่มต้นด้วยนิทานจากเยอรมันครับเรื่องเจ้าชายพาซิโนผู้แพ้ภัยตัวเองเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากพ่ายแพ้ศึกสงครามอย่างยับเยินเจ้าชายพาซิโนก็ควบอาชาคู่ชีพหลบหนีศัตรูว่าดงพงไพรเข้าสู่ป่าลึกทัพที่แตกจากทำศึกบนที่ราบสูงตะวันออกครั้งนี้ทำให้พระองค์แทบจะเสียสติเพราะว่าไม่เคยแพ้ใครมาก่อนพระองค์ก็ปล่อยให้อาชาพาเดินไปเรื่อยโดยไม่กะเกณฑ์อาชาที่สง่างามในวันก่อนนี่เดินทอดน่องอย่างเชื่องช้าพาเจ้าชายผ่านมาถึงต้นไทรใหญ่สายลมที่พัดพริ้วเย็นสบายบรรยากาศเงียบสงบไม่ได้ทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านของเจ้าชายพาซิโนสงบลงได้แม้แต่น้อยพระองค์ก็คิดว่าเราพ่ายแพ้แบบนี้จะมีหน้าไปพบใครได้อีกแล้วเราจะมีชีวิตต่อไปทำไมเราตายซะดีกว่าเมื่อเจ้าชายทอดพระเนตรไปที่อาชาคู่บารมีก็เห็นมันไม่มีความวิตกกังวลอะไรช่างนิ่งเฉยทั้งที่สักครู่นี่มันเพิ่งจะผ่านสมรภูมิเลือดมาแท้ๆหรือว่าคำว่าผู้ปราชัยต่อข้าศึกนั้นไม่ได้มีความหมายต่อมันเลยแต่สำหรับเราแล้วมันมีความสำคัญยิ่งนักมันหมายถึงเกียรติยศแล้วก็ชื่อเสียงที่เราสร้างมาทั้งชีวิตเนี่ยหากข้าศึกตามมาทันจับตัวเราได้เราคงไม่มีกำลังจะต่อสู้กับมันเป็นเรื่องที่อัปยศยิ่งนักถ้าอย่างนั้นตายซะดีกว่านึกแล้วอย่างนั้นเจ้าชายหนุ่มก็กระโดดลงจากหลังอาชาแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระพลางหยิบพระขันในฝักออกมาหมายจะปลิดชีพตัวเองขณะที่เงื้อพระขันขึ้นพระขันก็ตกจากพระหัตถ์อย่างฉับพลันพระองค์หันไปมองชายแก่คนหนึ่งที่ใช้มือปัดพระขันออกการทำศึกสงครามก็เหมือนกับการเล่นกีฬามีบทสรุปเพียง3อย่างเท่านั้นสำหรับผู้ลงแข่งขันก็คือแพ้ชนะแล้วก็เสมอเจ้าชายแพ้การศึกสงครามในครั้งนี้ยังไม่น่าอดสูใจเท่ากับพระองค์ได้พ่ายแพ้แก่ตัวเองซะแล้วข้าลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปก่อนที่พระองค์จะเอาชนะใครพระองค์จะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เสียก่อนไม่อย่างนั้นจะหวังเลยว่าจะเอาชนะคนอื่นได้เลยถ้าพระองค์เข้าประทัยที่ข้าพูดแล้วข้าก็ขอลาก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้เฒ่าข้าอยากจะรู้ว่าท่านเป็นใครกันน่ะข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญก็คือคนเราเนี่ยรู้จักตัวเองหรือไม่เท่านั้นก็พอแล้วเสร็จแล้วชายแก่ผู้จบก็เดินหายเข้าไปในพุ่มไม้โดยไม่หันกลับมาอีกเลยผู้เฒ่าคนนี้จะต้องเป็นนักปราชญ์อย่างแน่นอนวาทะของเขาจึงได้คมคายยิ่งนักจริงสิถึงแม้ว่าเราจะรบแพ้แต่ว่าใจเราก็ไม่ควรแพ้ไปด้วยเพราะการที่เราจะเอาชนะข้าศึกได้นั้นเราต้องเอาชนะตัวเองซะก่อนการทำศึกสงครามก็เหมือนกีฬาตราบใดที่เรายังเล่นข้อยุติก็มีโอกาสแพ้หรือชนะได้เท่ากันวันนี้เราแพ้พรุ่งนี้เราอาจชนะก็ได้เมื่อทรงทราบสัจธรรมที่แท้จริงข้อนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเศร้าโศกเสียพระทัยต่อไปเสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นหลังอาชาที่ยืนอยู่ข้างกายควบกลับเมืองด้วยความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการดำเนินชีวิตของคนเราเปรียบได้ดังผู้ที่เข้าแข่งขันเกมชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสู้รบทำสงครามการแข่งขันกีฬาการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่เรื่องของความรักทุกคนมีโอกาสเป็นได้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะไม่มีใครจะเป็นผู้แพ้ตลอดไปหรือว่าเป็นผู้ชนะตลอดกาลแต่ว่าทุกคนอาจจะเป็นได้ทั้งผู้แพ้หรือผู้ชนะในการแข่งขันแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะคนเราหากได้รู้จักและเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีเชื่อมั่นในความสามารถและสติปัญญาของตัวเองก็สามารถเอาชนะตัวเองได้แล้วไม่ว่าศัตรูหรือใครก็ต้องยอมสิโรราบคนผู้นั้นนะครับจบจากนิทานของเยอรมันมาถึงนิทานของฮังการีครับ เรื่องหมาจิ้งจอกตุ๋นชาวนาเรื่องมีอยู่ว่าในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งชายผู้เป็นเจ้าของบ้านนอกจากจะมีอาชีพทำนาแล้วเขายังเลี้ยงไก่เพื่อจะเก็บไข่ของมันมาปรุงอาหารหากเหลือก็นำไปขายแต่พักหลังไก่ของเขาที่ปล่อยให้มันหาอาหารกินนอกบ้านเนี่ยเริ่มหายไปวันละตัวสองตัวจนเกือบจะหมดเล้าอยู่แล้วชาวนาก็นึกสงสัยว่าใครมาแอบขโมยไก่ของตัวก็เลยจับไก่ไปเลี้ยงในบ้านแล้วก็แอบดูอยู่ห่างๆเสร็จแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกจอมตะกละก็ออกมาดักกินไก่ของชาวนาในตอนหัวค่ำเป็นประจำมันเดินหาฝูงไก่จนรอบบ้านก็ไม่พบสักตัวมันได้ยินเสียงไก่ร้องกระตากกระตากมันก็ชะโงกมองที่หน้าต่างก็เห็นไก่ทั้งหมดอยู่ในบ้านแบตโธเอ้ยปิดประตูหน้าต่างหมดทุกบานแล้วฉันจะเข้าไปได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วมันก็แหงนหน้าขึ้นไปมองว้าวปล่องไฟนั่นไงล่ะ ชาวนาหน้าโง่เอ้ยแกไม่ทันฉันหรอกจิงจอกเจ้าเล่ปีนขึ้นหลังคามันค่อยๆหย่อนตัวลงทางปล่องไฟแล้วมันก็ต้องตกใจเมื่อชาวนาปิดเตาทำให้มันออกไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันติดอยู่ในปล่องไฟนี่ออกไม่ได้ใครก็ได้เปิดให้ฉันหน่อยฉันหายใจไม่ออกจะตายอยู่แล้วชาวนาเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้าไปในบ้านหวังจะจับเจ้าหมาจิ้งจอกออกมาเดี๋ยวนี้นะไอ้หมาจิ้งจอกจอมเกเรแกหนีฉันไม่พ้นหรอกโอ้ชาวนาจ๋าอย่าฆ่าฉันเลยฉันยอมแล้วเสร็จแล้วมันก็คลายคานกระดิบกระดิบออกมาจากปล่องไฟชาวนาก็ตะครุบบีบคอมันไว้โอ้ท่านชาวนาผู้มีจิตใจเมตตาโปรดไว้ชีวิตฉันด้วยฉันจะไม่ขโมยของใครกินอีกแล้วฉันสัญญาถ้าท่านปล่อยฉันนะฉันจะนำลูกแก้ววิเศษมาให้ท่านแต่ตอนนี้คลายมือก่อนได้ไหมหายใจไม่ออกเลยตาเหลือกแล้วฉันไม่เชื่อกันหรอกลูกแก้ววิเศษบ้าบออะไรแกอย่ามาหลอกให้เสียเวลาเลยจริงๆนะฉันมีนะฉันมีลูกแก้ววิเศษที่เวลาแกว่งไปแกว่งมาแล้วอธิษฐานในใจว่าอยากได้อะไรสิ่งนั้นมันจะปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านทันทีชาวนาก็เริ่มลังเลเพราะว่าเขามีฐานะยากจนหากได้เป็นเจ้าของลูกแก้ววิเศษนึกอยากได้เงินทองก็คงจะร่ำรวยล้นฟ้า
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากนามังคุดตราพนารินนามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนรถยนต์ขับมันทุกวันนะรถยนต์นี่ยังมีวันดับเครื่องนะร่างกายนี่ไม่ดับเลยหัวใจเต้นตลอดนะเต้นตลอดหายใจตลอดเวลานอนหัวใจก็เต้นเครื่องทำงานตลอดนะครับหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็เครื่องดับเครื่องดับตายฉะนั้นเราใช้งานมันตลอดเวลานี่อย่าให้เครื่องมันดับท่านผู้ฟังร่างกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูแลให้ดีอย่ารอให้มันมีปัญหาถ้าเครื่องมันรวนแล้วมันซ่อมยากนะครับเครื่องรวนขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมยากฉะนั้นเราต้องซ่อมตามวงรอบรถยนต์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบน้ำมันเบรกตามวงรอบเปลี่ยนยางตามวงรอบนะครับมันก็จะอยู่ได้นานร่างกายคนเราก็ไม่แตกต่างกันนะครับดูแลรักษาให้มันดีอย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันป่วยเป็นนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ต้องดูแลต้องรักษาฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคือน้ำมังคุดตราพนารินเป็นน้ำมังคุดเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยไม่เป็นโรคอะไรเลยกินนี่เหมาะนักแลดีนักแลท่านผู้ฟังอย่ารอให้ป่วยแล้วกินรอให้ป่วยแล้วกินนี่มันช้านะครับรถเรารอให้มันพังแล้วมันไปซ่อมเนี่ยโอ้โหนานบางที3เดือน6เดือนกว่าจะเสร็จอย่ารอให้ป่วยท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรแต่ละตัวนี่ก็มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ของมันโอ้โหกว่าจะครบ24อย่างไปหาเองนี่ได้ไม่ครบท่านผู้ฟังแต่รวบรวมมาให้แล้วในอัตราที่เหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับกินครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ในตู้เย็นเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: แกมีจริงหรือเปล่าแกไม่ได้โกหกฉันแน่นะไอ้แกวิเศษของแกเนี่ยถ้าแกหลอกฉันครั้งหน้าเจอแกที่ไหนฉันจะฆ่าแกให้ตายคามือเลยทูฉันจะไปโกหกท่านทำไมเราเอาอย่างนี้ท่านปล่อยฉันให้กลับไปเอาแก้ววิเศษไม่เกินชั่วข้ามคืนนะฉันจะกลับมาที่นี
1: ่ชาวนาใจอ่อนเพราะอยากได้แก้วสารพัดนึกก็เลยยอมปล่อยหมาจิ้งจอกยอมเจ้าเล่ไปเขาก็รอมัน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจนกระทั่งค่ำมืดหมาจิ้งจอกก็ยังไม่โผล่มาโอ้เอ้ยเจ้าหมาจิ้งจอกนั้นมันตุ๋นเราซะเปื่อยเลยไอ้เราก็โง่นักดันไปหลงเชื่อมันได้เพราะถ้ามันมีแก้วสารพัดนึกอย่างที่ว่าจริงๆมันจะมาขโมยไก่เรากินทำไมชาวนานั่งเอามือเท้าค้างด้วยความหมดหวังแล้วก็พึมพำกับตัวเองที่เสียรู้หมาจิ้งจอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่โลภนะครับมักจะคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับก็เลยมองข้ามผลเสียที่จะตามมาหรือแม้แต่มองข้ามความเป็นไปได้เมื่อคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็คนโง่เขลาก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดจะใช้ปฏิภาณไหวพริบที่มีแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคไปได้ในทุกครั้งแหละครับเรื่องต่อไปเป็นนิทานจากอิตาลีครับเรื่องห่อผ้าทองคำกับชาร์กวิลผู้ซื่อสัตย์ตระกูลของชาร์กวิลนี่สืบทอดอาชีพช่างตัดรองเท้ามาหลายรุ่นแม้ว่าอาชีพนี้จะทำให้ครอบครัวของเขาพอมีพอกินไปวันๆแม้จะยากจนเขาก็ไม่คิดที่จะทิ้งอาชีพนี้วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าคร่ำคร่าเหมือนกับชาวบ้านชั้นกลางมาตัดรองเท้าเขาไม่บอกที่อยู่หรือว่าชื่อสกุลเพียงตกลงราคาแล้วจ่ายค่ามัดจำครึ่งหนึ่งบอกว่าอีก5วันจะมารับรองเท้าหลังจากที่ชายคนนั้นกลับไปได้พักใหญ่ชาร์กวิลก็เหลือบไปเห็นห่อผ้าห่อหนึ่งเขาก็หยิบมาคลี่ดูก็ถึงกับตะลึงเพราะว่าภายในห่อผ้ามีทองคำหลายแท่งโอ้ทองคำแท่งนี่ใครมาลืมไว้เนี่ยชาร์กวิลอุทานภรรยาของเขาก็เดินเข้ามาพอดีว้าวทองจริงๆด้วยวันนี้มีใครเข้ามาในร้านเราบ้างล่ะโอ้มีผู้ชายคนที่มาตัดรองเท้าตั้งแต่เช้าเข้ามาเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละจะเป็นของใครก็เถอะมันอยู่ที่เราก็ต้องเป็นเจ้าของที่พี่นะ
2: อุ้ยไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ของเราต้องคืนเจ้าของเขาว่าแต่จะเป็นของผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเนา
1: ะพี่จะบ้าหรือไงเก็บไว้เองเถอะเอาไปแลกเป็นเงินก็คงจะได้มากอยู่จะได้ลืมตาอ้าปากซะที
2: โอ้ยฉันบอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิเธอนี่ไม่ได้เรื่องเลย
1: ภรรยาโมโหที่ชาร์กวิลโง่ไม่เก็บทองไว้ทั้งคู่ก็โต้แย้งกันแต่ว่าชาร์กวิลมีสิทธิ์ชี้ขาดเพราะว่าเขาเป็นคนพบห่อทองนี้เมื่อถึงกำหนดวันรับรองเท้าชาร์กวิลก็เฝ้ารอชายผู้นั้นตั้งแต่เช้าจนบ่ายเขาถึงโผล่เข้ามาที่ร้านแล้วก็สวมรองเท้าเมื่อเห็นว่าไม่คับไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็สวยถูกใจเป็นอย่างมากก็จ่ายเงินส่วนที่เหลือไปชาร์กวิลก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะพูดถึงห่อผ้าแต่เขาก็ไม่พูดเสียทีจนเขาหันหลังจะเดินออกจากร้านชาร์กวิลจึงพูดขึ้นบอกว่าขอประทานโทษนะครับเมื่อวันที่ท่านมาตัดรองเท้านี่ท่านลืมอะไรไว้บ้างหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นนิ่งคิดอยู่สักพักแล้วก็สายหน้าปฏิเสธโอ้ไม่ได้ลืมอะไรนี่เพราะตอนที่ฉันมาตัดรองเท้าฉันก็มามือเปล่าแล้วจะลืมของได้ยังไงแต่ข้าว่ามันเป็นของท่านนะวันนั้นมีท่านเพียงคนเดียวที่เข้ามาในร้านรอหยุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าจะไปหยิบมาให้ดูเสร็จแล้วชาร์กวิลก็ไปหยิบห่อทองคำแท่งในห้องมาให้ดูท่านลองดูดีๆสิว่าห่อผ้านี้เป็นของท่านหรือเปล่า
2: เฮ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ของข้าหรอกชาร์กวิลก็เปิดห่อผ้าให้ดูชายคนนั้นเห็นทองแท่งเต็มห่อก็ยังปฏิเสธเฮ้ยไม่ใช่ทองของข้าหรอกท่านจงเก็บเอาไว้เพื่อรอเจ้าของจริงๆเขาเถอะ
1: ชายคนนั้นยังปฏิเสธก่อนที่จะหยิบรองเท้าใส่ถุงเดินจากไปปล่อยให้ชาร์กวิลงุนงงเพราะว่าเขาเข้าใจมาโดยตลอดว่าทองเป็นของผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ยอมรับแม้ทองจำนวนนั้นจะมีมูลค่ามากสามารถจะทำให้เขาร่ำรวยได้เขาเก็บทองคำนั้นไว้สืบหาเจ้าของต่อไปมีหลายคนที่มาแอบอ้างความเป็นเจ้าของแต่ไม่มีหลักฐานมาแสดงความจริงเขาก็เลยไม่ยอมมอบทองให้กับใครๆ7วันต่อมามีทหารชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังนำสารแต่งตั้งจากพระราชาให้ชาร์กวิลเป็นช่างรองเท้าประจำราชสำนักมีเงินเดือนมีบ้านกับที่ดินให้อยู่ในพระราชวังและพระราชทานทองคำแท่งนั้นเป็นรางวัลความซื่อสัตย์ของเขา
2: ชาร์กวิลก็ดีใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขาก็กล่าวกับภรรยาบอกว่าครอบครัวเราโชคดีก็เพราะความซื่อสัตย์แท้ๆถ้าเชื่อเธอตั้งแต่ทีแรกนะใครจะมาเชื่อถือฉันอีกอ่ะฮะภรรยาก็ยิ้มเจริญๆน้อมรับความผิดที่แสดงความโลภออกมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่ปล่อยให้กิเลสต่างๆมาครอบงำจิตใจจนมัวเมาไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนลืมความถูกต้องความยุติธรรมคนผู้นั้นย่อมจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ตอบแทนครับนี่เป็นนิทานจากอิตาลีครับ
3: ป้ามิ่งนี่แกเป็นคนใจบุญครับแกใส่บาตรทุกวันน่ะแต่ตอนหลังนี่ตอนเช้าๆไม่มีเวลาพระมาบิณฑบาตแกก็เลยให้ลูกชายคนเล็กชื่อเจ้าแมวเนี่ยเป็นคนใส่บาตรพระเพราะว่าป้ามิ่งกับลุงผาดเนี่ยต้องออกไปทำไร่ไถนาตั้งแต่เช้ามืดตะวันยังไม่ส่องแสงตามประสาชาวนาไทยสมัยเก่าก็ต้องตื่นตั้งแต่ดึกแต่ดื่นรีบออกไปไถนาเพราะว่าต้องไถด้วยวัวด้วยควายไม่มีเครื่องทุ่นแรงรถไถติดเครื่องเหมือนกับสมัยนี้ข้าวปลาป้ามิ่งก็ไม่ได้เป็นคนหุงต้องให้ลูกสาวคนโตเข้าครัวหุงข้าวต้มแกงเสร็จแล้วพอลูกสาวทำครัวเสร็จก็คดข้าวใส่ขันให้เจ้าแมวน้องชายใส่บาตรส่วนตัวพี่สาวก็กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ต้องรีบเอาข้าวไปส่งให้พ่อแม่กินในท้องนากลางทุ่งลูกชายป้ามิ่งคนที่ชื่อเจ้าแมวเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ขยันขันแข็งอะไรเลยห่วงนอนห่วงเล่นมากกว่าร่างกายสมบูรณ์อ้วนท้วนกินเก่งนอนเก่งเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นประถมปีที่1สมัยก่อนนั้นเด็กกว่าจะเข้าเรียนป.1 นี่ต้องอายุ8ขวบหรือว่า7ขวบไปแล้วไม่เหมือนสมัยนี้เด็กเข้าเรียนเร็วเข้าอนุบาลกันตั้งแต่3ขวบ4ขวบสมัยนั้นไม่มีอนุบาลนะครับเข้าเรียนทีแรกก็ประถม1เลยทีเดียวหัดอ่านกอไก่ขอไข่กันก็ที่ป.1 นี่แหละด้วยความที่เจ้าแมวเป็นเด็กที่ชอบนอนมันก็เลยมักจะตื่นช้าพระมาแล้วมันก็ยังไม่ตื่นยายก็ต้องตะโกนเรียกเสียงลั่นนะยายของเจ้าแมวไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่อีกบ้านนึงใกล้ๆกันนั่นแหละไปอยู่กับน้าสาวของเจ้าแมวยายตะโกนเรียกจนเจ้าแมวตื่นก็รีบวิ่งไปคว้าขันข้าวจากในครัวลงบันไดไปใส่บาตรพระที่ยืนรอยายก็ดุมันบ่นมันอย่างเบื่อหน่ายเอือมระอาเมื่อไรมึงถึงจะตื่นเช้าๆกับเจ้าบ้านเขามั่งเหรอไอ้แมวให้พระท่านมายืนรอทุกวันทุกวันรู้หรือเปล่ามันบาปนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าให้ทันพระนะรู้หรือเปล่าไอ้แมวพยักหน้างึกๆเสร็จแล้วก็รีบกินข้าวแต่งตัวไปเรียนหนังสือ
4: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ24ชนิดมีอะไรบ้างก็อย่างที่ได้ประกาศไปท่านผู้ฟังแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าในตำรับแพทย์แผนไทยได้นำมารวมอยู่ในขวดเดียวกันให้กับท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินง่ายๆท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงแต่ปัญหาของตัวเองพูดถึงบ่อยๆนี่ก็เหมือนการเสพติดสิ่งแย่ๆแบบหนึ่งเราต้องพยายามละทิ้งนิสัยนี้นะครับทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตของเราดีกว่าพูดเรื่องดีๆนะครับแล้วสิ่งดีๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับเราโปรแกรมจิตนะครับเหมือนกับเราโปรแกรมจิตโปรแกรมความคิดของเราอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่ดีช่างมันช่างมันนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับหลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านจะคิดแง่บวกใครว่าไงท่านก็ยิ้มหัวเราะท่านไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์เสียวันหนึ่งคนที่อยู่ในวัดเนี่ยก็เข้าไปหาท่านนะครับก็ไปพูดไปคุยกับท่านว่าหลวงพ่อเนี่ยไปกราบท่านเนี่ยคนนี้เนี่ยมันโกงกินเงินวัดนะโกงยังไงเนี่ยเหรียญหลวงพ่อมันอมอย่างนั้นมันอมอย่างนี้มันขายแล้วมันเอาเข้ากระเป๋าชักเข้ากระเป๋าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจก็ไปฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็หัวเราะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรวันหลังไอ้นี่ก็ทนไม่ได้ก็ไปฟ้องอีกหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเออไอ้นายเอ้ยวะมึงจะให้กูฟักเนื้อนะครับซับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะก็คือจะให้สับเนื้อนะครับสับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะครับ
5: กูจะทำงานใหญ่นะครับท่านจะสร้างบารมีท่านสร้างบารมีท่านไม่ได้มาสนใจเล็กๆน้อยๆอย่างนี้หรอกเรารับนะครับเราเอาในส่วนที่ได้นะครับมันจะเสียไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเราเอาในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีเราพอใจในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีมันก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังอย่ามองในส่วนที่ขาดให้มองในส่วนที่มีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็มีความสุขเหมือนหลวงพ่อคูณท่านสอนจะให้สับเนื้อโดยไม่ติดเคียงนี่มันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการอยากถามว่าอยากคุยกับครับโทรมาถามโทรมาคุยว่ากินแล้วมันเป็นยังไงแบบไหนอย่างนี้กินได้ไหมอย่างนี้กินได้ไหมมันสามารถอย่างนั้นได้ไหมโทรไปคุยรายละเอียดกับเขาได้เลยนะครับปรึกษาได้ตลอดเวลาขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
6: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับฟังเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอัมพฤกษ์นะครับดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูครับท่านผู้ฟังครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนะครับผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มแม่ลูกคู่หนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมคุณแม่ชื่ออะไรครับ
8: ชื่อบุญรอดค่ะ
7: แม่บุญรอดพูดดังๆหน่อย
8: ชื่อบุญรอดค่ะ
7: บุญรอดแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
8: 83นะ
7: 83อยู่บ้านเลขที
8: ่14ทับ1
7: 14ทับ1
8: อ่ะ
7: หมู่
8: 6
7: บ้าน
8: บางคาน
7: บ้านอะไรนะ
8: ตำบลบางคานบ้านไอ้หูวังอ่ะอยู่
7: ตำบล
8: บางคานตำบลบางคานหมู่6อ่ะ
7: บ้านหูวัง
8: อ่ะบ้านหูวัง
7: อำเภอ
8: โพทะเล
7: จัง
8: หวัดพิจิตรอ่ะ
7: แล้วก็มากับลูกชาย
8: มากับลูกชาย
7: ลูกชายแม่บุญรอดชื่ออะไร
8: ชื่อบุญเลิศอยู่ท่วมอ่ะ
7: อ๋อแม่ชื่อบุญรอดลูกชื่อบุญเลิศอยู่ท่วมแล้วบุญเลิศอายุเท่าไหร
8: ่45ค่ะ
7: 45
8: อ่
7: าโอเคเพราะว่าเห็นแม่พาลูกมาด้วยนะครับพาก็คืออยากกินนี่แม่หรือว่าลูกกิน
8: ลูกกินค่ะ
7: ลูกกินลูกคือบุญเลิศเนี่ย
8: นะ
7: บุญเลิศเขาเป็นอะไร
8: เขาเป็นอัมพฤกษ์ก่อนเขาก็ดีอย่างเราอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เขามาเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ไปรักษา
7: เขาเป็นอัมพฤกษ์เมื่อปีไหน
8: ปีพ.ศ.555หรือมั้ง
7: 55
8: อ๋
7: อคือเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมากไหม
8: เป็นครั้งแรกก็ดีอย่างเราที่มาไปกลับมาจากตลาดมาถึงก็นอนลูกขึ้นมาก็ไม่รู้เรือพูดไม่ได
7: ้พูดไม่ได้ด้วย
8: แล้วก็ไปพาไปรักษา
7: เดินได้ไหมตอนนั้น
8: ตอนนั้นก็เดินไม่ได้นอนเฉยเลยกระดุกกระดิกก็ไม่ได
7: ้ทั้งสองข้างเลย
8: อ่ะ
7: กระดิกไม่ได้ทั้งสองข้างเลย
8: ไม่ได้เลยแล้วก็แงะไปไหนก็แงะได้แต่เหลือบตาเนี่ยจะเปิดงี้เปิดงี้ก็ไม่ได้
7: อ
8: ๋
7: อได้แต่เหลือบตาจะเอียงคอซ้ายเอียงคอขวาก็ไม่ได้
8: ไม่ได
7: ้ว่าเป็นหนักนั่นอ่ะ
8: เป็นหนัก
7: มือยกได้ไหม
8: ไม่ได้เลย
7: มือก็ยกไม่ได
8: ้แต่ทั้งทุกวันนี้ก็ยกได้มือเดียวเลยมือขวาก็ยกไม่ได้
7: ทีนี้พอเป็นมาก็ไปหาหมอ
8: ไปหาหมอ
7: หมอก็บอกว่าเป็นอะไร
8: ไปไอ้โรงพยาบาลไอ้อะไรแล้วไอ้ทางนครสวรรค์นั่นน่ะก็บอกว่าเป็นอัมพฤกษ์ไอ้เส้นสมองตีบ
7: เส้นเลือดในสมองตีบ
8: อ่
7: ะแล้วทีนี้ไปรักษาอยู่นานไหม
8: เกิดรักษามา3ปีติดกันเลย
7: 3ปีดีขึ้นมั้ย
8: ก็ดีขึ้นเดิมพอเดินได้พอรักษาไปได้ปีนึงก็พอเดินได้บ้างลุกนั่งเดินได้แล้วก็ถือไม้ให้ถือไม้ยันเนี่ยเดินได้มั่งเล็กน้อยแต่เราก็ต้องคอยประคอง
7: อ๋อเดินได้อยู่แต่เดินรักษามา3ปีเดินได้มั่งเล็กน้อยค่อยๆเดิน
8: พอ2เข้า2ปีก็พอเดินได้นานได
7: ้ครับผมอ๋อแต่บุญเลิศยังพูดไม่ได้
8: ยังพูดไม่ได้
7: แต่บุญเลิศฟังเข้าใจเนาะอ๋อฟังรู้เรื่อง
8: รู้เรื่อง
7: ฟังรู้เรื่อง
8: แต่พูดไม่ได้อย่างเดียว
7: พูดไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรไม่ได้เอาล่ะทีนี้มาซื้อน้ำมังคุดไปกินเนี่ยกินแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
8: ก็มาซื้อเมื่อแรกก็พอได้ยินในวิทยุประกาศก็เ
7: ร
8: ียกว่า
7: ได้ยินเสียงผมประกาศนี่แหละ
8: แล้วก็ลองมาซื้อให้กินไปหมดไปเพิ่งไป3ขวด
7: เป็นยังไงบ้างเขา
8: ก็มาคอยยังชั่วบอกคอยยังชั่ว
7: คอยยังชั่วยังไง
8: บอกว่าวิธีมันชามันชักเบา
7: เขาบอก
8: เนี่ยเขา
7: พูดไม่ได้เขาสื่อสาร
8: พูดไม่ได้เขาบอกดีไม่ได้บอก
7: ดี
8: เข้าไปดีไม่ได้บอกดี
7: ดีขึ้นไหมอ๋อเขาจับให้ดูก็คือดีขึ้นชามันดีขึ้น
8: ใช่ครับเบาชา
7: อ๋อแล้วก็มีอะไรมันดีขึ้นมั่งบุญเลิศขาดีขึ้นไหมเบาตัวขึ้นไหม
9: แขนดีขึ้นอ๋อครับผมก็คือแขนดีขึ้นคือเขาชี้ให้ดูก็คือฝั่งขวาฝั่งขวาดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแม่สังเกตว่าเป็นบุญเลิศเขาเป็นยังไงบ้าง
8: ก็อยู่ยังปกติยังว่าก็ค่อยยังชั่วบอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ถีบจักรยานได้บางเนี่ย
9: จ
8: ักรยานได
9: ้ถีบจักรยานได้นี่ก่อนกินถีบได้ไหม
8: ได้เหมือนกันได้แต่ก็ยังก็ได้พอนาทีได้ใจก
9: ็กินไม่แข็งไม่เยอะกินได้ไม่เยอะพอกินแล้วสังเกตว่าเขาแรงแข็งแรงขึ้นไหม
8: แข็งแรงไปถึงเสาถีบไปถึงเสานู่น
9: กี่กิโล
8: โอ้กิโลไม่รู้สาวเนี่ยสาวกิโลอ่ะไอพี่น้องเห็นเขาขับให้กลับ
9: เป็นสามสี่โลใช่ไหมเขาบอกว่าสามสี่โล
8: ก็ประมาณ
9: ก็คือก่อนกินเขาไม่เคยถีบไกลขนาดนี
8: ้ถีบไปแค่บ้านตามบ้านเรา
9: พอถีบใกล้ๆถีบใกล
8: ้ๆเขาเห็นเขาขับให้กลับกันเลย
9: ตอนนี้ก็ถีบได้สามสี่กิโลอันนี้คือชัดเจนขึ้นว่าเขาแข็งแรงขึ้นก็ถือว่าเป็นไปในพัฒนาในการที่ดีโอเคแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้น
8: ยังบอกกินแล้วมันก็ต้องค่อยๆเป็นไปค
9: ่
8: อย
9: ๆนั่นไปป่วยมากี่ปีแล้ว
8: ก็ต้องว่าจะให้หายปุ๊บป้ามันไม่หายหรอกค่อยๆไปค่อยๆไม่ค่อยจะมาซื้อเนี่ย
9: อ๋อนี่จะมาซื้อจะเดินมาซื้อ
8: เคยมาซื้อที่นี่เขา
9: อ๋อจะมาซื้อพอดีมาเจอผมพอดีอ๋อโชคดีโชคดีผมก็เลยได้ถามเลยจะมาซ
8: ื้อเราให้มาแต่ก็เช้าเลยเนี่ย
9: ก็คือ
8: พอดี
9: ที่สถานีวิทยุวังแดงนี่เขามีขายก็เลยว่าจะมาซื
8: ้อ
9: มาซื้อก็เลยมาเจอผมอ๋อโอเคผมนึกว่าแต่อยู่แถวนี
8: ้
9: บ้านอยู่ไกลเนาะ

0: เนี่ย
1: ยูทูสีเนี่ยวังเนี่ย
2: อ๋อโอเคครับครับครับก็นี่ก็คือเสียงของคุณแม่อันนั้นน้องบุญเลิศแล้วนี่แม
1: ่รอด
2: บุญรอดแล้วลูกอีกคนนึงชื่อมีบุญด้วยป่ะบุญล้น
1: ชื่อนมพนม
2: อ๋อไม่มีบุญเนี่ยสองบุญมีบุญเลิศกับบุญรอดแม่บุญรอดนะครับเป็นนะครับแล้วก็ลูกชายคือบุญเลิศลูกชายเป็นคนกินก็คือว่าเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่ปี54แล้วรักษาตัวมาด้วยแล้วก็ดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินไป3ขวดตอนนี้แม่บอกว่าแข็งแรงมากขึ้นจากเคยถีบจักรยานได้ตามหมู่บ้านนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ถีบได้ 3-4 กิโลคือแข็งแรงขึ้นแล้วก็บุญเลิศก็บอกว่านะครับเขาชี้ให้ดูก็คือหน้าเขาเบาขึ้นแขนขวาใช่ไหมบุญเลิศแขนขวาก็คือเบาขึ้นอ๋อมันยกได
3: ้
2: อ๋อยกได้ขาก็ยกได้ขึ้นแข็งแรงขึ้นอ๋อยกได้ยกได้อ๋อยกได้แต่ก่อนยกได้ไหม
1: ยกไม่ได้
2: ก่อนกินนี่ยกได้ไหม
1: ใครยกได้อย่างนี
2: ้อ๋อมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับก็สิ่งที่เล่ามานี่ก็ถือว่าดีใจกับน้องบุญเลิศนะครับแล้วก็กับแม่บุญรอดนะครับเป็นความจริงนะแม่เนาะคือดื่มแล้วพอใจเพราะถ้าไม่พอใจจะไม่มาซื้ออีก
1: ถีบรถมาในร้อน
2: ถีบรถมา
1: ถีบรถจักรยานมาจักรยานมากันคนละคัน
2: ปั่นจักรยานมาคนละคัน
1: กับถีบรถขับรถเครื่องไม่เป็นอ่ะ
2: ครับผมครับก็ขอบคุณคุณแม่บุญเลิศนะครับที่แม่บุญรอดแล้วน้องบุญเลิศที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ให้กับท่านผู้มีเกียรติได้ดูแล้วก็ได้ฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับผมก็ดีใจกับแม่บุญรอดนะครับก็ขอให้น้องบุญเลิศหายไวๆนะครับให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองน้องนะครับผมสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
2: เรื่องที่ให้พระยืนรอเนี่ยรู้ไปถึงหูแม่คือป้ามิ่งเพราะยายเป็นคนบอกป้ามิ่งก็ดุด่าว่ากล่าวให้มันตื่นเร็วๆให้ทันพระอย่ามัวแต่นอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่ถ้าเองให้พระมายืนรออีกนะไอ้แมวเองโดนตีแน่คนอื่นเขาใส่บาตรได้บุญแต่เองนี่สงสัยว่าจะได้บาปว่ะบางเช้ายายไม่อยู่บ้านเจ้าแมวก็นอนเพลินในมุ้งไม่มีใครร้องเรียกปลุกให้ตื่นนี่พระมาบิณฑบาตก็ผ่านหน้าบ้านไปเจ้าแมวตื่นขึ้นมามันก็สายซะแล้วใส่บาตรไม่ทันอ้าวแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องโดนแม่บ่นว่าอีกตามเคยเพราะฉะนั้นบางวันที่ใส่บาตรไม่ทันมันก็เอาข้าวในขันเนี่ยเทกลับใส่หม้อล้างขันคว่ำเรียบร้อยแต่แม่ก็สังเกตรู้อยู่ดีว่ามันใส่บาตรไม่ทันว่าข้าวในหม้อมันกลับเยอะขึ้นมาอีกเมื่อเช้านี่มึงตื่นไม่ทันพระละสิไอ้แมวพระไปก่อนนะแม่พระไปก่อนพูดอย่างนี้ได้ยังไงป้ามิ่งเป็นคนเข้มงวดเรื่องความสะอาดล้างขันไม่เกลี้ยงก็จะดุเจ้าแมวเองก็ทำให้แม่ดุได้ไม่เว้นแต่ละวันใส่บาตรแล้วก็ต้องกรวดน้ำด้วยป้ามิ่งแ

แสนเบื่อแต่ก็ต้องท่องเพราะไม่งั้นแม่จะตีเอาป้ามิ่งแกเป็นคนใจบุญก็จริงแต่แกก็เป็นคนโมโหร้ายอารมณ์เสียขึ้นมาอะไรอยู่ใกล้มือคว้ามากระหน่ำตีเจ้าแมวไม่ต้องคิดมากเจ้าแมวก็มักจะโดนตีบ่อยๆไม้ขัดหม้อบางดุนฟืนบ้างบางทีก็โดนกว้างด้วยลูกมะม่วงบางทีก็โดนโขกหัวดังโป๊กขันน้ำอลูมิเนียมโตขึ้นมาเจ้าแมวก็เลยไม่สนใจเรื่องใส่บาตรทำบุญมันก็เรียนหนังสือจบม.ศ.3ก็ไม่เรียนต่อแล้วเข้ามาหางานทำในกรุงเทพไปทำงานโรงงานพออายุ20ป้ามิ่งก็ให้บวชมันก็บวชไปอย่างนั้นเองไม่ได้ทราบซึ้งในศาสนาแต่ประการใดบวชอยู่7วันก็สึกไปทำงานต่อนอกจากมันจะไม่ทำบุญใส่บาตรแล้วมันยังชอบทำบาปอีกด้วยอยู่โรงงานก็ชอบทำบาปกับผู้หญิงโรงงานเพราะว่ามันเป็นคนหน้าตาดีหุ่นดีไม่อ้วนเหมือนกับตอนเด็กพูดดีปากหวานเอาใจเก่งก็ทำให้ผู้หญิงเสียใจหลายต่อหลายคนนะโดยที่มันก็ไม่ยอมจริงจังกับผู้หญิงคนไหนเลยไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาจากไหนไม่เลือกจะเป็นสาวอีสานภาคกลางภาคใต้ขอให้หน้าตาดีพอใช้มันจีบดักไปหมดผู้หญิงที่เข้ามาทำงานใหม่ๆก็มักจะไม่ค่อยรู้อะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าแมวก็จะเข้าไปตีสนิทชวนไปดูหนังบ้างไปเที่ยวซื้อของบ้างไปกินข้าวนอกโรงงานบ้างทั้งที่ในโรงงานก็มีโรงอาหารอยู่แล้วแล้วไม่ช้าไม่นานมันก็สามารถพาผู้หญิงคนนั้นเข้าโรงแรมม่านรูดได้สำเร็จแล้วมีครั้งหนึ่งก็มีครั้งที่สองครั้งที่สามเรื่อยไปจนกระทั่งมันเบื่อหรือว่าเจอคนใหม่ที่น่าสนใจมันก็จะโบยบินไปจีบอีกคนนึงก็ทำให้คนที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยช้ำอกช้ำใจร้องห่มร้องไห้แต่เจ้าแมวก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักคบกันใหม่ๆมันก็บอกเขาว่ารักอย่างนั้นรักอย่างนี้จะแต่งงานด้วยจะช่วยกันสร้างฐานะวาดฝันเอาไว้มากมายแต่พอเบื่อมันไม่ยอมรับรู้อะไรอย่างนั้นเนี่ยอย่ามาทวงสัญญาอะไรเลยมันจำไม่ได้แล้วมันว่านะมันทำให้ผู้หญิงกินยาฆ่าตัวตายไปคนหนึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงสาวมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าแมวก็จีบจนได้เสียกันผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากทางบ้านยากจนมาทำงานหาเงินส่งไปให้ทางบ้านน้องๆสามคนพ่อกับแม่ก็รอเงินจากหล่อนอยู่แล้วแล้วก็มียายอีกคนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยเป็นที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มๆทั้งหลายแต่ไม่มีใครมือไวใจเร็วเท่ากับเจ้าแมวพวกนั้นไม่ทันนะพาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เสร็จแล้วก็พาเข้าโรงแรมม่านรูดเป็นที่เรียบร้อยสาวอุบลคนนี้รักแมวมากก็สัญญากันว่าจะแต่งงานจะช่วยกันทำงานหาเงินจะช่วยเลี้ยงดูน้องๆแล้วก็พ่อแม่อีกทั้งยายด้วยคบหากันอยู่ร่วมปีทวงสัญญาว่าจะแต่งงานเจ้าแมวก็บ่ายเบียงเรื่อยมาจนผู้หญิงคนนี้พลั้งเผลอคุมกำเนิดพลาดก็ตั้งท้องขึ้นมาพอแมวรู้ว่าท้องก็ตีจากทันทีไม่ยอมรับว่าตัวเองนะทำให้เขาท้องเธอก็พยายามตามตื้อครับเขาก็หลบหลีกแล้วก็แถมพูดไปท้องกับใครมาก็ไม่รู้สาวอุบลเนี่ยเสียใจอย่างหนักอับอายขายขี้หน้าชาวโรงงานก็คิดสั้นกินยาตายในโรงเก็บของปรากฏว่ามีพนักงานทำความสะอาดไปเห็นก็เอะอะให้คนช่วยกันแต่มันก็สายไปแล้วเพราะว่ากินยาพิษก็ไปเยอะแล้วก็ที่มาเจอนะเจอช้าไปก็เลยทำให้เธอต้องหมดลมหายใจไปอย่างน่าสงสารเจ้าแมวไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนมันก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่าช่วยไม่ได้ทำตัวเองนี่หว่าเขาบอกแฟนสาวก็ทำตัวเองไม่มีใครใช้กินยาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขามันว่างั้นตายทั้งกลมอย่างนี้ไม่ว่าใครก็กลัวจะเฮียนแต่ก็ไม่ได้หลอกหลอนใครยกเว้นเข้าฝันเจ้าแมวมาเข้าฝันก็บอกให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้มั่งเท่านั้นแหละเจ้าแมวก็หัวเราะไอ้เรื่องทำบุญกรวดน้ำนี่มันเองตั้งแต่มาอยู่โรงงานนี้ไม่เคยทำบุญใส่บาตรแล้วก็ไม่สนใจด้วยเมื่อเด็กๆที่ใส่บาตรก็เพราะความจำใจโดนแม่บังคับเคี่ยวเข็นบ่นด่าเคี่ยนตีมันก็เกลียดเรื่องใส่บาตรฝังใจตั้งแต่นั้นกรวดน้ำก็กรวดไม่ได้แล้วจะให้ทำบุญไปให้มันเป็นเรื่องเพ้อฝันเกินไปแล้วว่าอย่างนั้นมันก็เลยไม่ยอมทำบุญไปให้แฟนสาวแล้วก็ลูกในท้องที่เป็นเลือดก้อนหนึ่งของเขาเองดวงวิญญาณของแฟนสาวชาวอุบลนี่มาเข้าฝันหลายครั้งหลายหนมันก็เล่าให้เพื่อนๆฟังทุกทีเล่าแล้วก็หัวเราะเพื่อนก็เตือนบอกเฮ้ยเองต้องทำบุญไปให้เขามั่งนะเขามาขอแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่ชอบอ่ะเมื่อเด็กๆนี่เบื่อแย่แล้วไอ้เรื่องใส่บวกใส่บาตรอะไรเนี่ยอยู่ต่อมามันอายุ

0: 26ปีเจ้าแมวก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคนนี้มันรักจริงเพราะว่าสวยมากสามฐานะทางบ้านก็ดีแต่ว่าอยากจะทำงานโรงงานเป็นผู้หญิงเมืองโคราชเมืองยะโมนะเจ้าแมวก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่าเขารักหล่อนมากที่สุดเลยรักจริงหวังแต่งกับคนนี้แต่งงานกันแล้วก็เช่าบ้านอยู่ข้างโรงงานชีวิตคู่ก็มีความสุขราบรื่นดีเสร็จแล้วเจ้าแมวก็ฝันถึงสาวอุบลผู้ล่วงลับนี่มาเข้าฝันให้ทำบุญไปให้มั่งฉันกับลูกลำบากเหลือเกินแหละพี่ใส่บาตรไปให้มั่งสิถ้าฉันน่ะเดือดร้อนจริงๆเลยนะใส่บาตรไปมั่งพี่ใส่นะถ้าไม่ใส่นะเดี๋ยวเห็นดีกันเจ้าแมวมาสนใจเล่าให้เพื่อนสนิทฟังแล้วกำชับไม่ให้บอกคนอื่น
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีข่าวหนึ่งเมื่อตอนเดือนตุลาคมปี2558ซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับแต่ก่อนนี้เราก็จะมีความรู้มีความเข้าใจว่าคนดูดบุหรี่เนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งได้สูงข้างๆซองบุหรี่เนี่ยจะเขียนรูปภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวนะที่จริงยิ่งเขียนก็ยิ่งขายดีนะผมสังเกตนะเคยถามไอ้คนที่มันดูดบุหรี่บอกว่าเอ้ยดูภาพตัวเองไม่กลัวเหรออ๋อเขาทำขู่เฉยๆว่าเขาไปนั่นนะครับมวนหนึ่ง3บาท4บาทก็ยังสูบแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าตอนเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนะครับเขามาประกาศนะครับเขามาประกาศว่าอาหารสำเร็จรูปประเภทไส้กรอกนะครับหรือว่าเบคอนเนี่ยพวกเบเกอร์พวกนี้เนี่ยมีอันตรายสุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งพอๆกับบุหรี่นะครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงผมจะอ่านให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเนื้อข่าวมีอยู่ว่าอาหารที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์แล้วก็ได้รับความนิยมไม่น้อยอย่างไส้กรอกหรือเบคอนและเบอร์เกอร์ซึ่งก็ได้มีองค์กรสุขภาพระดับโลกออกมาเตือนว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งพอๆกับบุหรี่นะครับก็คือเป็นอาหารพวกนี้จึงยื่นมือเข้ามาดูแลในเรื่องนี้และคาดว่าจะจัดอันดับให้เนื้อสัตว์แปรรูปอยู่ในกลุ่มสารที่เป็นสาเหตุก่อมะเร็งได้มากที่สุดเป็นกลุ่มเดียวกับรูปพวกแร่ใยหินและสารหนูส่วนเนื้อแดงนั้นจะถูกจัดให้อยู่ในสารานุกรมสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกันโดยกฎข้อบังคับใหม่ที่จะประกาศในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับและก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมอาหารจานด่วนประเภทฟาสต์ฟู้ดนะครับและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กฎข้อบังคับใหม่นี้มีขึ้นเนื่องจากความกังวลต่อจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในประเทศอังกฤษซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีละ 150,000 คนที่เป็นผลมาจากการบริโภคเนื้อแดงนะกินอาหารประเภทไส้กรอกเบคอนโรคมะเร็งลำไส้โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในอันดับ2ของประเทศอังกฤษมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยสูงมากซึ่งคาดการว่าเกินกว่าครึ่งของจำนวนผู้ป่วยสามารถป้องกันได้ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะทั้งนี้นักวิชาการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษได้มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปนั้นอาจมีส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งลำไส้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จาก10ประเทศรวมทั้งประเทศอังกฤษได้ทำการตรวจสอบหลักฐานต่างๆขณะที่รัฐบาลอังกฤษได้เผยแพร่คู่มือด้านสุขภาพในปีพ.ศ.2011นะครับ4ปีที่แล้วแนะนำให้ประชาชนที่บริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปนี่วันหนึ่งนี่90กรัมนะครับ90กรัมกิโลหนึ่งมัน 1,000 กรัมนะครับ90กรัมนี่ไม่ถึงขีดนะครับท่านผู้ฟังให้ลดเหลือ70กรัมต่อวันนะครับก็คือไม่ถึงขีดเลยครึ่งขีดมานิดๆและยังแนะนำให้ประชาชนกำหนดวันปลอดการบริโภคเนื้อกำหนดวันปลอดการบริโภคเนื้อต้องมีสักวันหนึ่งนะครับที่ไม่กินเนื้อแล้วก็มาเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าผักแทนเพื่อหลีกเลี่ยงมะเร็งอีกทางด้วยนะครับฟังดูก็เป็นที่น่าตกใจนะครับจะจริงจะเท็จเราก็ไม่ทราบได้นะครับเป็นทางฝรั่งประเทศอังกฤษเขาวิจัยเอาไว้แต่ที่จริงแล้วเนื้อสัตว์นี่ท่านผู้ฟังนะครับพอหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงเพราะว่า เนื้อทุกวันนี้เขาทำเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหมูเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มนะครับเขามีกำหนดเลยว่าวันนี้กินอาหารอย่างนี้วันนี้ฉีดยาอย่างนี้วันนี้กินอาหารอย่างนี้นะก่อนจะฆ่าให้ฉีดสารอย่างนี้เร่งให้เนื้อมันแดงนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวก็เหมือนกันนะครับเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมอาหารเสร็จแล้วเขาก็มาปาดเนื้อแพ็คขายในห้างเราก็ไปซื้อเพราะว่ามันสะดวกมันก็ไม่แพงทีนี้เนื้อเนี่ยเขาก็จะมีวิธีทำให้มันแดงหลายอย่างนะทำให้มันดูดีทำให้มันน่ากินแต่ถ้ากินมากเกินมันก็เป็นโทษอย่างประเทศอังกฤษนี่เขาบอกวันหนึ่งไม่เกิน70กรัมนะกิโลหนึ่งมันพันกรัมใช่ไหมครับท่านผู้ฟังพันกรัม70กรัมก็ไม่ถึงขีดนะครับประมาณเกือบขีดนึงนะลดลงมา30กรัมกินแค่นั้นนะครับไม่ให้กินเยอะจึงจะพอดีแต่เขาก็แนะนำว่าให้มีวันเนี่ยไม่กินเนื้อที่จริงแล้วผมเองก็คิดว่าคนเราเนี่ยนะครับถ้าเลิกกินเนื้อได้ก็เป็นกุศลนะครับระบบขับถ่ายเราก็ดีโรคภัยแค่เจ็บก็จะน้อยลงกินผักกินหญ้ากินผักสดเยอะๆหรือถ้ากินเนื้อก็กินแต่น้อยนะกินเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่ากินเนื้อสัตว์เล็กสัตว์น้อยแทนนะครับอันนี้ก็นอกจากจะทำให้สุขภาพดีระบบขับถ่ายดีแล้วนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราด้วยเป็นบุญโดยอ้อมอย่างน้อยเราก็ไม่ส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์นะเราเขาบอกว่าถ้างดกินเจคนหนึ่งตลอดชีวิตเขาบอกว่า1เจ1คน1คนคน1นี่กินเจตลอดชีวิตจะมีสัตว์เป็นพันๆตัวเป็นหมื่นตัวรอดตาย
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ได
1: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่ง3ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามพร้อมรับมือสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์และเช้าวันนี้จะนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยคเดลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามจากการที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มรวมทั้งเขื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนมีระดับน้ำสูงขึ้นและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้ง3จังหวัดดังกล่าวพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุมาปฏิบัติจริงให้กำหนดระยะเวลาที่มวลน้ำจะมาถึงแต่ละชุมชนประสานข้อมูลให้ตรงกันกำหนดตัวชี้วัด2ประการหลักได้แก่ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงต้องไม่มีผู้ป่วยติดเตียงตกค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดไม่ให้มีภาพรถยนต์จมน้ำท่วมอยู่บนถนนและต้องเตรียมความพร้อมด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน